0: ระบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรรักษ์สระบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมพร้อมได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็ว
1: อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็ว
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ณสำนักงานชลประทานที่11วานิว่าได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมการระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วขณะเดียวกันสั่งให้เตรียมพร้อมด้านการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์โดยเฉพาะการจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งให้ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนจะต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขทยอยเปิดบริการสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วในแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้มีสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและหยุดให้บริการเหลือเพียง37แห่งโดยกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม115แห่งและเปิดบริการบางส่วน18แห่งเฉพาะโรงพยาบาลที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดคือโรงพยาบาลประจันตคามและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีกลับมาเปิดบริการบางส่วนโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจะส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์มณฑลทหารบกที่12หลังจากอพยพและส่งต่อผู้ป่วยให้พ้นภาวะน้ำท่วมไปที่นั่นและกลับมาเปิดบริการที่โรงพยาบาลในวันนี้โดยต้องฟื้นฟูระบบต่างๆให้กลับคืนมาและทยอยเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบภายใน16ตุลาคมนี้ส่วนที่เขตสุขภาพที่5ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีน้ำเอ่อท่วมบริเวณรอบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการให้บริการบางส่วนแต่ไม่พบความเสียหายต่ออาคารหรือครุภัณฑ์เนื่องจากโรงพยาบาลได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าอาคารเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องรวมถึง MRI ชั่วคราวควบคู่กับการดูแลบุคลากรกลุ่มเปราะบางและสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนตลอดจนเดินหน้าตามแผนความต่อเนื่องทางการบริหารงานเพื่อรับมือฝนตกหนัก
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงแบ่งโซนพื้นที่และถนนสายหลักพร้อมมอบหมาย12เขตบัดดี้ได้แ เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนและลาดกระบังเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยและผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในวันนี้ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion แบ่งการนำเสนอ3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์เศรษฐกิจช่วงประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบประกาศปิดถนนและเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมาตรการควบคุมการจราจรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และภารกิจรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี
5: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลิ่งและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันเพื่อให้พลเรือนชาวยูเครนสามารถเลือกผู้นำของตนเองได้ส่วนประเด็นเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นถือเป็นเรื่องง่ายที่โยนความผิดให้กับยูเครนซึ่งประชาคมโลกต่างเข้าใจดีว่าสาเหตุที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างต่อเนื่องและอ้างว่ายูเครนควรมีประธานาธิบดีคนใหม่หลังสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียท่ามกลางแรงกดดันเกี่ยวกับราคาน้ำมันในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
0: ทำเนียบประธานาธิบดีปากีสถานออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าประธานาธิบดีอาซีฟอาลีซาดารีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมสั่งระงับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศที่นำโดยพรรคปากีสถานเตรีอีอินซาฟหรือ PTI ของนายอิมรานคานอดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลกลางปากีสถานโดยอ้างว่าพรรค PTI ล้มเหลวในการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธรวมถึงกองกำลังความมั่นคงและประชาชนยังคงเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องตลอด2ปีที่ผ่านมาซึ่งไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปด้านนายซูฟิกาบูคารีโฆษกของพรรค PTI ออกแถลงการตอบโต้การตัดสินใจดังกล่าวซึ่งถือเป็นการรัฐประหารที่มาในรูปแบบของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจนำไปสู่การนองเลือดและความไม่สงบระลอกใหม
1: ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากเรือบรรทุกผู้อพยพลำหนึ่งประสบเหตุล่มบริเวณทางตอนเหนือของเมืองโอโบกของจิบูตีในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกที่จะเดินทางไปเยเมนในช่วงระหว่างคืนวันที่8ถึงวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย139รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก15รายและสูญหายอีก84รายจากจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด305รายซึ่งทั้งหมดเป็นชาวเอธิโอเปียขณะที่นายอเล็กซานเดอร์คอยแซกหัวหน้าภารกิจของ IOM ประจำจิบูติแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเครื่องเตือนใจถึงอันตรายที่ผู้อพยพต้องเผชิญท่ามกลางการแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายแพทย์มูฮัมหมัดนาคิบมัดกาซาลีประธานคณะกรรมการการศึกษาและสารสนเทศของรัฐยะโฮของมาเลเซียที่ประกาศตัดสินใจขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษาทุกแห่งออกไปอีก5วันตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมนี้เนื่องจากความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาท่ามกลางดัชนีคุณภาพอากาศที่ยังคงอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนายแพทย์นาคิปกล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจดังกล่าวประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการคาดการณ์ของทิศทางลมจากเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียในช่วงระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้ซึ่งกระแสลมอาจนำมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนส่งผลกระทบให้คุณภาพอากาศในพื้นที่เลวร้ายลงไปอีกพร้อมย้ำว่าทางการรัฐยะโยจะติดตามเกี่ยวกับคุณภาพอากาศโดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการเจอกับมีอาร์บริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์กซึ่งผลปรากฏว่าแบดนี้รัชนกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านคู่แข่งจากเดนมาร์กไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เกม17 21และ13ต่อ21คว้ารองแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2024พร้อมรับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 636,500 บาทความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองไทยส่งเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาล่าสุดทัพใหญ่นักกีฬาพาราทีมชาติไทยรวมทั้งหมด412คนออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยเครื่องเช่าเหมาลำของการบินไทยมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นลำโดยนักกีฬาระดับโลกอย่างสายสุนีจานะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนรวมถึงพงศกรแปยอและชัยวัฒน์รัตนะเจ้าของผลงานเหรียญทองจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยให้นักกีฬาเดินทางด้วยเครื่องเหมาลำจะช่วยให้อุปกรณ์ของนักกีฬาไปถึงเร็วไม่กระทบกับการฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดซึ่งจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนไทยทำได้27เหรียญทองอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลครั้งนี้ไม่อยากกดดันนักกีฬาอยากให้นักกีฬาแสดงผลงานให้เต็มที่โดยเชื่อว่าจะทำได้ไม่น้อยกว่าเดิม27เหรียญทองพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess มหาจักรีสิรินธรครับ Tour of Thailand 2027ที่จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่24มีนาคมถึง2เมษายนปีหน้าเตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ 72 พรรษาพร้อมเปิดโอกาสให้นักปั่นไทยและต่างชาติเก็บคะแนนสะสม UCI ลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028หลายชาติในเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานและชาติจากตะวันออกกลางสนใจส่งทีมชุดใหญ่มาร่วมการแข่งขันส่งผลให้อาจต้องเพิ่มจำนวนทีมจากเดิมที่ตั้งไว้ประเภทละ20ทีมเพื่อรองรับทีมนักปั่นจากนานาชาติพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11มีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคม2569โดยในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่12ตุลาคมในภาคใต้และวันที่13ตุลาคมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 นสูงกว่าระดับเพลปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 นสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 นสูงกว่าระดับเพลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 นสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01
9: กับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่2ในการแสดงหนังตะลุงมักนำโม่งมาใช้เพื่อกำกับจังหวะและทำนองประกอบการขับร้องของในหนังรางโม่ง1รางประกอบด้วยโม่ง2ใบคือโม่งที่มีเสียงแหลมเรียกว่าหน่วยจี้และโม่งที่มีเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยทุ้มทั้ง2ใบจะแขวนไว้ในรางไม้เรียกว่ารางโม่งโดยนายหนังตะลุงต้องตกแต่งโม่งหน่วยจี้ให้มีเสียงใกล้เคียงกับเสียงตนเพื่อให้การขับร้องบทกลอนไพเราะชวนฟังมากที่สุด
13: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับในช่วงที่2สามารถติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF วันแรกวันนี้ค่ะ
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะเริ่มขึ้นในวันนี้กรมศุลกากรเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเป็นไปอย่างราบรื่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยเช้านี้รับฟังเรื่องนี้จากนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
15: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีกรมศุลกากร
16: สวัสดีครับ
15: ค่ะจากการลงพื้นที่ตรวจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดคะในการต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกอะค่ะ
16: ก็จากที่ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิตินิติพันธ์ประภาสนะครับก็ลงพื้นที่ไปเมื่อวันที่10เนี่ยเราก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานมีการบูรณาการพร้อมปฏิบัติงานแล้วก็ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งด้านบุคลากรสถานที่ขั้นตอนในการอำนวยความสะดวกรวมถึงการซักซ้อมการปฏิบัติงานเวลามีปัญหาเกิดขึ้นจริงนะครับเช่นมีการเปลี่ยนไฟล์การเดินทางกระเป๋าไม่มาหรือว่ามีข้อติดขัดอย่างไรก็ตามเราก็มีทางแก้มีโซลูชันในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเข้าร่วมประชุมเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดแล้วก็เป็นการสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึงเมืองไทยนะครับ
15: ค่ะทางกรมศุลกากรมีบทบาทและก็หน้าที่สำคัญอย่างไรคะในการสนับสนุนการจัดประชุมในครั้งนี้ค่ะ
16: ก็กรมศุลกากรนะครับได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้รับผิดชอบด้านการต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมทั้งขามาแล้วก็ขากลับนะครับก็มี VIP ประมาณ400ท่านประกอบด้วยผู้บริหารธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศมี Head of State, Head of Government, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังหรือเทียบเท่าผู้ว่าการธนาคารกลางหรือเทียบเท่าของประเทศต่างๆรวมกว่า191ประเทศนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยกรมศุลกากรเนี่ยก็ได้เสริมกำลังเจ้าที่เข้าไปรวมเกือบ100คนนะฮะรวมทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบันด้วยโดยปกติเราเอาจากที่ต่างๆที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีนะครับคอยให้การต้อนรับผู้มาเข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นงานที่เราได้รับมอบหมายในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้ามาร่วมประชุมแล้วก็เรื่องสัมภาระพิธีการสุรกรขั้นตอนการผ่านพิธีการต่างๆครับ
15: ค่ะนอกจากกรมศุลกากรแล้วเนี่ยค่ะเราได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในบ้างคะภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับ
16: ก็ทุกหน่วยงานครับก็เราได้มีการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ ด่านควบคุมโรคนะครับของกระทรวงเกษตรแล้วก็บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแล้วก็สำนักงานเศรษฐกิจการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้นะครับแต่ละหน่วยเนี่ยก็ได้มีการปฏิบัติงานตามภารกิจรับผิดชอบของตนประสานข้อมูลไฟล์การเดินทางรายชื่อรูปภาพของผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมเพื่อจะได้ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องให้เขาได้รับความสะดวกที่สุดแล้วก็ให้เขาประทับใจและทุกอย่างราบรื่นผ่านไปด้วยดีครับ
15: ค่ะกรมศุลกากรจะมีมาตรการเข้มงวดหรือว่าการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างอะคะ
16: ก็เราก็บาลานซ์นะครับการอำนวยความสะดวกก็ดำเนินการไปแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายแต่ว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รับความสะดวกรวดเร็วราบรื่นเราก็มีการประสานข้อมูลมาก่อนล่วงหน้าสำหรับของที่ติดตัวมาเช่นบางท่านก็มีบริการจะต้องมีอาวุธเข้ามาจะต้องมีการผ่านพิธีการมีการขออนุญาตก็มีการดำเนินการมาก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะมาถึงครับ
15: ค่ะและมีการวางแผนบริหารจัดการอย่างไรคะกรณีผู้โดยสารและก็สัมภาระที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกันนะคะเพื่อป้องกันความล่าช้าแล้วก็ลดผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมประชุมค่ะ
16: ก็ในส่วนนี้กรมศุลกากรได้จัดตั้งเรียกว่าคอมมานด์รูมนะศูนย์ประสานงานอยู่ที่สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่สนามบินนะ
15: ฮะ
16: เพื่อติดตามสถานะเที่ยวบินกรณีที่เครื่องบินมาถึงจะมาถึงกี่โมงใครจะไปรับประสานติดต่อกับเรือซองออฟฟิเซอร์ประสานกับหน่วยงานทั้งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยในการไปต้อนรับนะครับเราก็จัดสรรกำลังให้เหมาะสมคนหนึ่งก็ไปรับจากเกตมาอีกคนหนึ่งก็ไปรับกระเป๋านะครับมีการเดินทางเข้ามาเยอะจริงๆครับช่วงวันที่11ถึง14เนี่ยจะพีคสุดก็
15: ค
16: ือเดินทางมากันหลายสิบไฟลท์นะครับแล้วก็คาดว่ามีผู้เดินทางเข้ามาร่วมประชุมที่ได้รีจิสเตอร์ไปแล้วนะฮะผมฟังข้อมูลล่าสุดเนี่ยเกือบ 17,000 คนละนี่ไม่รวมกับที่ไม่ได้รีจิสเตอร์แล้วก็มีไซต์อีเวนต์ต่างๆที่เป็นนักธุรกิจที่เดินทางเข้ามาร่วมในอีเวนต์ต่างๆที่เป็นไซต์อีเวนต์ที่จัดขึ้นคู่ขนานกับการประชุมครับ
15: นอกเหนือจากการให้บริการที่รวดเร็วแล้วก็จะต้องถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะกรมศุลกากรเนี่ยให้ความสำคัญกับประเด็นใดเป็นพิเศษนะคะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตานานาชาติค่ะ
16: ก็เราก็เน้นย้ำนะครับเจ้าที่ของเราเนี่ยแต่งเครื่องแบบสภาพเรียบร้อยบริการอย่างมืออาชีพแล้วก็สุภาพพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับก็เป็นก้าวแรกเป็นประตูของประเทศในการเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็พยายามที่จะดูแลผู้มาเยือนสร้างความประทับใจนะครับแล้วก็อย่างสโลแกนครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพ
15: ค่ะกรมศุลกากรจะมีมาตรการตรวจสอบสิ่งของสัมภาระหรือว่าอุปกรณ์ที่นำเข้ามาค่ะเพื่อใช้ในการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบได้อย่างไรบ้างอะคะ
16: ก็มีการประสานข้อมูลล่วงหน้าสำหรับผู้เดินทางเข้ามาร่วมประชุมรวมถึงของที่นำติดตัวมานะครับก็ต้องมีการขออนุญาตมาก่อนล่วงหน้าเพื่อเวลามาถึงเนี่ยจะได้ผ่านพิธีการตรวจสอบได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับโดยในส่วนนี้เราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ข้อมสายพานแล้วก็มีการคัดกรองโดยมีการประสานข้อมูลมาล่วงหน้าประกอบกับข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรามีทั้งข้อมูลผู้โดยสารข้อมูลสัมภาระต่างๆก็ช่วยให้เราอำนวยความสะดวกในขณะเดียวกันก็สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องครับ
15: ค่ะจากที่ผ่านมาที่เกิดเหตุอุทกภัยเรื่องกระเป๋าค่ะตรงนี้เราได้มีการเตรียมพร้อมรองรับกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินอย่างไรบ้างอะคะ
16: ก็อันนี้เนี่ยมีการเขาเรียกทำมาคอนทินเจนซี่แพลนนะไว้ล่วงหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราประสานทั้งสายการบินการท่าอากาศยานก็คือ ALT แล้วก็ทางสายการบินรวมถึงเจ้าหน้าที่ของเราในการอำนวยความสะดวกในการสมมติกระเป๋าไม่มาเนี่ยจะทำยังไงหรือมาช้าก็ต้องตามไปส่งที่โรงแรมที่พักนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะไม่เกิดนะครับว่าจะมีการเดินทางมาแล้วไม่ได้รับกระเป๋าเพราะว่าผู้เดินทางมาร่วมประชุมเนี่ยก็ต้องใช้เสื้อผ้าสูทใช่ไหมฮะที่ต้องใช้ในการใส่ในการเข้าร่วมประชุมเราก็พยายามติดตามกระเป๋าให้ได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาครับ
15: แล้วเราได้มีการนำพี่ที่ท่านเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกหรือว่าในการตรวจสอบอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
16: ก็อย่างที่เรียนครับเมื่อกี้ก็ถ้าได้ก็คือเรามีทั้งการส่งข้อมูลมาล่วงหน้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับข้อมูลสายการบินผู้เดินทาง รวมถึงกระเป๋าสัมภาระเมื่อมาถึงเราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งที่อยู่ใต้สายพานก่อนกระเป๋าจะขึ้นมาแล้วก็มีช่องก็เพื่อใช้อำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องไปเปิดตรวจสัมภาระต่างๆกรณีที่มีเหตุต้องสงสัยนะครับ
15: สำหรับประชาชนทั่วไปค่ะที่มีแผนการเดินทางเข้าออกประเทศในช่วงการจัดการประชุมอย่างเงี้ยค่ะจำเป็นจะต้องเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็มีข้อควรปฏิบัติใดคะที่กรมศุลกากรอยากจะแนะนำเป็นพิเศษอะค่ะ
16: ก็จริงๆแล้วสนามบินก็เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปโดยปกตินะครับก็เราก็ไม่ใช่บริการแต่ผู้มาเข้าร่วมประชุมเราบริการผู้เดินทางเข้าออกประเทศรวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากช่วงเวลาสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยก็จะมีผู้เข้าใช้สนามบินเนี่ยในปริมาณที่หนาแน่นกว่าปกติก็ขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางในการเช็คอินนิดนึงครับ
15: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญนี้ค่ะขอให้ท่านฝากถึงประชาชนนะคะเพื่อร่วมกันสนับสนุนการจัดงานแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนนะคะ
16: ก็การประชุมในครั้งนี้ครับเป็นโอกาสที่สำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับเรียกว่าระดับโลกเลยนะครับนานาชาติก็ขอเชิญประชาชนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยไมตรีและให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ในการร่วมกันสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพครับ
15: วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
16: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจทางเว็บไซต์ World Bank Live โดยไม่ต้องลงทะเบียนและไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับงานในวันนี้เวลา 17:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ประชาชนเข้าถึงได้และมีต้นทุนเหมาะสมมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างโอกาสการจ้างงานมานำเสนอเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงองค์ความรู้และแนวคิดจากเวทีเศรษฐกิจระดับโลกโดยเฉพาะประเด็น AI อนาคตการทำงานและการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการรายย่อยมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างโอกาสให้คนไทย
17: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
18: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
19: ได้เลยเช็คมา
18: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
19: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
18: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
19: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: รัฐบาลเร่งดูแลปริมาณและราคาสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2569หลังสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อผลผลิตและการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและราคาเป็นธรรมติดตามรายละเอียดได้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
20: ข้อข่าวเล่าประเด็น
21: เทศกาลกินเจปีนี้อาจไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมาเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกทำให้ผลผลิตผักบางชนิดลดลงและราคาปรับตัวสูงขึ้นขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็ต้องรับมือกับพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเสียงสะท้อนจากเจ้าของร้านจำหน่ายอาหารเจรายหนึ่งในชุมชนตลาดเล่งบัวเอี้ยย่านเยาวราชกรุงเทพมหานครระบุว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมา ดยประเมินว่าจำนวนลูกค้าลดลงประมาณร้อยละ30เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทำให้การออกมาจับจ่ายใช้สอยเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะเดียวกันพฤติกรรมการซื้อวัตถุดิบของลูกค้าบางส่วนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มักซื้อเตรียมล่วงหน้าไว้ประมาณ5วันปรับมาเป็นการซื้อก่อนเริ่มเทศกาลเพียง1วันสะท้อนถึงความระมัดระวังในการใช้จ่ายโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ซ่อมแซมบ้านเรือนส่วนสถานการณ์ราคาวัตถุดิบและผักสดในช่วงเทศกาลพบว่ามีทั้งสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นและสินค้าที่ราคายังคงใกล้เคียงเดิม
2: พอมันน้ำท่วมเนี่ยคนจะตัดสินใจก่อนว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อแล้วพอคนที่มันอยู่ในเขตพื้นที่น้ำท่วมหรืออะไรลำบากเนี่ยเขาบางทีเขาจะออกมาจะมาซื้อยังยากเลยก็ไม่น่าจะหายไปประมาณสัก30-40%กรุงเทพมันไม่เคยเจอมรสุมอย่างนี้ตกต่ำมาทั้งคืนขายนู่นขายนี่ก็ใกล้เคียงเดิมนะจะมีบางอย่างขึ้นสินค้าที่ขึ้นราคาเนี่ย100 อย่างก็ขึ้นอาจจะสัก10 อย่างอะไรอย่างเงี้ย
21: อย่างไรก็ตามภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจ

0: ผักปรับลดลงอาทิผักบุ้งจีนจาก100บาทเหลือ60บาทต่อกิโลกรัมและผักกาดขาวลุ่ยจาก18บาทเหลือ14บาทต่อกิโลกรัมขณะเดียวกันเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจกรมการค้าภายในยังประสานห้างสรรพสินค้าและผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาเครื่องปรุงรสอีกทั้งยังจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจได้ในราคาที่เหมาะสม
1: สำหรับเทศกาลกินเจปี2569นะครับก็ให้พูดคุยกับทางห้างนะครับให้มีการจัดโปรโมชั่นนะครับซอสปรุงรสเครื่องปรุงรสต่างๆนะครับในเทศกาลกินเจนี้นะครับเราก็ขอให้ตรึงราคานะครับทุกฝ่ายนะครับช่วยกันลดราคาสำหรับสถานการณ์ผักนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าราคามีการปรับสูงขึ้นผมก็ได้ประสานนะครับทางตลาดกลางขอให้ผู้ค้านะครับและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นะครับเร่งระดมเข้ามาในตลาดกลางก่อนนะครับเพื่อให้มีผลผลิตเนี่ยสามารถกระจายนะครับไปยังตลาดสดนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการอาหารนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเชื่อว่าสถานการณ์ผักก็น่าจะทรงๆอยู่ตรงนี้นะครับก็จะไม่ขยับไปมากไปกว่านี้นะครับก็ทางกรมวิพากษ์ก็พยายามจะเสริมผักนะครับจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาเติมเข้ามาในระบบให้มากขึ้นนะครับ
0: แม้สถานการณ์น้ำท่วมจะทำให้เทศกาลกินเจปีนี้เต็มไปด้วยความท้าทายตั้งแต่ปริมาณผลผลิตต้นทุนวัตถุดิบไปจนถึงกำลังซื้อของประชาชนแต่มาตรการดูแลปริมาณสินค้าและราคาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการบรรเทาผลกระทบลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนควบคู่กับการลดแรงกดดันด้านต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้ทุกฝ่ายก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันกุริมปราศภาภารายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงแรงงานจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้างและสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่สถานประกอบการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรักษาการจ้างงานและฟื้นฟูอาชีพให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ไม่ได้กระทบแค่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนแต่ยังหมายถึงรายได้ของคนทำงานและสภาพคล่องของนายจ้างประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปทำงานขาดรายได้ขณะที่สถานประกอบการบางแห่งต้องหยุดกิจการชั่วคราวกระทรวงแรงงานจึงเร่งเข้าไปดูแลทั้งลูกจ้างนายจ้างและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย30จังหวัดรวม79จุดและกรุงเทพมหานคร13จุดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมช่างฝีมือประมาณ400คนให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาสามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วกว่า 5,000 คันซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกว่า 4,800 รายการซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน5รายการประชาชนได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนกว่า 22,600 คน
4: เราเปิดมาเนี่ย30จังหวัดเป็นจำนวนทั้งสิ้น79จุดซึ่งทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้บริการประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการอุดหนุนงบกลางมาเพื่อให้ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยดำเนินการในการที่จะไปซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนแล้วก็จะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกำลังไปเรื่อยๆนะครับหมายความว่าในขณะนี้เนี่ยเราก็จะไปรุมในจุดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าพาหนะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยที่มีความเสียหายเนี่ยนะครับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยกระทรวงแรงงานพร้อมที่จะให้บริการในการซ่อมแซมให้กลับคืนไปสู่สภาพเดิมนะครับ
3: ภารกิจของกระทรวงแรงงานยังครอบคลุมถึงการประคองรายได้ของลูกจ้างและการช่วยให้สถานประกอบกิจการเดินหน้าต่อได้ซึ่งจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทำให้ลูกจ้างไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้และนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างลูกจ้างสามารถขอรับเงินทดแทนจากประกันสังคมในอัตรา 50% ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน180วันส่วนกรณีเสียชีวิตหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39สามารถขอรับเงินค่าทำศพเงินบำเหน็จชราภาพและเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตส่วนผู้ประกันตนมาตรา40รับเงินค่าทำศพสูงสุด 50,000 บาทตามเงื่อนไขการส่งเงินสมทบส่วนสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบ

0: จากน้ำท่วมกระทรวงแรงงานมีกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ผู้ประกอบการกู้เงินเพื่อนำไปปรับปรุงและฟื้นฟูสถานประกอบการวงเงินไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีผ่อนชำระไม่เกิน5ปีส่วนในจ้างและสถานประกอบการ SME กระทรวงแรงงานเตรียมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อรักษาการจ้างงานวงเงินคงเหลือ 14,980 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงร้อยละ 2.35 ต่อปีเพื่อเสริมสภาพคล่องภายใต้เงื่อนไขที่ต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80หากต้องการยื่นเรื่องขอรับสิทธิ์สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506ให้บริการตลอด24ชั่วโมงหรือติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือ ITA ประจำปี2569เน้นการประเมินจากข้อเท็จจริงและพฤติกรรมการทุจริตมากกว่าการตรวจสอบเอกสารเพื่อยกระดับความโปร่งใสและแก้ไขปัญหาทุจริตในหน่วยงานภาครัฐติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
2: ผลการประเมิน ITA หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐถือเป็นสมุดพกวัดระดับความสะอาดขององค์กรภาครัฐทั่วประเทศแต่ที่ผ่านมากลับพบข้อสังเกตว่าหลายหน่วยงานได้รับคะแนนระดับสูงแต่ในทางปฏิบัติตามหน้าหนังสือพิมพ์กลับยังเห็นข่าวคดีทุจริตสินบนและการยักยอกงบประมาณเกิดขึ้นซ้ำซากดังนั้นเพื่อให้การประเมินสะท้อนภาพความเป็นจริงปปช.จึงต้องแก้ปัญหาจริงจังกับเรื่องนี้นางสาวสวรรยารัตนราชผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและส่งเสริมธรรมาภิบาลกล่าวว่าสำนักงานปปช.ได้หรือเกณฑ์ประเมิน ITA ปี2569ใหม่โดยตัดการผูกขาดข้อมูลจากส่วนราชการและเพิ่มน้ำหนักในเรื่องประสบการณ์ตรงจากผู้รับบริการและประชาชน
3: ค่ะเรียนว่าเดิมเนี่ยค่ะการประเมินส่วนใหญ่เราจะเน้นดูว่าหน่วยงานมีระบบป้องกันการทุจริตมีการส่งเสริมธรรมาภิบาลและเปิดเผยข้อมูลแต่การถามถึงประสบการณ์หรือเหตุการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยยังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยดังนั้นในปี2519เราจึงมีการปรับเกณฑ์ใหม่ค่ะโดยเพิ่มน้ำหนักการวัดเรื่องประสบการณ์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยตรงมากขึ้นเช่นมีการเรียกรับสินบนหรือไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดหรือไม่ค่ะ
2: สำหรับการประเมิน ITA ปี2569ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมามีเป้าหมายเอ็กซเรย์หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมากถึง 8,319 แห่งตั้งแต่ระดับกระทรวงกรมรัฐวิสาหกิจไปจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านสัดส่วนคะแนน100คะแนนเต็มแบ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหน้าเว็บไซต์หรือ OIT 30คะแนนการสอบถามบุคลากรภายในหรือ IIT 30คะแนนและส่วนสำคัญที่สุดคือการสอบถามผู้รับบริการหรือบุคคลภายนอกหรือ EIT สูงถึง40คะแนนที่สำคัญกฎเกณฑ์ใหม่นี้ได้เปลี่ยนจากให้หน่วยงานคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามเองมาเป็นการดึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการภายนอกเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้เก็บข้อมูลอย่างเป็นกลางเพื่อป้องกันการเกณฑ์คนมาอวยหรือการแต่งตัวเลขคะแนน
3: จุดเปลี่ยนที่สำคัญของ ITA ปี2559อีกประการหนึ่งก็คือการเก็บข้อมูลจากประชาชนจะมีความเป็นอิสระและเป็นกลางมากขึ้นค่ะดังนั้นในปีนี้เนี่ยจึงให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยภายนอกเป็นผู้เก็บข้อมูล EIT เพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความเป็นกลางและหน่วยงานที่ถูกประเมินจะไม่สามารถเลือกผู้ตอบแบบประเมินเองได้ค่ะ
2: นอกจากนี้ในยุคแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาดหนักทางสำนักงานปปช.ยังได้ย้ำเตือนประชาชนเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์และอีเมลโดยเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ผู้เก็บข้อมูลจริงจะไม่มีการขอข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านเลขบัตรประชาชนหรือส่งลิงก์ให้กดโอนเงินเด็ดขาดหากพบพฤติกรรมดังกล่าวให้สันนิษฐานทันทีว่าเป็นมิจฉาชีพ ปปช.ย้ำว่า ITA ไม่ได้จัดอันดับเพื่อการลงโทษแต่คือการตรวจสุขภาพองค์กรเพื่อชี้จุดเสี่ยงและปิดช่องโหว่การโกงกินจึงขอเชิญชวนประชาชนและภาคเอกชนร่วมสละเวลาสะท้อนข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อร่วมกันสร้างระบบราชการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
10: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่1ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น2พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา3มิจฉาทิฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันจันทร์12ตุลาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
1: ครับ
2: ท่านผู้ชมคงท่านผู้ฟังคงอยู่ในรถคงสังเกตว่าวันนี้รถโล่งผิดปกติเพราะวันนี้ถึงจะเป็นวันจันทร์แต่เป็นวันเริ่มต้นเปิดประชุม IMF World Bank โลกที่ศูนย์เศรษฐกิจราชการเนี่ยเขาประกาศให้ work from home นะเหมือนกับภาคเอกชนร้องขอให้ work from home ทำงานอยู่กับบ้านเพื่อให้เส้นทางการจราจรบนถนนสายต่างๆที่อยู่รอบๆศูนย์เศรษฐกิจไม่เป็นปัญหาต่อการเดินทางต่อการจราจรของผู้ที่มาร่วมประชุมถนนรอบๆศูนย์เศรษฐกิจไม่ได้ปิดนะครับข่าวมาเมื่อวานว่าตำรวจเสนอให้ปิดถนนแต่ว่าไม่ได้ปิดแต่ว่าจะใช้วิธีขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้ระดับผู้นำคนสำคัญสำคัญเวลาเดินทางไปประชุมเนี่ยตำรวจแจ้งไม่ปิดถนนแต่แนะให้เลี่ยงเส้นทางรอบๆศูนย์เศรษฐกิจส่วนเรื่องของดินฟ้าอากาศจังหวัดด้านตะวันตกเป็นไปตามคำทำนายพยากรณ์ครับกาญจนบุรีราชบุรีฝนถล่มอ่วมเมืองเพชรถล่ม7ชั่วโมงจมหนักภาคตะวันออก8ริ้วยังหนักอยู่ในภาพรวมตอนนี้รัฐบาลเตือน15จังหวัดให้ระวังดินสไลด์กับน้ำป่ากทม.ก็ยังทุกข์ระทมอยู่กับการเก็บขยะเห็นว่าเก็บไปแล้วตั้ง 7,000 ตันส่วนผลโพลจากการทำโพลเรื่องการช่วยเหลือน้ำท่วมเยียวยาน้ำท่วมนายกรัฐบาลคะแนนรั้งท้ายแก้ปัญหาน้ำท่วมแต่ที่ได้คะแนนนำโดดก็คือมูลนิธิกับทหารนอกจากนั้นวันนี้ก็จะตามประเด็นอื่นๆอีกเรื่องของการเมืองเรื่องของการเมืองเดี๋ยวก็มาดูว่าด้วยเรื่องการซักฟอกรัฐบาลประเด็นเรื่องจำนวนวันอภิปรายก็ยังเถียงกันได้ทุกครั้งรัฐบาลสกัดพูดซ้ำซาก3วันก็พอภูมิใจไทยฉาบประเด็นเก่าเนื้อหาซ้ำๆประชาธิปัตย์แบ่ง18รัฐมนตรีเป็น5กลุ่มกระชากระบอบน้ำเงินเดี๋ยวมาดู
1: การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวานเนี่ยทราบผลแล้วนะครับว่ากลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าหรือที่เรียกกันว่ากลุ่มสีส้มเนี่ยกวาดทั้งสองฝั่งเลยครับทั้งฝ่ายผู้ประกันตนลูกจ้างแล้วก็นายจ้างด้วยนะครับ14รวม14คนเลยครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยคนแห่ออกมาใช้สิทธิ์กันคึกคักมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเลยครับ
2: ครับ
1: เรื่องเกี่ยวกับข่าวอาชญากรรมจับ3สาวสแกมเมอร์เป็นกรรมการบริษัทบัญชีม้าตุนเงิน60ล้านมีข่าวทลายโกดังผลิตแก๊สหัวเราะรวบ2สาวของกลางอื้อขายเครื่องครัวบังหน้าครับคุณสุภาพ
2: ครับ
1: ครับ
2: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
3: กัสโก้ปกป้องดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกัสโก้นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำ น้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้วเรายังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลรักษาปกป้องสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบสร้างความตระหนักให้ความรู้เยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กรราชการโรงงานและชุมชนรวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าชุมชนและสังคมทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วยวัน
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน
3: กัสโก้มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
6: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วยวัน
7: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
6: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: ร่วมสนับสนุน
1: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
2: เรื่องน้ำท่วมมีอะไรที่ควรรู้เช้านี้คุณราพงศ
1: ์มีผลสำรวจของโพครับเขาไปสำรวจมาเรื่องเกี่ยวกับความคิดความเห็นนิด้าโพครับเขาถามว่าน้ำท่วมกทมใครน่าชื่นชมครับกลุ่มตัวอย่างใน 1,310 ตัวอย่างพบว่า 36.41 บอกว่าปลอดภัยดีครับ 36.11 บอกว่าน้ำท่วมรอบที่พักแต่ว่าเดินทางได้อยู่ครับ 18.93 เส้นทางไปทำงานน้ำท่วมแล้วก็17.94ต่อว่าน้ำท่วมเข้าที่พักอาศัยครับทีนี้ถามว่าองค์กรที่น่าชื่นชมจากการช่วยเหลือนี่นะครับอันดับ145.95ยกให้มูลนิธิหน่วยกู้ภัยและก็องค์กรจิตอาสาครับรองลงมา130.23ต่อว่าไม่มีใครน่าชื่นชมครับ16.41ชื่นชมผู้ว่ากทมครับทีนี้ถามถึงเรื่องบทเรียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันดับ138.55ตอบว่าได้รับบทเรียนแต่ว่าไม่สามารถป้องกันและแก้ปัญหาได้ในอนาคตถัดมา127.56เชื่อว่าได้รับบทเรียนและจะแก้ไขปัญหาได้ครับแล้วก็126.87ต่อว่าได้รับบทเรียนแต่ว่าไม่สนใจแก้ปัญหาอันนี้ผลสำรวจของนิด้าโพครับ
2: ครับ
1: ทีนี้ก็มาฟังเสียงเตือนจากรัฐบาลหน่อยโฆ คุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลบอกว่าให้เฝ้าระวังดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากในช่วงตั้งแต่วันที่11ไปจนถึง13ตุลาคมนะครับแล้วก็จากการประเมินฝนตกหนักสะสมของกรมทรัพยากรธรณีครอบคลุมภาคเหนือ3จังหวัดก็จะมีจังหวัดตากอุทัยธานีกำแพงเพชรภาคกลาง2จังหวัดกาญจนบุรีกับประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ภาคใต้นี่10จังหวัดนะครับกระบี่พังงานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรระนองสตูลสงขลาตรังแล้วก็จังหวัดยะลาอันนี้ให้เฝ้าระวังดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากส่วนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยก็ขอให้ติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ
2: ดูความเร่งระดมช่วยเหลือเมื่อวันเสาร์เมื่อวานวันเสาร์อาทิตย์ก็ยังกระจายกันให้ความช่วยเหลือหลายจุดที่ปราจีนรัฐมนตรีกลาโหมพร้อมด้วยพลพีสุวรรณชวีสิริพงษ์อังสักสกุลเกียรติลงพื้นที่ติดตามความช่วยเหลือนี่ปราจีนก็ยังหนักอยู่ให้ได้เห็นภาพบางจังหวัดเนี่ยรัฐมนตรีไปคนเดียวบางจังหวัดรัฐมนตรีไปกันหลายคนคุณพลพีขอให้เร่งจ่ายเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้ครบทุกครัวเรือนรวมถึงการใช้ไฟฟ้าการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณามาตรการลดภาคราคาของชีพยกเว้นค่าน้ำค่าไฟตามความเหมาะสมสิริพงษ์กระทรวงคมนาคมสนับสนุนสิ่งของยังชีพเครื่องจักรกลรถบรรทุก6ล้อรถตีนตะขาบรถตักข้าวช่วยเหลือต่อเนื่องพร้อมกับประสานให้เร่งซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์เนี่ยลงไปพื้นที่ภาคใต้ไปที่ปัตตานีประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้แล้วก็เน้นย้ำให้อาสาสมัครลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการกำลังคนที่แม่ฮ่องสอนนายอำเภอเขาก็ไปแก้ปัญหาให้คนที่แม่ฮ่องสอนก็ยังหนักนะแล้วมาถึงจุดภาคกลางหลายจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเมืองเพชรนี่หนักหน่อยเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง7ชั่วโมงน้ำป่าไหลหลากและระบายไม่ทันเข้าท่วมหลายอำเภอโดยเฉพาะอำเภอหนองยาปล้องน้ำป่าไหลหลากข้ามถนนเส้นทางบายพาสฉะนั้นคนที่จะเดินทางช่วงนี้ต้องระวังเช็คเส้นทางให้มันดีถ้าไม่จำเป็นเนี่ยก็ไม่ควรจะเดินทางในช่วงนี้หรอกครับเพราะว่ามาถึงจุดหนึ่งบางทีมันไหลหลากมาเร็วมาแรงเอาไม่ทันนี่คือสภาพโดยทั่วไปของภาคตะวันตก8ริ้วเนี่ยยังหนักอยู่นะสถานการณ์ยังหนักที่บางคลานี่ก็ยังหนักน้ำล้นเข้าท่วมถนนชุมชนเขตเทศบาลเมืองเนี่ยบางคลาบ้านสร้างรวมทั้งแม่น้ำบางปะกงเนี่ยที่เป็นปัญหาว่าสภาพของแม่น้ำสภาพของภูมิศาสตร์มันไหลลงอ่าวไทยยากไม่ใช่ยากคือหมายถึงว่ามันไม่เร็วอย่างที่คาดคิดเพราะว่าเจอเรื่องภาวะน้ำขึ้นน้ำลงวันละรอบสองรอบแม่น้ำบางปะกงเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวแล้วน้ำก็ไหลไม่แรงเพราะว่าน้ำทะเลกับน้ำในแม่น้ำเนี่ยมันอยู่ในความสูงความต่ำใกล้เคียงกันมันไม่ได้ไหลเร็วเหมือนแม่น้ำสายอื่นฉะนั้นเขาก็เลยคำนวณว่าบางคลา8ริ้วบ้านสร้างเนี่ยโดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงเนี่ย จะเจอปัญหาน้ำท่วมไปอีกหลายวันไปอีกหลายวันเห็นว่าคำนวณกันถึงโน่นใกล้ๆเดือนนึงเกือบเดือนนี่คือสภาพที่เป็นอยู่ส่วนการให้การช่วยเหลือก็ยังเต็มที่กันอยู่นะครับตอนนี้การให้การช่วยเหลือเยียวยามีอะไรเพิ่มเติมคุณธราวงศ
1: ์น่าจะครอบคลุมแล้วครับเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วม
2: ถ้าอย่างนั้นเอาเวลาไปดูเรื่องประกันสังคม
1: ครับ
2: เพราะผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนให้ความสนใจให้ความสำคัญน้อยคนไม่รู้ว่าบอร์ดประกันสังคมเนี่ยทำหน้าที่อะไรเป็นตัวแทนผู้ประกันตนแล้วเข้าไปทำหน้าที่แบบไหนยังไงแต่ว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคราวนี้ถูกปลุกให้คนทั่วประเทศหันมาเอาใจใส่ให้ความสนใจกับบอร์ดประกันสังคมสังเกตได้จากการใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ออกมาใช้สิทธิ์พุ่งสูงขึ้นกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา4เท่าตัวเราก็นึกไม่ถึงหลายจังหวัดเนี่ยคิวยาวคนออกมาใช้สิทธิ์ชนิดที่ไม่เคยปรากฏการมาก่อน
1: ครับ
2: ดูรายละเอียดคุณตลาผม
1: มีคนเขาวิเคราะห์หรืออาจจะมองแบบอคติก็ไม่แน่ใจเขาบอกว่าคนที่ทำให้ออกคนออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะนี่ก็คือคุณพนัทไทยล้วนนั่นแหละครับคุณสุภาพ
2: เ
1: พราะคุณพนัทเนี่ยให้สัมภาษณ์ในเชิงย้ำยันทีมประกันสังคมก้าวหน้าเอาไว้ค่อนข้างแรงครับแม้กระทั่งเมื่อวานเนี่ยตอนที่คุณพนัทไปใช้สิทธิ์ท่านนั่งรถเข็นไปใช้สิทธิ์เองนะครับพอนักข่าวเขาถามว่าก่อนหน้านี้มีความพยายามในการสื่อสารว่ากลุ่มของสีส้มเนี่ยเป็นเด็กอมมือดังนั้นวันนี้คิดว่าจะล้มเด็กอมมือได้ไหมนี่นักข่าวถามคุณพนัทก็บอกว่าเด็กอมมือมันจะมีความหมายอะไรมันก็ต้องมองไปข้างหลังเด็กอมมือสิเพราะว่าเป็นลูกน้องของพรรคการเมืองถ้าจะล้มเด็กอมมือลำพังตัวต่อตัวกับผมถ้าได้สักร้อยคะแนนก็ถือว่าเจ๋งแล้วแต่นี่อาศัยศักดิ์ศรีของพรรคการเมืองเป็นลูกจ้างจะไปด่านายจ้างได้ยังไงซึ่งก็เท่ากับมีการพูดคุยผมก็ถือว่าโกรธมากเพราะถือว่าไปก้าวร้าวต่อเขาอันนี้ที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนะครับอ้าวทีนี้เอาผลสรุปอีกทีนึงนะครับ
2: เดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงผมดูในโลกออนไลน์นะ
1: ครับ
2: มีคนเยอะเลยที่บอกว่าจะไม่ออกไปอยู่แล้วเลือกตั้งคราวนี้แต่ว่าเห็นที่คุณพนัทให้สัมภาษณ์แล้วทนไม่ไหวต้องออกไม่งั้นเดี๋ยวทางคุณพนัทชนะแล้วจะยุ่งกันใหญ่ทั้งนั้นเลยนะเกือบเป็นเหตุผลเดียวกันที่ออกมาเยอะๆก็เพราะกลัวฝ่ายคุณพนัทไทยล้วนชนะดูสิ ก็เลยผลออกมาเป็นยังไงผล
1: ก็คือฝ่ายลูกจ้าง7คนนี่นะครับทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็คือสีส้มเนี่ยชนะหมดเลยครับฝ่ายนายจ้างตัวแทนฝ่ายนายจ้าง7คนก็ประกันสังคมก้าวหน้าชนะทั้งหมดเลยคุณจุบาบนั่นก็ทำให้ฝ่ายทีมนี้เนี่ยประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยจะเข้าไปเป็นบอร์ด14คนจากที่มีทั้งหมด21คนครับอีก7คนนั้นก็จะเป็นของฝ่ายรัฐบาลส่งมานะครับก็จะมีผู้แทนจากกระทรวงต่างๆนะครับมีปลัดกระทรวงแรงงานจะเป็นประธานโดยตำแหน่งอยู่แล้วนะครับ
2: คงจะมีการพลิกโฉมกันมากมายคราวนี้เพราะว่าเท่าที่ดูทีมใหม่ที่เขาเข้าไปเนี่ยไฟแรงแล้วเขาได้แสดงเจตนารมณ์ไว้ชัดเจนว่าเขาจะเข้าไปทำอะไรทำให้คนที่ผ่านมาไม่รู้เรื่องว่าบทบาทหน้าที่ของบอร์ดประกันสังคมทำอะไรมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนไม่มีคนรู้แต่คราวนี้บอร์ดประกันสังคมถูก ฉายส่องให้คนได้เห็นว่าเขาไปทำอะไร
8: ครับ
2: แล้วทีมชุดใหม่เขาให้ความหวังกับสังคมยังไงเมื่อวานนี้ผมเห็นคุณศาสลัมธรรมดุษฎีซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มอ่ะนะ
8: ครับ
2: ให้สัมภาษณ์นะผมคิดว่าเราควรจะฟังเขาว่าเขามีแนวความคิดยังไงเราจะได้รู้คนที่อยู่ในประกันสังคมจะได้มีความหวังว่านี่เขาให้ความหวังแบบนี้นะ
8: ครับ
2: ทำได้หรือไม่ได้ค่อยว่ากันแต่เขาให้ความหวังไว้น่าสนใจคุณธรพงศ
1: ์ผมจะให้ฟังเสียงของคุณสัทธรัมธรรมพุทธีครับ
9: สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจากนี้ครั้งนี้เราจะมีเสียง14จาก21เสียงเสียง14จาก21เสียงจะเพียงพอต่อการปฏิรูปประกันสังคมให้กลับมาเป็นของคนธรรมดาอย่างแท้จริงเสียง14เสียงที่เราเฝ้ารอคอยให้มีการยืนยันคะแนนอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพสมกับงบประมาณมหาศาลที่ใช้ไปกับการเลือกตั้งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนและทำให้งบประมาณที่ไม่สมเหตุสมผลทั้งหลายวนไหลกลับมาสู่การเป็นสิทธิประโยชน์ของประชาชน2ปีต่อไปจากนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะทำให้คนไทยโดยทั่วไปสามารถตระหนักได้ว่าเราคู่ควรที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้คนที่ทำงานอย่างหนักคนที่ตื่นตีห้าและนอนสี่ทุ่มคนที่มีลูกเล็กต้องดูแลคนที่ยามแก่และมีความกังวลคนที่เจ็บป่วยและกังวลว่าจะสามารถไปหาหมอและมีวันลาได้หรือไม่พวกเราคือตัวแทนของพวกเขาที่จะทำให้กองทุนสวัสดิการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนี้กลับมาเป็นของทุกคนดังนั้นครับตามที่เราได้คุยกันมาโดยตลอดได้สื่อสารกันมาโดยตลอดอาจจะมีคนบอกว่าเราเป็นเด็กเอาแต่ใจแต่ความเอาแต่ใจของเราคือความเอาแต่ใจที่จะปรารถนาให้ชาติกำเนิดของทุกคนเป็นโมฆะความเอาแต่ใจของเราคือความเอาแต่ใจที่ปรารถนาไม่ให้มีเด็กคนไหนต้องอดตายในความมั่งคั่งของประเทศนี้ความเอาแต่ใจของเราคือทำให้คนแก่ทุกคนได้รับตำนานที่สมเหตุสมผลสมกับที่พวกเขาได้ส่งมาทั้งชีวิตเรายอมเป็นเด็กที่เอาแต่ใจเพื่อทำให้สังคมนี้มันดีขึ้นทุกท่านครับวันนี้คือก้าวแรกแต่ไม่ใช่ก้าวสุดท้ายปี2569อาจจะเป็นฝันร้ายที่ยาวนานของคนไทยแต่เพียงประกันสังคมก้าวหน้าของเราวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเราคือปราการสุดท้ายของการปฏิรูปและเราคือแนวหน้าของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมสร้างสวัสดิการให้เป็นธรรมสำหรับทุกคนขอบคุณสำหรับทุกคะแนนเสียงขอบคุณสำหรับทุกความเชื่อในความเป็นไปได้ขอบคุณทุกคนครับสิ่งแรกที่เราจะทำชัดเจนใน7วันแรกนะครับนั่นคือการเปิดเผยรายงานการประชุมการเปิดเผยรายงานการประชุมควบคู่ไปกับการที่เปิดไลฟ์การประชุมสิ่งเหล่านี้จะทำให้การนำเสนอทุกอย่างต้องมีความรับผิดต้องมีความรับชอบนอกจากนี้นโยบายหลายอย่างที่เราได้มีการดำเนินไว้ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการตรวจสอบโครงการที่สิ่งทุจริตไปต่างๆเราต้องไม่ให้ทุกอย่างจบเพียงแค่ว่าคนที่ทุจริตเงินของคนหาเช้ากินค่ำสุดท้ายก็ได้รับการย้ายไปเกษียณอยู่ที่ส่วนงานอื่นเงินที่หายไป 3,000 ล้านบาทมันก็เทียบเท่ากับเงินของเด็ก 1.2 ล้านคนเงินทำปฏิทินที่ไม่สมเหตุสมผลปีละ50ล้านบาทก็เท่ากับเงินผู้คุณภาพของงานอิสระจำนวนหลายพันหลายหมื่นคนนี่คือสิ่งที่จะทำในช่วง7วันแรกแต่เช่นเดียวกันครับเราก็จะมีรถแบบ1ปี2ปีตามที่เราได้มีกระบวนการการรณรงค์ไว้ในการหาสิ่งของพวกเราที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ประกันสังคมก้าวหน้าอย่างชัดเจนครับใช่ครับผมคิดว่าตัวนี้เป็นสิ่งที่ควรทำแม้ว่าจะไม่มีทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็ตามสิ่งใดที่ถือว่าเป็นการทุจริตและสร้างความเสียหายสิ่งเหล่านั้นจำเป็นต้องมีบทลงโทษต้องมีการถอดบทเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับ
1: คุณสัทธรัมธรรมบุตรีครับคุณจุบาบ
2: นี่คือสิ่งที่เขาพูดมาตลอดนะก่อนหน้านี้และผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ปลุกให้คนลุกขึ้นไปใช้สิทธิ์ในการเลือกบทประกันสังคมทีนี้ถามว่ามีอะไรอีกที่คราวนี้คนตื่นตัวกันถึงขนาดนี้ก็ตอบว่าสิทธิของผู้ออกประกันซึ่งคาดหวังว่าจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนจากสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็ควรรู้นะครับว่ามันทำได้ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยอดีตที่ปรึกษาการเงินการคลังของคณะกรรมการประกันสังคมท่านบอกว่าบอร์ดประกันสังคมเนี่ยสามารถดำเนินการหลายเรื่องได้ทันทีภายใน100วันแรกโดยเริ่มจากการเร่งรัดให้สำนักงานประกันสังคมออกมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั้งกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยการเข้ารับบริการแพทย์ฉุกเฉินการช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตตลอดจนการช่วยเหลือสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้างสามารถประคับประคองการดำเนินชีวิตและธุรกิจในช่วงวิกฤตได้อันนี้ทีนี้ถามว่าบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่คือความหวังถ้าช่วยประกันตนผู้ประกันตนที่เจอปัญหาประสบอุทกภัยได้อีกทางหนึ่งมันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในภาวะที่เขาเดือดร้อนหรือประเด็นการว่างงานจากการเดินทางฝ่าน้ำไปทำงานไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ควรจะได้รับผลประโยชน์ด้วยคุณอนุสรดร.อนุสรให้ข้อมูลว่ากรณีผู้ประกันตนว่างจากงานจากเหตุสุดวิสัยเนื่องจากไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้หรือนายจ้างต้องหยุดกิจการชั่วคราวจากภัยพิบัติธรรมชาติและลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตรา150ของค่าจ้างรายวันเป็นระยะเวลาสูงสุด180วันอันนี้ผู้ประกันตนรู้กันหรือยังผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนนะจากที่ไปทำงานไม่ได้เพราะโรงงานปิดเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้เอาประกันตนควรจะรู้หรือประเด็นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับบาดเจ็บอันนี้ก็สามารถรับการรักษาในสถานพยาบาลอื่นที่อยู่ใกล้เคียงได้นอกเหนือไปจากสถานพยาบาลตามสิทธิ์ที่ได้ทันทีเป็นเวลา72ชั่วโมง72ชั่วโมงเนี่ยไม่รวมวันหยุดราชการนะเหล่านี้คือสิ่งที่ผู้เอาประกันตนควรรู้เพิ่มเติมและที่ผ่านมาก็รู้มั่งไม่รู้มั่งรวมทั้งไอ้นี่ด้วยการเบิกค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตามหลักเกณฑ์เนี่ยในอัตราไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งอันนี้ก็ต้องรู้ทีนี้ผู้ประกันตนที่เสียชีวิตญาติพี่น้องก็ควรรู้ว่าถ้าเสียชีวิตเนื่องจากภัยพิบัติจะได้อะไรจากสิทธิประกันสังคมก็คือจะได้รับเงินค่าทำศพตามเงื่อนไขของแต่ละมาตราเช่นผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39ก็จะได้รับค่าทำศพ 5,000 บาทอันนี้ท่านผู้เอาประกัน2มาตรานี้ต้องรู้ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา40เนี่ยเขาจะมี3ทางเลือกนะที่คุณอนุสรบอกทางเลือกที่1และทางเลือกที่2ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาทหรือ 5,000 บาทตามเงื่อนไขการส่งเสริมสมทบขณะที่ทางเลือกที่3ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทนอกจากนี้ยังมีมาตรการสินเชื่อส่งเสริมการจ้างงานสำหรับสถานประกอบการหรือนายจ้างที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยประคับประคองธุรกิจและรักษาการจ้างงานไม่ให้หยุดชะงักอันนี้เป็นสิทธิประโยชน์ที่ผู้เอาประกันตน บอร์ดประกันสังคมรุ่นใหม่ต้องรีบดำเนินการถ้ารีบดำเนินการได้ทำเนี่ยช่วยได้เยอะแล้วดร.อนุสรธรรมใจก็ฝากเพิ่มเติมเรื่องการทุจริตที่คุณสัสลัมพูดเมื่อกี้บอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ควรติดตามความคืบหน้าการสอบกรณีทุจริตและการดำเนินการตามกฎหมายในคดีต่างๆรวมถึงการติดตามยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเพื่อนำมาชดใช้คืนให้แก่กองทุนประกันสังคมตลอดจนพิจารณาการชดเชยงบประมาณที่ไม่จำเป็นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกันตนโดยต้องกำกับดูแลให้การใช้งบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถตอบสนองต่อสิทธิประโยชน์และความต้องการของผู้ประกันตนอย่างแท้จริงนี่ผมว่าทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากบอร์ดประกันสังคมยุคใหม่การขยายการคุ้มครองประกันสังคมที่ได้สิทธิประโยชน์ในลักษณะเดียวกับมาตรา33ไปสู่แรงงานทุกกลุ่มทั้งแรงงานอิสระแรงงานการเกษตรเนื่องจากมีผลการศึกษารองรับมาแล้วหลายครั้งเหลือเพียงการตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรนอกจากนี้คณะทำงานมาตรา40ควรบูรณาการการทำงานร่วมกันกับกองทุนการออมแห่งชาติให้มากขึ้นเพื่อให้แรงงานอิสระมีทั้งสวัสดิการและเงินออมนี่เป็นเรื่องที่ประชาชนอย่างเราก็ต้องติดตามให้ความใส่ใจเพราะมันเป็นประโยชน์ของผู้เอาประกันและประชาชนทั่วๆไปด้วย
1: ครับ
2: ก
1: รมประกันสังคมก้าวหน้าที่เขาจะเข้าไปคุมเสียงข้างมากในบอร์ดนี้นะครับเขามี77นโยบายเลยนะคุณจุบา
2: ครับ
1: แล้วก็ใน77นโยบายเนี่ยมีนโยบายที่เขาจะทำภายใน7วันเนี่ย13ข้อครับเอาดูหน่อยที่จะทำใน7วันนี้นะ1ตั้งกรอบบริหารสำนักงานปีละไม่เกิน 3% ของรายรับจากของเดิมไม่เกิน 10% 2วางเงื่อนไขหนี้รัฐบาลให้รายงานความคืบหน้าการชำระหนี้เงินสมทบทุกการประชุมบอร์ด 3ถ้ามีการศึกษาดูงานหรือตั้งงบอุดหนุนโครงการต้องเปิดประชาพิจารณ์และเปิดรายงานสู่สาธารณะ 3. วางกรอบงบประมาณด้านไอทีลดลงจาก 1,500 ล้านบาทเหลือไม่เกิน300ล้านบาทครับ 5. ไม่ลงทุนระบบเองแต่ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและใช้ระบบส่วนกลางภาครัฐ 6. แก้ไขระบบธรรมาภิบาลภาพรวมให้สำนักงานประกันสังคมยึดโยงกับประชาชน 7. กำหนดให้ประชุมร่วมกับบอร์ดแพทย์ในทุกวาระการปรับนโยบาย 8. ตั้งอนุกรรมการตรวจสอบการกระทำผิดด้านการลงทุนถอดบทเรียนและส่งข้อมูลดำเนินคดีทันที 9. ถ่ายทอดสดการประชุมบอร์ดและอนุกรรมการเพื่อเปิดเผยความโปร่งใสและป้องกันวาระไว้ใบสั่ง 10.เปิดเผยมติและบันทึกการประชุมของบอร์ดประกันสังคมและคณะอนุกรรมการทุกชุด 11. เพิ่มหน้าที่ให้สำนักงานประกันสังคมพื้นที่สำรวจความเห็นสรุปปัญหาและนำข้อเสนอนโยบายเข้าสู่บอร์ด 12. ประชาสัมพันธ์สิทธิสุขภาพทั้งการตรวจสุขภาพเชิงรุกวัคซีนการทำแท้งปลอดภัยและการป้องกันโรคและก็13ผลักดันสูตรบำนาญแคร์เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในทันทีครับ
2: ครับ
1: นี่คือนโยบายที่เขาจะทำภายใน7วันครับ
2: คือถ้าได้รับเลือกตั้งมามากขนาดนี้แล้วคนตื่นตัวมาลงคะแนนกันถึงขนาดนี้นะผมว่าอะไรก็ขวางไม่อยู่ถ้าทำในสิ่งที่ถูกต้องนะไม่มีใครขวางได้หรอกมันจะเริ่มต้นไปสู่ยุคการประกันสังคมยุคใหม่ อย่างจริงๆข้าราชการสำนักงานประกันสังคมก็ต้องปรับตัวตามปรับตัวตามขวางไม่ได้หรอกครับมันเป็นเรื่องที่ประชาชนเขามีฉันทามติกันมาอย่างนี้แล้วเราก็ไม่เชื่อว่าไอ้คนรุ่นใหม่ที่เข้าไปเนี่ยมันจะเหิมเกริมหรือไม่ฟังเสียงใครเอาแต่ใจตัวเองไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องใหม่ๆเรื่องดีๆที่เราไม่คาดคิดว่าวันหนึ่งเราจะได้เห็นการเปลี่ยนโฉมของประกันสังคมได้ถึงขนาดนี้คุณตุลาพงศ
8: ์ครับ
2: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้า
8: สักครู่ครับ
10: กัสโก้ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการจัดการน้ำของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรที่ช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพราะเรากัสโก้ร่วมรับผิดชอบด้านการจัดการระบบน้ำและน้ำเสียให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการทำงานของลูกค้ากัสโก้รับบริการให้ลูกค้าทั้งในงานบริการทั่วไปจนถึงระบบที่มีความซับซ้อนบนพื้นฐานการใช้เทคนิคขั้นสูงและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้านำไปสู่มาตรฐานและรับประกันผลการดำเนินงานให้กับลูกค้าพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนด้านเทคนิคให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆตลอด24ชั่วโมง
11: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
5: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน
11: Gasco.มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: เรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ส่วนใหญ่ยังวนอยู่กับข่าวเดิมๆเรื่องเดิมๆคือว่า1วิปรัฐบาลเนี่ยเขาคาดว่าเวทีซักฟอกเนี่ยจะเริ่มเปิดได้ปลายเดือนตุลาเพราะว่าเดือนธันวาเนี่ยมีงานสำคัญสำคัญเยอะทีนี้จะซักฟอกกันกี่วันก็ยังเถียงอยู่กับว่า5วันหรือ3วันรัฐบาลบอก3วันน่าจะพอฝ่ายค้านบอกอภิปรายตั้ง18คน3วันไม่พออันนี้เดี๋ยวค่อยไปต่อรองกันอีกทีหนึ่งหน้างานใกล้ๆถึงวันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีส่วนฝ่ายรัฐบาลภูมิใจไทยสั่งจับตาห้ามขยี้นอกยติอันนี้มาจากคุณแนนบุญยธิดาสมชัยวันว่าจะทำให้ประชาชนเบื่อแล้วก็สุทินชี้หลักฐานไม่ถึงรัฐมนตรีเพื่อไทยอันนี้ก็ตอบคำถามว่าทำไมไม่มีรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยถูกอภิปรายก็เพราะว่าไม่มีหลักฐานที่จะต้องอภิปรายส่วนการลงมติรอดูข้อมูลก่อนอันนี้ก็พรรคร่วมรัฐบาลเขาก็จะต้องตอบอย่างนี้จะตอบว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังไงก็ต้องยกมือให้รัฐบาลก็เรียกว่าฝักทัว

0: จะเป็นหัวหอกหลักในการออกมาอภิปรายเรื่องโน้นเรื่องนี้แต่เมื่อวานนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็ออกโรงเขาพูดถึงว่าที่ตอนเราต้องแถลงข่าวคราวนี้เพราะการให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินรวมไปถึงโฆษกประจำสำนักนายกเนี่ยมีทิศทางท่าทีเหมือนกันคือเหยียดหยามดูแคลนทั้งยัตติและการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านในสภาใช้คำว่าฝ่ายค้านไม่มีอะไรจะทำก็ยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจคำพูดนี้ไม่ให้เกียรติระบบการตรวจสอบของรัฐสภายังตอกย้ำว่ารัฐบาลไม่เห็นความสำคัญของกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งถือเป็นหลักสำคัญที่ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินของนายอนุทินและพวกมีความไม่น่าไว้วางใจในยัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ได้ระบุถึงคำว่าระบอบน้ำเงินระบอบนอหนูอย่างชัดเจนโดยเฉพาะระบอบนอหนูจะเป็นเรื่องหลักในการอภิปรายของประชาธิปัตย์ในคราวนี้ซึ่งหมายถึงนายอนุทินกับพวกใช้ระบอบประชาธิปไตยเป็นเพียงเครื่องมือเข้ามาก้าวก่ายการสู่อำนาจโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องในกลยุทธ์รวมการถึงการทุ่มเทอย่างมหาศาลเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองเห็นได้ชัดจากการเร่งรวบรวมบ้านใหญ่จากการทั่วประเทศก่อนเลือกตั้งปี69แล้วก็เชื่อมโยงความสามารถครอบงำที่นำมาให้สวมีความแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวกับระบบนอหนูฉะนั้นโดยฟังทั้งพรรคประชาชนทั้งพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคราวนี้กลุ่มที่ถูกอภิปรายน่าจะตะแบ่งตามข้อหานะ 1. ทุจริต 2. ปล่อยปลาละเลยให้ทุจริตแล้วก็3กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.อันนี้ก็เป็นกลุ่มลูกเทพฉะนั้น18คนเนี้ยจะมีอยู่ใน3กลุ่มนี้นายกนั่นโดนถ้าดูตามยตินะหนักมากแรงมากแต่ของจริงจะเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวคอยดูกันสิ่งที่ประชาชนอย่างเราจับตาก็คือมีหลักฐานมากน้อยแค่ไหนมีสิ่งที่ได้รู้ใหม่มากกว่าที่ได้รู้มาแล้วมากน้อยแค่ไหนมีสิ่งที่ไม่เป็นข่าวมาก่อนแล้วก็เปิดตูมออกมากลางเวทีการอภิปรายเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนี่คือเรื่องที่ประชาชนจับตามองคุณนรพงศ
1: ์ครับ
0: ครับ
1: เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสสสุชาดาสร้างแทนทรัพย์กับสามีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันนี่นะครับคุณสิริโชคโสภาอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังคงเดินหน้าขุดคุยอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดเมื่อคืนเนี่ยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กครับระบุว่าหลังเปิดเผยข้อมูลเส้นทางการเงินระหว่างบิสคัพกับ shuffle.com มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าเว็บพนันต่างประเทศจะเข้าข่ายผิดกฎหมายไทยก็ต่อเมื่อมีการโฆษณาหรือชักชวนคนไทยเข้าไปเล่นพนันซึ่งได้ตรวจพบเว็บไซต์ที่อ้างว่ามีเนื้อหาเชิญชวนคนไทยเข้าไปใช้บริการก็มี shuffle.com ด้วยคุณสิริโชคระบุว่าเว็บไซต์ Racing Insider เผยแพร่บทความเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี68แนะนำวิธีสมัครและฝากเงินพร้อมเสนอโปรโมชั่นโบนัสเงินฝาก 100% สูงสุด $1,000 ดอลลาร์สหรัฐโดยใช้รหัสแนะนำ MaxBet และระบุประเทศไทยอยู่ในรายชื่อที่สามารถใช้บริการได้เว็บไซต์ shuffle.io มีลิงก์ชักชวนสมัคร shuffle.com โดยใช้รหัส Macbeth เช่นกันเมื่อตรวจสอบลิงก์ทั้งสองเว็บไซต์พบว่าปลายทางเป็นหน้า

0: shuffle.com ซึ่งมีรหัสต่อท้ายคุณสิริโชคได้ตั้งคำถามว่าใครเป็นเจ้าของรหัสมีผู้สมัครจากประเทศไทยผ่านรหัสนี้จำนวนเท่าไหร่และมีผู้ได้รับค่าตอบแทนจากการแนะนำลูกค้าหรือไม่ Racing Insider มีเนื้อหาแนะนำเว็บพนัน U9 หรือ U9 นี่นะครับพร้อมกล่าวถึงประเทศไทยเป็นตลาดให้บริการด้วยและตั้งข้อสังเกตกรณีกระทรวง DE เคยชี้แจงว่าระบบปัญญาประดิษฐ์ตรวจไม่พบ shuffle.com เนื่องจากมีผู้ใช้งานในไทยน้อยข้อมูลที่ตรวจพบการเข้าถึงจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่องจึงเรียกร้องให้กระทรวงชี้แจงหลักเกณฑ์การตรวจจับเว็บพนันและผู้รับผิดชอบกำกับดูแลคุณสิริโชคได้ตั้งข้อสงสัยถึงความเป็นไปได้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอ้างว่าในช่วงที่ shuffle.com เปิดให้บริการคนไทยนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์เป็นเลขานุการรัฐมนตรีในกระทรวง DE และนายไทหยางชางซึ่งเป็นสามีมีชื่อถือหุ้นในบริษัทที่เขาระบุว่าเกี่ยวข้องกับ shuffle.comแล้วก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยและสุดท้ายคุณสิริโชคระบุว่าต้องการให้หน่วยงานรัฐสอบสวนเรื่องการโฆษณาชักชวนเส้นทางการเงินและผู้รับผลประโยชน์จากระบบแนะนำลูกค้าและเห็นว่าควรจะตรวจสอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
1: ตามดูเรื่องรถไฟฟ้าหน่อยขอไปครับรถไฟฟ้าตลอดสาย45บาทตัวร่วมเนี่ยเริ่ม1มกราคม70อันนี้ยืนยันอีกทีหนึ่งพิพัฒน์รัชกิจประการเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าระบบตัวร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพปริมณฑลตั้งเป้าเริ่มใช้1มกราคม70เพื่อให้การเดินทางเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นและลดภาระเดินทางโดยหัวใจสำคัญของระบบใหม่คือค่าแรกข้าว17บาทและค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อ1ขาการเดินทางแม้ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายก็ไม่ต้องเสียค่าแรกข้าวซ้ำโดยจะให้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทำหน้าที่บริหารระบบส่วนกลางอันนี้มีความชัดเจนแล้ว45บาทตลอดสายเริ่ม1มกราคม70ลดค่าเดินทางคนกรุงได้พอสมควรคุณตระกูล
0: ครับ
1: ครับ
0: เรื่องคดีทุจริตสอบท้องถิ่นที่ปปช.ส่งฟ้องผู้ต้องหาคนสำคัญ3คนไม่ทันนั้นนะครับชัยชนะเดชเดโชจี้ให้ปปช.ชี้แจงครับคุณชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าขอเรียกร้องให้ปปช.ชี้แจงให้สังคมชัดเจนว่าทำไมถึงสอบสวนไม่ทันกำหนดทั้งที่มีการรวบรวมพยานหลักฐานในสำนวนจากตำรวจไว้แล้วที่ผ่านมานายกอนุทินก็เคยออกมาพูดหลายครั้งว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ่จะทำให้เป็นคดีตัวอย่างแต่เมื่อเกิดปัญหาจนผู้ต้องหาคนสำคัญได้รับการปล่อยตัวสังคมไทยต้องการคำตอบกระบวนการการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบมีปัญหาหรือเปล่าใครจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะหากปปช.เห็นว่าการสอบสวนมีข้อจำกัดหรือดำเนินการไม่ทันเวลาควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่มีความพร้อมและมีความเชี่ยวชาญเช่นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อส่งมอบให้กับกองบังคับการกองปราบดำเนินคดีให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพไม่ใช่ปล่อยให้ปัญหากรอบเวลาจนทำให้คดีมันสะดุดแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าผู้ต้องหาเขาหนีไปต่างประเทศเนี่ยแล้วใครจะรับผิดชอบกับคุณจุบาบนี่คือการตั้งคำถามของคุณชัยชนะเดชเดโช
1: เราก็ฟังมาสองแบบนะ ปปช.เนี่ยคล้ายๆก็จะบอกว่าปปช.มีเวลาน้อยทำส่งไม่ทันสำนวนเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไปติดอยู่ที่กองบังคับการปปป.นานถ้าส่งให้ปปช.มาเสร็จตั้งแต่ตอนแรกเดินนานกว่านี้ปปช.ก็รวบรวมพยานหลักฐานส่งฟ้องทันแต่ว่าอีกกระแสหนึ่งเขาก็บอกว่านี่ขนาดบก.ปปป.ไปดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานไว้ให้ตั้งเยอะแล้วนะแค่ปปช.เอามาต่อยอดเนี่ยทำไมยังทำไม่ทันอ้าวก็เลยกลายเป็นสองมุมแต่ว่าจะเป็นมุมไหนก็ตามแต่ที่อยู่ๆผู้ต้องหาคนสำคัญถูกปล่อยออกมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันอธิบายยากคุณมลพงศ์คือถ้าปล่อยออกมาแบบมีเงื่อนไขเช่นตำรวจปล่อยโดยประกันตัวห้ามเดินทางออกนอกประเทศห้ามไปข่มขู่พยานห้ามไปยุ่งเหยิงกับพยานไอ้อย่างนั้นเราได้ยินมาตลอดเวลาแต่นี่ปล่อยตัวไปเฉยๆเพราะศาลไม่มีอำนาจขังเพราะว่าคุณทำสำนวนส่งฟ้องมาไม่ทันมันก็เป็นความขี้เถ้อของคนที่ส่งฟ้องไม่ทันแล้วก็ทำให้หลุดออกมาเฉยๆเขาจะเดินทางไปต่างประเทศหรือเขาจะไปไหนไปทำอะไรไม่มีข้อห้ามอะไรทั้งนั้นเนี่ยคุณดลพงศ
0: ์ครับ
1: นี่เป็นผู้ต้องหาที่ชัดเจนที่สุดนะสามคนนี้นอกนั้นคนอื่นๆเนี่ยยังไม่มีใครชัดเจนเท่านี้นี่ขนาดชัดเจนเท่านี้นะหลักฐานมัดแน่นขนาดนี้นะมีความชัดเจนอย่างนี้นะมีพยานหลักฐานแบบนี้นะยังเป็นอย่างนี้เลยคุณดลพงศ์แล้วจะไปหวังอะไรกับคนอื่นดูข่าวอื่น
0: เรื่องการประชุมแม้ว่าตำรวจเขาจะไม่ปิดการจราจรนะครับแต่ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่อยู่รอบๆศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะถนนดวงพิทักษ์ถนนวิทยุพระราม4นะรัชดาภิเษกสุขุมวิทเลี่ยงได้ก็เลี่ยงครับตำรวจแนะนำว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ไม่ปิดการจราจรนะครับเอาละครับ
1: คุณกรจติกวณิชบอกว่าถึงจะไปยุ่งกับเรื่อง IMF World Bank แต่รัฐบาลก็อย่าละเลยเรื่องการช่วยเหลือประชาชนถูกน้ำท่วมนะ
0: ฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการเมโทรมอลโกกรีนซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบซีโร่เวสต์ภายในพื้นที่เมโทรมอลในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
6: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
7: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณ และเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life ไร้เกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
6: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
5: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาท
7: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วหลายส่วนครอบคลุมทั้งประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคธุรกิจตั้งแต่ช่วงเกิดภัยการเยียวยาความเสียหายไปจนถึงการฟื้นอาชีพและธุรกิจหลังน้ำลดล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเดินหน้าโอนเงินเยียวยาต่อเนื่องแม้นในวันหยุดโดยณวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมามีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทและยังทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่จังหวัดตรวจสอบและส่งเข้าสู่ระบบประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะของการรับเงินเยียวยาแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อดูความคืบหน้าตั้งแต่การรับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงสถานะการโอนเงินในส่วนของภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปรัฐบาลเริ่มใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมทุกข์ภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวสำหรับที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังคาเรือนโดยกรณีน้ำท่วมมีวงเงินคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งและกรณีเสียชีวิตคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขกรมธรรม์กนิกาแก้วใสรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้
8: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.4เตรียมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยในเวลา 8:00 น.จะร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากนั้นจะประชุมร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมเครื่องสูบน้ำในเขตเมืองภูเก็ตและพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในจังหวัดภูเก็ตช่วงบ่ายจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดพังงาเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ต่อไปวสุรัตน์วีรสัยสวทภูเก็ตรายงาน
1: กรมศุลกากรพร้อมต้อนรับผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันแรกวันนี้ว่ากรมศุลกากรมีหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้เดินทางมาร่วมประชุมทั้งไปกลับโดยเฉพาะบุคคลสำคัญระดับสูงเข้าร่วมประมาณ400ท่านได้แก่ผู้บริหารธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศต่างๆรวม191ประเทศส่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรมศุลกากรได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดปฏิบัติงานกว่า100คนทั้งผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเพื่อดูแลเรื่องพิธีการศุลกากรและการเดินทางเข้าออกเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกผู้มาเข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขาม
8: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: นาฬิกา 11 นาทีสวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้านี้เราเจอกันค่ะตรงกับวันจันทร์ที่12 เดือนตุลาคม 2569นะคะกับดิฉันศิรินทร์รัตน์จันทมาศทาง FM 97 MHz ค่ะแล้วก็ทางเพจ Facebook นะคะก็เข้ามาติดตามที่ QFM สถานีข่าวคุณภาพได้เลยค่ะเช้านี้ก็ไปดูสภาพอากาศก่อนที่จะไปเรื่องอื่นที่น่าสนใจหลายเรื่องเหมือนกันนะคะสำหรับถึงแม้จะเป็นวันที่ข้าราชการ work from home นะคะตามที่ทางรัฐบาลได้มีมติครม.ออกมาต้อนรับไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026นะคะแล้วเดี๋ยวจะได้ไปดูวาระว่ามีอะไรบ้างเป็นวาระของโลก IMF World Bank ก็ถึงเวลาจะมาโชว์เศรษฐกิจไทยของเราแล้วด้วยนะคะก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ที่ทางภาครัฐบ้านเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นทางผู้นำทางด้านการเงินการคลังนะคะก็เตรียมหารือแล้วก็ลึงจะใช้เวทีนี้แหละดึงภาพของการลงทุนแล้วก็จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ให้มากที่สุดนะคะ12-18 ตุลาคมไม่ได้เป็นครั้งแรกนะคะต้องบอกว่าอีกครั้งหนึ่งในรอบหลายปีนะรอบ35 ปีนะคะในรอบ35 ปีที่เราได้มาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งส่วนสภาพอากาศวันนี้ยังคงมีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่มีการประกาศเป็นฉบับที่11ฝนตกหนักถึงหนักมากลมแรงแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันนะคะ12ตุลาคมวันนี้ภาคใต้ระวังเลยนะคะ13ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกทม.ปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะช่วงนี้ต้องระวังกันนิดนึงนะคะเจอหนักภาคใต้นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็จังหวัดสตูลค่ะส่วนสภาพอากาศประจำวันนี้นะคะวันที่12 ตุลาคมเนี่ยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนก็มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่นะคะฝากถึงประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นในช่วงนี้ซึ่งก็แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ก็จะส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างนะคะช่วงนี้ภาคเหนือมีฝนตกร้อยละ20ของพื้นที่เตือนภูมิก็จะเริ่มลดลงเข้าสู่ฤดูอากาศเย็นๆสบายๆนะคะต่ำสุด20องศาเช่นเดียวกับภาคอีสานก็ตกร้อยละ20แต่ว่าตกส่วนมากนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะคะอุณหภูมิต่ำสุด20องศาเช่นกันค่ะภาคกลางวันนี้มีฝนร้อยละ30ตกที่กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามนะคะภาคตะวันออกตกร้อยละ30ส่วนมากตกที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะภาคใต้ทั้งสองฝั่งวันนี้เจอหนักเหมือนกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกก็จะมีฝนตกในร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะกทม.ปริมณฑลมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่นะคะแจ้งให้ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของสภาพภูมิอากาศถึงแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงกลางเดือนตุลาคมนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะเริ่มเห็นอากาศเริ่มเย็นลงนะคะส่วนช่วงนี้เขาก็มีการประกาศคุมพื้นที่ห้ามชุมนุมรอบศูนย์เศรษฐกิจ22โรงแรมเป็นการรับมือกับการประชุม IMF กับธนาคารโลกนะคะเป็นเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาที่เผยแพร่ออกมาเลยการประชุมในครั้งนี้จะจัดขึ้นวันนี้เป็นวันแรกนะคะยาวไปจนถึงวันที่18ก็คือวันอาทิตย์ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะ มีผู้ว่าการธนาคารรัฐมนตรีคลังจากหลายประเทศสมาชิกทั่วโลกนักเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจแล้วก็ผู้นำองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากนะคะแต่ว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็มีข่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาไม่มานะคะสกอตต์เบสเซนแต่ว่าเควินวอชก็ไม่ได้แจ้งว่าไม่มานะอันนี้ก็ถ้าตามรายชื่อก็มาตามปกติประธานกลางสหรัฐอเมริกามานะคะทีนี้ตรงจุดไหนบ้างที่เขากำหนดสถานที่ตามประกาศนะคะห้ามชุมนุมมีการลงแนบท้ายประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในช่วงที่สถานที่พำนักผู้แทนในที่มาจากต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมสยามคิปปินสกี้นะคะกรุงเทพโรงแรมเซ็นทราแกรนด์บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แอทเซ็นทรัลเวิลด์นะคะโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพราชประสงค์ค่ะโรงแรมฮอลิเดย์อินกรุงเทพโรงแรมโรสบุตรกรุงเทพโรงแรมไฮเอทรีเจนซี่กรุงเทพสุขุมวิทโซฟิเทียลกรุงเทพสุขุมวิทเดอะเวสเทนแกรนด์กรุงเทพสุขุมวิทนะคะแล้วก็แกรนด์ไฮเอทเอราวัณกรุงเทพค่ะโรงแรมคอทยาร์ดบายเมริออทกรุงเทพอนันตราสยามคิมตันมาลัยโรงแรมดิโอกุระเพรสทิสนะคะโรงแรมดิแอทธินีโฮเทลแบงคอกอลักชูรี่คอลเลกชันโฮเทลคอนราดกรุงเทพ JW เมริออทโรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพเชอราตันอันนี้ก็คือที่สุขุมวิทลักชูรี่คอลเลกชันโฮเทลกรุงเทพค่ะแบงคอกเมริออทมาคีควีนส์พาร์คนะคะแล้วก็คอทยาร์ดบายเมริออทกรุงเทพโรงแรมเมเดน่าบายเฟรเซอร์นะคะแล้วก็วินแฮมแบงคอกควีนส์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เหล่านี้เป็นพื้นที่ห้ามชุมนุมรอบๆเลยนะคะเป็นโรงแรม22โรงแรมที่รับประชุม IMF กับธนาคารโลกซึ่งก็จะมีผู้นำทางด้านการเงินธนาคารเนี่ยเขาก็พักอยู่แถวนั้นนะคะทางด้านตำรวจเนี่ยเขาก็ได้ขอความร่วมมือนะคะเลี่ยง5จุดตรงไหนบ้างเขาแชร์หนังสือมาตั้งแต่วันที่11ตุลาคมก็เป็นด่วนที่สุดลงวันที่10ตุลาคมนะคะออกบังคับห้ามเดินรถทุกชนิดตั้งแต่10ถึง20เลยเลยการประชุมประจำสภาผู้ว่าการธนาคารโลกครั้งนี้ซึ่งเขาบอกไปแล้วว่ามีโรงแรมไหนบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าถนนที่บกน.เขาเสนอเนี่ยนะคะให้ทางตำรวจนครบาลออกประกาศข้อบังคับห้ามเดินรถทุกชนิดบนถนนค่ะถนนพระราม4ตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกพระราม4ทั้ง2ฝั่งดวงพิทักษ์ตลอดสายตั้งแต่ถนนพระราม4ถึงถนนสุขุมวิททั้ง2ฝั่งถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกพระราม4จนถึงแยกอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่งถนนสุขุมวิทตั้งแต่ทางรถไฟใต้ด่วนเพลินจิตถึงแยกอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่งสะพานข้ามแยกณระนองทั้ง2ฝั่งตั้งแต่โรงแรมตรงหน้าโรงเรียนช่องนนทรีถึงหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจถนนวิทยุตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกสารสินนะคะทั้ง2ฝั่ง12ตุลาคมเที่ยงคืน1นาทีถึงวันที่18ตุลาคม69 24นาฬิกาค่ะบริเวณดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางและลดปัญหาการจราจรก็เส้นทางหลีกเลี่ยงถนนสุขุมวิทตั้งแต่ทางขึ้นทางพิเศษเพลินจิตถึงแยกอโศกทั้ง2ฝั่งถนนรัชดาภิเษกนะคะก็คือตั้งแต่แยกพระรามที่4ถึงแยกอโศกทั้ง2ฝั่งถนนพระรามที่4ตั้งแต่แยกพระรามที่4ถึงแยกวิทยุถนนแยกวิทยุอะค่ะถึงแยกสารสินแล้วก็ดวงพิทักษ์ตลอดสายทั้ง2ฝั่งนะคะเขามีประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวในการประชุม World Bank IMF 2026โปรดหลีกเลี่ยงนะคะโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางการเอาไว้ด้วยนะคะอันนี้เป็นขอความร่วมมือนะ5จุดของ IMF ในวันนี้ก็พวกเราก็ถือว่าเป็นการร่วมให้การต้อนรับนะคะร่วมให้การต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเนาะเพราะวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันแรกของการประชุม IMF World Bank 2026เดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะคะส่วนเรื่องเด่นของเมื่อวานนี้ใครไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมาบ้างคะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นประวัติการณ์นะคะเพราะไม่เคยมีผู้ที่เป็นผู้ประกันตนไปเลือกตั้งเยอะขนาดนี้มาก่อนนะคะก็ถือว่าเยอะมากๆขึ้นมาประมาณ330%คือคนไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะก็ถือว่าให้ความสำคัญกันเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญ คงได้เห็นแล้วแหละว่าคะแนนแตกต่างกันนะคะแล้วก็ทีมที่ชนะก็ถือว่ากวาดเรียบเลยก็คือทีมก้าวหน้ากวาดเรียบประกันสังคมสั่นสะเทือนหนักเลยปฏิรูปประกันสังคมไม่เอาปฏิทินเอาปฏิรูปประกันสังคมนะคะฉายภาพชัดผ่านผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็นำโด่งทิ้งห่างกลุ่มพลังแรงงานที่มีนายพนัสไทยล้วนอดีตกรรมการประกันสังคม8สมัยแล้วก็ประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยชนิดว่าเหนือความคาดหมายของสิ่งเท่าเก่าเกมเลยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์ที่ผู้ประกันตนและนายจ้างออกมาใช้สิทธิ์ตั้งเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเยอะมาก 331% เติบโตจากครั้งก่อนผู้ประกันตนที่ออกมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นมากกว่า 330% ฝั่งนายจ้างมาใช้สิทธิ์เกือบ9,000รายคิดเป็นอัตราเพิ่มสูงขึ้นถึง 512% การออกมาใช้สิทธิ์ถล่มทลายรวมกับผลคะแนนยังไม่เป็นทางการที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าโด่งทั้งฝั่งผู้จ้างลูกจ้างแล้วก็นายจ้างเนี่ยสะท้อนว่าจุดเปลี่ยนสำคัญอย่างยิ่งประกันสังคมเนี่ยมาถึงแล้วนะคะทำไมชัยชนะถึงเป็นทีมประกันสังคมก้าวหน้าวันนี้ดูจากเมเนเจอร์เขียนเอาไว้บอกว่าคำตอบคงเป็นเพราะว่าทีมก้าวหน้าเขาชูจุดขายเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างกองทุนการเพิ่มสิทธิประโยชน์การบริหารกองทุนอย่างโปร่งใสการตรวจสอบความคุ้มค่าของกองทุนการลงทุนรวมถึงการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้าถึงคนรุ่นใหม่ส่งผลให้ผู้ประกันตนระดับฐานรากและก็วัยทำงานตระหนักว่าเงินสมทบทุกบาททุกสตางค์ของตนเองคือเงินของตนเองนะคะแล้วก็ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงที่ทางตรงข้ามกับการที่ทีมของนายพนัสไทยล้วนซึ่งอยู่มา8สมัยนะคะมีคะแนนตามหลังเห็นได้ชัดสะท้อนถึงการถดถอยของเครือข่ายแรงงานแบบดั้งเดิมชัดๆมากมากคุณพนัสชูประเด็นเด็กอมมือชูประเด็นสกัดกั้นพรรคการเมืองเข้ามาฮุบกองทุนแต่ผู้ประกันตนส่วนใหญ่กลับมองว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายปฏิรูปกองทุนขนาดใหญ่ย่อมดีกว่าการปล่อยให้ระบบบริหารแบบเดิมอยู่และก็ตอกย้ำอีกครั้งว่าผู้ประกันตนไม่เอาปฏิทินนะคะก็เป็นประกอบการที่ไม่อาจจะมองข้ามสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้นายจ้างลูกจ้างมองภาพเป้าหมายเดียวกันคือการที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าคะแนนแบบกวาดเรียบแล้วก็นำโด่งเนี่ยนะคะทั้งในฝั่งผู้ประกันตนกับฝั่งนายจ้างสะท้อนเห็นว่าทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องร่วมกันว่าปัญหาใหญ่ของกองทุนประกันสังคมมันคือปัญหาเสถียรภาพและการบริหารจัดการที่ไม่ยืดหยุ่นขณะเดียวกันทีมนายจ้างยุคใหม่แล้วก็ลูกจ้างต่างก็ต้องการระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสตรวจสอบได้มีธรรมาภิบาลและก็ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดรองรับสังคมสูงวัยของไทยค่ะแล้วการออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะมากถล่มทลายนะคะบ่งบอกว่าผู้ประกันตนน่ะต้องการให้การใช้อำนาจผ่านการเลือกตั้งเพื่อกำหนดสวัสดิการและอนาคตของตนเองอันนี้ก็ส่งแรงกดดันโดยตรงไปยังกระทรวงแรงงานและก็ฝั่งข้าราชการประจำก็ต้องทำงานด้วยความโปร่งใสนะคะต้องทำงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้นะสนองต่อผู้ประกันตนอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต้องรอติดตามนะคะซึ่งกวาดชัยชนะและคว้าที่นั่งสมมตินะบอร์ดประกันได้ทั้งหมดทั้งในฝั่งลูกจ้างนายจ้างมันจะมี7ที่นั่งอย่างละ7ใช่ไหมเป็น14ที่นั่งจากเสียงบอร์ดทั้งหมดก็จะเป็นปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่ส่งผลสะเทือนอย่างใหญ่หลวงเลยทีเดียวนะคะอันดับแรกสุดก็คือการครองเสียงส่วนใหญ่ในบอร์ดลดทอนอำนาจฝั่งข้าราชการเสียงจากฝั่งรัฐจะถูกทะลุทะลวงไปเพราะว่าบอร์ดประกันสังคมแบบไตรภาคีจะมีทั้งหมด21เสียงฝ่ายนายจ้าง7ลูกจ้าง7ข้าราชการประจำ7ที่ผ่านมาฝ่ายข้าราชการมักประสานเสียงกับกรรมการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคุมทิศทางนโยบายหรือชะลอเรื่องสำคัญดังนั้นหากฝ่ายนายจ้างลูกจ้างทีมก้าวหน้าทั้งหมด14เสียงจะทำให้ฝ่ายตัวแทนประชาชนและสถานประกอบการคุมเสียงเกิน2ใน3ของบอร์ดก็จะส่งผลให้ข้าราชการประจำหรือกระทรวงแรงงานไม่สามารถใช้เสียงปัดตกหรือว่าชะลอนโยบายสำคัญได้อีกต่อไปอันดับ2ก็คือถัดมาคือการเปิดฉากปฏิรูปโครงสร้างสปส.ออกนอกระบบราชการนั่นคือการเปลี่ยนสปส.เป็นองค์การมหาชนองค์กรอิสระธงที่เป็นนโยบายหลักของทีมก้าวหน้าคือจะผลักดันให้สำนักงานประกันสังคมแยกตัวออกจากระบบราชการเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักล้านบาทให้หลุดพ้นจากระเบียบกระทรวงที่เขามองว่าอุ้ยอ้ายนะคะแล้วก็ต้องจับตาไปถึงการยกเลิกระบบประธานบอร์ดโดยตำแหน่งเพราะทีมก้าวหน้าย่อมออกแรงผลักดันให้บอร์ดเลือกประธานกันเองแทนที่จะให้ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานโดยอัตโนมัตินะคะเพื่อสร้างความเป็นอิสระทางนโยบายอย่างแท้จริง อันดับ3คือการยกระดับการลงทุนการบริหารเงินกองทุนอย่างโปร่งใสเนื่องจากเรื่องนี้เป็นธงนำของทีมก้าวหน้าดังนั้นจึงคาดหมายกันว่ากองทุนจะถูกบังคับให้เปิดเผยพอร์ตการลงทุนยอดผลตอบแทนรายชื่อบริษัทหรือสินทรัพย์ที่สปส.นำเงินไปลงทุนอย่างละเอียดและตรวจสอบได้เพื่อป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนรวมไปถึงปรับพอร์ตยกระดับผลตอบแทนนะคะอันดับ4ก็คือการปฏิรูปสิทธิประโยชน์เชิงทั้งเชิงนายจ้างกับลูกจ้างนะคะแบบเป็นเชิงรุกไปเลยฝั่งผู้ประกันตนจะเดินหน้าเรื่องการเร่งสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่ให้ได้รับเงินบำนาญเพิ่มขึ้นการขยายสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์เช่นสิทธิทันตกรรมการพัฒนายาและสิทธิการรักษาให้เท่าเทียมกับบัตรทองสิทธิข้าราชการโดยไม่ต้องสำรองจ่ายรวมไปถึงการเพิ่มสิทธิประโยชน์เด็กสิทธิลาคลอดและชดเชยการลาดูแลคนในครอบครัวส่วนนายจ้างก็จะเน้นการปรับลดขั้นตอนการภาระงานธุรการที่ซับซ้อนระบบดิจิตอลในการนำส่งเงินสมทบแล้วก็การสร้างสมดุลในการเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่ไม่กลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่เกินรับได้ของสถานประกอบการก็จะเน้นการดึงผลตอบแทนจากการลงทุนและกองทุนสวัสดิการมาเพิ่มแทนการขึ้นอัตราสมทบอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่น่าสนใจของการเปลี่ยนโครงสร้างของนโยบายประกันสังคมก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะคะในทางด้านเศรษฐกิจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบอร์ดประกันสังคมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในฝ่ายที่มองเห็นตรงข้ามฝ่ายที่มองอาจจะมองว่าประเด็นที่จะต้องจับตาในครั้งนี้นะคะซึ่งวันนี้12ตุลาคมเนี่ย8โมงเขานับคะแนนเข้าสู่ระบบแล้ว 4,291 จาก 5,233 หน่วยหรือว่า 82% อย่างเป็นผลไม่เป็นทางการไปก่อนนะคะแล้วก็การปฏิรูปประกันสังคมต้องติดตามว่าบอร์ดชุดใหม่จะผลักดันเรื่องสิทธิประโยชน์เงินบำนาญเงินการบริหารเงินกองทุนความโปร่งใสได้มากน้อยแค่ไหนการรับรองผลยังต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและพิจารณาคำคัดค้านก่อนประกาศผลอย่างเป็นทางการนะคะก็ตรวจสอบผลนับคะแนนได้ที่เว็บไซต์ของประกันสังคมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ารอบนี้ก็ประเด็นสำคัญก็คือทีมประกันสังคมก้าวหน้านำโดยสัทธรัมย์ธรรมบุษดีนะคะแสดงความขอบคุณนายจ้างและผู้ประกันตนที่ออกมาใช้สิทธิ์และระบุว่าพร้อมผลักดันให้เกิดการปฏิรูประบบประกันสังคมนะคะนัยยะสำคัญเรื่องนี้มันก็มีหลายเรื่องที่เขาพูดถึงกันออกบทวิเคราะห์กันเต็มไปหมดนะคะดิฉันเชื่อว่าเมื่อวานนี้ก็คงจะเป็นภาพที่ทางด้านคุณผู้ฟังนะคะได้เห็นบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลนะแล้วก็ในโซเชียลเนี่ยเขาก็ลงกันเยอะนะเพราะเด็กรุ่นใหม่เวลาไปเลือกตั้งหรือว่าภาพแบบเนี้ยเขาก็จะลงนะเป็นลงออกมาความคิดเห็นส่วนตัวก็อาจจะมีขึ้นอย่างล้นหลามเช่นเดียวกันทั้งฝั่งที่เห็นด้วยและก็ฝั่งที่ไม่เห็นด้วยนะคะฝั่งที่เห็นด้วยก็มองว่าอยากให้มีการปฏิรูปจริงๆแล้วก็ได้ผลด้วยฝั่งที่ไม่เห็นด้วยก็อาจจะมองเป็นอีกภาพนึงนะคะมองเป็นภาพที่ว่าคือเป็นยุคใหม่อะแต่ว่าอย่างอาจารย์อนนท์เนี่ยซึ่งก็ถือว่ามีคนติดตามเยอะนะคะอาจารย์อนนท์ก็ประมาณคนตามประมาณ200,000นะเกือบๆนะออกมาพูดถึงเรื่องของทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่เข้ามาก็คงจะต้องจับตานะคะว่ากองทุนประกันสังคมเป็นยังไงแต่สำหรับมุมมองอาจารย์ก็บอกไม่น่าจะรอดกลุ่มที่ชนะเลือกตั้งมา14เสียงก็ไม่เคยสนใจไม่เคยรู้เรื่องคณิตศาสตร์การเมืองคือการเลือกตั้งมันเป็นคนละเรื่องกับคณิตศาสตร์ประกันภัยแล้วเมื่อคืนนี้อดีตบอร์ดประกันสังคมที่แพ้เลือกตั้งก็มีการคุยก็คือคุณนัทนั่นแหละนะคะมาคุยบอกว่าคงยุติบทบาทกันละให้ปัญญากับสังคมด้วยนะคะกลัวว่าจะเกิดความเสียหายกับประเทศชาติมหาศาลเกินกว่าแก้ไขอันนี้ฟังอีกมุมที่เขามองว่าถ้า14เสียงมาแบบนี้กองทุนประกันสังคมก็ถือว่าเป็นกองทุนที่ใหญ่มากๆกองทุนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจะกลายเป็นหนี้สาธารณะก้อนใหญ่ที่สุดของประเทศในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าไหมถ้าทำทุกอย่างอย่างที่เขียนออกมานะคะก็คือเขาชนะเลือกตั้งด้วยคณิตศาสตร์การเมืองคิดว่าแน่นอนเก่งกว่าคณิตศาสตร์ประกันภัยก็อาจจะแสดงฝีมือกันไปเรื่องนี้ต้องดูกันยาวๆปี2ปีอาจจะไม่เห็น10ปี20ปีจริงเมื่อไหร่เดี๋ยวก็มารู้กันนะคะเพราะว่าในมุมมองส่วนตัวเองตนเองก็เป็นผู้ประกันตนนะคะแล้วก็บอกมีเงินสมทบในกองทุนประกันสังคมนิดหน่อยก็ขอยกให้ทางพรรคทางทีมก้าวหน้าเนี่ยบริหารไปแล้วกันก็ไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วนะคะ ซึ่งในภาพของปัญหาตอนนี้ที่ออกมาเป็นแกนที่จะพูดจริงๆคือหลายเรื่องนะคะที่น่าสนใจที่เขามองอาจจะมองแตกต่างนะบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยก็เป็นประชาธิปไตยอ่ะมันก็ถูกแล้วเพราะว่าประชาธิปไตยคือเสียงข้างมากอันนี้ทุกคนก็อยากจะให้มันเป็นภาพนี้อยู่แล้วในโลกของบ้านเรานะคะก็ระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้วนะคะอย่างกรุงเทพอย่างของไทยรัฐเนี่ยเขาก็เขียนว่าส้มทั้งเมืองนะคะทั้งกรุงเทพแล้วก็ผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม69เหล่านี้ทั้งฝั่งของนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างจากนี้ไปจะออกมาเป็นอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนก็คงจะต้องมาติดตามเพราะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์เนี่ยอาจารย์ประจําคณะสถิติประยุกต์นิด้าก็โพสต์แสดงความคิดเห็นส่วนตัวก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ล้นหลามนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่อาจารย์พูดนะประชาชนคุณภาพต่ำประชาชนคุณภาพต่ำผู้ประกันตนคุณภาพต่ำเราเลือกทีไรก็ได้คุณภาพต่ำอาจจะบันไลประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งคือวิธีการที่เลวร้ายที่สุดเสมอสำหรับประเทศไทยอันนี้คือเรามาดูเพราะว่าเขาเคยยกตัวอย่างของประเทศหนึ่งที่ใช้เงินทำที่ทุกอย่างที่กองทุนออกมาแล้วก็ตั้งใจให้ทำอย่างเราผู้ประกันตนก็อยากจะให้ได้รับสิ่งดีๆอยู่แล้วเพราะเราจ่ายเงินโดนหักเงินไปเดือนหนึ่งก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็มันไม่เคยทําให้รู้สึกว่ามันโปร่งใสเชื่อมั่นได้ก็เป็นแรงผลักดันให้ส้มทั้งเมืองได้เหมือนกันแต่ทีนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการจะทําได้ทุกอย่างที่อย่างที่เขาหาเสียงได้นั้นมันจะทําให้เป็นหนี้หรือว่ากํารงกําไรจะมีมั้ยมันจะเหมือนประเทศหนึ่งที่อาจจะทําให้เกิดหนี้ก้อนมหาศาลได้หรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะคะลองดูกันไปนะเพราะว่าถ้าเอายึดตามระบอบประชาธิปไตยแบบบ้านเราก็ต้องให้เขาได้ออกมาบริหารกันดูนะอันนี้คือเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่มีการพูดถึงกันตั้งแต่เช้าที่ผ่านมานะคะส่วนที่เมื่อกี้ติดไว้เกี่ยวกับเรื่องของการประชุม IMF World Bank 2026นี่นะคะผู้ฟังซึ่งวันนี้เป็นวันแรกใช่ไหมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะตารางงานเนี่ย25รายการนะคะตั้งแต่8:25 น.ถึงค่ำเลยนะคะเวลามี AI และผลกระทบต่อแรงงานเป็นแกนกลางของเกือบทุกเวทีสำคัญเลยค่ะไฮไลท์ช่วงเช้าวันนี้คือเวทีเรือธงของธนาคารโลกนะคะซึ่งจะเริ่ม10:00 น.ถึง 11:30 น.ที่ห้อง G22 เขาเปิดให้เข้าร่วมทั่วไปและมีห้องถ่ายทอดสำรองที่ G15 นะคะผู้ร่วมเวทีก็คือคริสตาลิน่าจอร์จีวาค่ะกรรมการผู้จัดการ IMF นะคะอาเจบันกาประธานกลุ่มธนาคารโลกทามานชันมูการัตตานัมประธานประธานดีสิงคโปร์แล้วก็ดร.เอกนิติธรรมประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังของฝ่ายไทยโดยโจทย์หลักคือการทำให้ AI ขนาดเล็กและต้นทุนต่ำสร้างงานที่มากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาต่อด้วยนะคะเรื่องที่2 11:30 น.ถึง 12:45 น.ที่แดนแคทรองกรรมการจัดการอันดับหนึ่งของ IMF จัดสนทนากับผู้นำรุ่นใหม่3คนจากเอเชียค่ะก็จะมีนายอุกฤษอุณหะเลขะนะคะซึ่งก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ทาร่ากรีนสตาร์ทอัพเกษตรเทคโนโลยีของไทยเหมยตันหุ้นส่วนผู้จัดการระดับโลกนะคะของ500กว่าบอแล้วก็ซาร่าราซาน่าประธานองค์กรเยาวชนอาเซียนค่ะและธนาคารโลกก็จัดเวทีคู่ขนานร่วมกับคณะพนิษยศาสตร์และการบัญชีของธรรมศาสตร์ด้วยนะคะของมท.นะอันนี้เป็นของวันนี้ช่วงบ่าย IMF เปิดตัวหนังสือเรือธงประจำปีในช่วง13:00 น.ถึง 14:15 น.อันนี้ก็คือจอร์จีวาเขากล่าวเปิดแล้วก็มีกฤษณะศรีนิวาสันนะคะผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียและแปซิฟิกเป็นผู้นำเสนอนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คุยกันนะคะเล่มนี้ก็เป็นการรวมงานวิจัยเชิงนโยบายว่าด้วยแนวโน้มระยะยาวที่กำหนดอนาคตเอเชียทั้งการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างประชากรกระแสกิจการการค้าและการแบ่งขั้วทางภูมิเศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าและเชื่อมโยงทางการเงินการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีแล้วก็การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วก็2รายการมันจะมีอีกเวทีนึงนะคะคือตลาดแรงงานเอเชียในยุค AI นะคะจะมีดิฟฟาคือติค่ะใช้ข้อมูลประกาศรับสมัครงานออนไลน์หลายร้านรายการทั่วเอเชียเนี่ยเป็นหลักฐานชุดแรกๆที่ชี้ว่า AI กำลังจะเปลี่ยนโครงสร้างตลาดแรงงานในภูมิภาคได้อย่างไรบ้างนะคะอันนี้15 นาฬิกาปิดท้าย16 นาฬิกานะคะ CEO บริษัทแอดดูดนะคะจะสนทนาเรื่องบทบาทของ AI ต่อเศรษฐกิจและการเสริมพลังผู้หญิงในยุคดิจิตอลค่ะ เข้าร่วมกิจกรรมได้วันละ2รอบคือ11 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาและ14 นาฬิกาถึง15 นาฬิกาตลอดสัปดาห์นะคะโดยรับลงทะเบียนหน้างานการมีส่วนร่วมของประชาสังคมเขาจะมีเวทีทาวน์ฮอลล์2 รายการซ้อนกันก็คือกับนายบรรกาตอนบ่ายโมงก็คือห้อง G22กับนางเจาจีวา14 นาฬิกา 30 นาทีเวทีปิดเฉพาะผู้ได้รับเชิญมีทั้งการประชุมรองผู้แทน G24แล้วก็ประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่ม V20 ว่าด้วยประเทศเปราะบางต่อสภาพภูมิอากาศเวทีรัฐสภาโลกนะคะที่หารือตั้งแต่อาชญากรรมไซเบอร์ไปจนถึงบทบาท AI ต่อการเติบโตอย่างทั่วถึงแล้วก็การประชุมระดับสูงของธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกากับผู้ว่าการธนาคารกลางแอฟริกาในช่วงเย็นนะคะอันนี้คือในวันนี้ที่เราจะได้ติดตามกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเรื่องของเวทีนี้ไฮไลท์จริงๆทางบ้านเราก็มีความคาดหวังหลายเรื่องด้วยกันนะคะมุ่งเป้าว่าอย่างคุณเอกนิติมองว่าจะได้ดึงลงทุนนักลงทุนมานะคะซึ่งนายเอกนิติประกาศเลยว่าจะเตรียมใช้เวทีนี่แหละที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพวันนี้วันแรกนี่แหละเพื่อนำเสนอศักยภาพของประเทศและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติมีกำหนดการหารือทวิภาคีกับมูฮัมหมัดอัลจัสเซอร์ประธานกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามนะคะเพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและก็การพัฒนาการดึงดูดการลงทุนก็จะมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตเช่นโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลพลังงานสะอาดปัญญาประดิษฐ์ AI และยานยนต์ไฟฟ้า EV นะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณเอกนิติได้ออกมาพูดถึงการประชุมในครั้งนี้นะคะแผนการหารือกับผู้บริหารสถาบันการเงินระหว่างประเทศนะซึ่งรอบนี้ก็รองนายกและรัฐมนตรีคลังเอกนิติจะขึ้น4 เวทีสำคัญนะคะหารือผู้นำการเงินแล้วก็การคลังของโลกในครั้งนี้ก็ดึงนักลงทุนเข้ามาหารือกับประธานกลุ่มธนาคารอิสลามของโลกด้วยแล้วก็นอกจากนั้นอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจที่ IMF เขาจะพูดนะคือสภาเศรษฐกิจโลก IMF เนี่ยหรือว่า WEF หรือว่าการประชุมที่เขาจะมีการเผยแพร่13 ตุลาคมที่กรุงเทพเป็นเจ้าภาพนี่นะคะเขาจะคุยถึงเรื่องของวิกฤตค่าครองชีพด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุของความตึงเครียดทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นซ้ำซาก5 ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งก็มีทางนักเศรษฐศาสตร์ฝ่ายวิจัยของ IMF ออกมาอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพว่าคือตอนนี้นิยามวิกฤตจริงๆอ่ะคือเรื่องของค่าครองชีพเหตุการณ์ที่ราคาสินค้าจำเป็นพื้นฐานพวกอาหารและพลังงานที่มันพุ่งสูงขึ้นเร็วแล้วก็ฉับพลันแซงหน้าอัตราการเพิ่มของราคาสินค้าและบริการอื่นๆมันไปไกลมากๆนะคะบทวิเคราะห์เนี้ยเขามีการศึกษาพฤติกรรมของการคาดการเงินเฟ้อพบว่าทั้งคาดการเงินเฟ้อระยะสั้นและระยะกลางต่างปรับตัวสูงขึ้นทันทีที่เกิดเหตุการณ์แม้เวลาจะผ่านไป3 ปีนับจากจุดเริ่มต้นของวิกฤตระดับคาดการเงินเฟ้อก็ยังสูงกว่าระดับก่อนเกิดวิกฤตนะคะสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าวิกฤตค่าครองชีพไม่เพียงส่งผลกระทบโดยตรงต่ออัตราเงินเฟ้อแต่ว่ามันก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องรอบที่2ทำให้ธนาคารกลางควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้ยากก็ได้ศึกษาผลกระทบของวิกฤตการนี้ต่อความยากจนและความเหลื่อมล้ำเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วอะภาระจากวิกฤตนี้จะตกอยู่กับครัวเรือนที่มีรายได้น้อยมากกว่ากลุ่มอื่นค่ะวิกฤตค่าครองชีพเพิ่มความยากจน23 ล้านคนพอถึงสิ้นปี67ค่าที่คำนวณได้แสดงเห็นถึงตัวเลขความยากจนสูงกว่าเกณฑ์ปกติอยู่เกือบ 0.8% นั่นหมายความว่าจะมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอีก23 ล้านคนที่ตกอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนขั้นรุนแรงขึ้นต้องมีแนวทางรับมือด้วยนะคะกลุ่มประเทศทุกระดับก็ต้องพึ่งพามาตรการระดับราคาเป็นหลักต้องควบคุมลดราคาสินค้าที่มันจำเป็นสำหรับทุกครัวเรือนนะคะประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้าก็มีการประสานนโยบายความสมดุลมากกว่าด้วยการใช้ทั้งระดับมาตรการกดระดับราคามาตรการสนับสนุนรายได้โดยตรงแก่ครัวเรือนและภาคธุรกิจในขณะที่กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ประเทศกำลังพัฒนาก็มีการใช้มาตรการกดราคาระดับราคาเป็นหลักนะคะก็สะท้อนให้เห็นระบบคุ้มครองทางสังคมที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเต็มที่นะเขาก็เจาะลึกไปรายละเอียดเหล่านี้เป็นต้นค่ะอย่างพวกเราเนี่ยประเทศกำลังพัฒนานะคะอยู่ในกลุ่มนี้ก็เห็นกลุ่มนี้มักจะใช้มาตรการระดับราคาในรูปแบบการอุดหนุนผู้ผลิตแล้วก็ควบคุมราคาแล้วก็ลดภาษีศุลกากรเพื่อดำเนินมาตรการในระดับต้นน้ำของห่วงโซ่ประทานเพื่อลดแรงกดดันด้านต้นทุนคือเขามองว่าประเทศกำลังพัฒนาเมืองที่จะช่วยแบบเจาะจงอะค่ะมาตรการที่เข้าไปอย่างมาตรการควบคุมหรือกดราคามาตรการเหล่านี้ไปช่วยจำกัดการพุ่งขึ้นของอัตราเงินเฟ้อลดความเสี่ยงที่เกิดคาดการเงินเฟ้อหลุดจากกรอบเป้าหมายแต่มาตรการนี้มันมีต้นทุนทางการคลังที่สูงมากอะ ลดภาษีกดต้นทุนคุมราคาใช้ต้นทุนของคลังมันสูงลิ่วเลยทีเดียวนะคะเหล่านี้อย่างบ้านเราเองอ่ะถามว่าเป็นไงของเราเองข้อมูลจากสนค.สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้าเนี่ยเขามีผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน5,424รายซึ่งครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศเพราะว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมเดือนกันยายน69อยู่ที่ระดับ 48.9 ปรับลดลงจากระดับ 49.5 ในเดือนก่อนหน้านั้นอยู่ต่ำกว่าความเชื่อมั่นที่ระดับ50แม้มาตรการของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยลดภาระค่าครองชีพแล้วก็พยุงกำลังซื้อของประชาชนแล้วก็การส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องแต่ว่าประชาชนก็กังวลต่อค่าครองชีพและภาระหนี้สินที่อยู่ในระดับสูงนะคะมันมีความไม่แน่นอนของการเมืองด้วยเนาะบ้านเราเรื่องของเศรษฐกิจโลกด้วยก็มันส่งผลความเชื่อมั่นอย่างตัวเลขออกมาของเดือนกันยายนก็ปรับลงแล้วก็ประเทศไทยตอนนี้เผชิญวิกฤตค่าครองชีพไม่ต่างจากประเทศอื่นๆทั่วโลกเหมือนกันนะแต่ว่าแนวทางการรับมือก็ควรจะเป็นวิธีการและรูปแบบใดก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะเลือกแม้มาตรการภาครัฐที่ออกมาถูกไหมไทยช่วยไทยพลัสอะไรเหล่านี้จะใช้ได้นานแค่ไหนยังไงเพราะหากใช้มาตรการที่มีต้นทุนทางการคลังที่สูงลิ่วแต่สิ่งที่ประชาชนในประเทศต้องจ่ายก็คือโอกาสทางสวัสดิการทางสังคมอื่นๆหดหายไปจากการที่คุณดึงเงินมารับมือวิกฤตค่าครองชีพในปัจจุบันเนี่ยมันจะคุ้มหรือเปล่าเหล่านี้เป็นต้นนะคะทั้งหมดนี้ก็ฉายภาพให้เห็นประเด็นเด่นของทางด้านเศรษฐกิจในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็มีอยู่นี่แหละ2ประเด็นเนาะส่วนเรื่องของการลงทุนเดี๋ยวช่วงหน้าเราค่อยกลับมาติดตามกันนะคะก็มาลุ้นกันหน่อยเดือนตุลาคมมีโอกาสไหมสำหรับราคาทองนะคะที่เตือนว่าอาจจะหลุด 4,100 หรือว่าเสี่ยงร่วงต่อหรือว่าเราจะลุ้นให้มันฟื้นไปที่ 4,400 ดีเหล่านี้ก็จะได้ติดตามกันในช่วงต่อไปแล้วก็ภาพของการลงทุนด้วยสักครู่เดียวค่ะ
0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
3: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช้อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
8: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช้อปได้
7: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
9: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: พาผู้คนไปถึงจุดหมายทุกอย่างล้วนต้องอาศัยพลังงานอย่างต่อเนื่องหนึ่งในพลังงานสำคัญเบื้องหลังชีวิตเหล่านี้คือก๊าซธรรมชาติเชื้อเพลิงที่ใช้ทั้งในการผลิตไฟฟ้าและขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมแต่กว่าพลังงานจะเดินทางมาถึงเราต้องผ่านการทำงานที่เชื่อมโยงกันหลายขั้นตอนตั้งแต่การสำรวจและผลิตจากแหล่งก๊าซการจัดหาจากหลากหลายประเทศไปจนถึงการขนส่งทั้งผ่านระบบท่อและทางเรือในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ซึ่งต้องผ่านสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเพื่อเปลี่ยนกลับเป็นก๊าซก่อนส่งเข้าสู่ระบบท่อไปยังผู้ใช้งานเส้นทางพลังงานเหล่านี้ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเพราะความผันผวนของสถานการณ์โลกอาจส่งผลต่อทั้งราคาและการขนส่งพลังงานการกระจายแหล่งจัดหาและบริหารสัดส่วนสัญญาซื้อก๊าซให้เหมาะสมจึงช่วยเพิ่มทางเลือกและความยืดหยุ่นเพื่อให้ประเทศมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องโลกกำลังเดินหน้าสู่พลังงานที่สะอาดแต่การเปลี่ยนผ่านจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนต้องรักษาสมดุลให้ครบทั้ง3ด้านคือมีพลังงานพร้อมใช้มีราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้และธุรกิจแข่งขันได้และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเลือกเส้นทางให้เหมาะกับความพร้อมของแต่ละประเทศแม้พลังงานจากแสงอาทิตย์และลมจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นระบบไฟฟ้าก็ยังต้องการแหล่งพลังงานที่ช่วยเสริมในช่วงที่แดดอ่อนหรือลมสงบการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติจึงช่วยเสริมความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าทำงานร่วมกับพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้บ้านเรือนและธุรกิจดำเนินกิจกรรมได้ตลอดวันยิ่งโลกดิจิตอลเติบโตทั้ง AI และศูนย์ข้อมูลต่างต้องใช้ไฟฟ้าความพร้อมของระบบพลังงานจึงเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจในอนาคตด้วยการมีพลังงานเพียงพอต้องเดินควบคู่กับการลดคาร์บอนตั้งแต่การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศรวมถึงการนำเซ็นเซอร์ข้อมูลและ AI มาช่วยบริหารการใช้พลังงานเช่นตรวจจับจุดที่ใช้พลังงานเกินจำเป็นและปรับการทำงานของเครื่องจักรให้เหมาะสมซึ่งสามารถช่วยลดการสูญเสียพลังงานลดต้นทุนและลดการปล่อยคาร์บอนให้ภาคอุตสาหกรรมและยังต่อยอดไปสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศการเชื่อมโยงระบบพลังงานในอาเซียนการพัฒนาบทบาทของไทยให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือและการค้า LNG ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานและรองรับการลงทุนใหม่ในระยะยาวกลุ่มปตท.จึงเดินหน้าจัดหาวางแผนและดูแลระบบพลังงานเพื่อให้ชีวิตและประเทศเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: มากันต่อนะคะการบริการจะอีก48นาทีค่ะเรื่องของการลงทุนก็คงจะต้องติดตามหลายอย่างด้วยกันนะคะอย่างเช่นในภาพใหญ่นะคะของราคาน้ำมันดิบนะคะหลังจากที่เราคงเห็นในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะน้ำมันเบรนท์กับ WTI ขยับขึ้นเช้านี้เพราะว่ามีไอเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคอลิดในกรุงริยาดนะคะเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียถูกโจมตีโดยกลุ่มฮูตีนะคะซึ่งได้รับการหนุนหลังโดยอิหร่านส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า10รายนะคะแล้วก็ข่าวการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมันด้วยนะคะเรื่องของตะวันออกกลางกลับมาเป็นที่จับตามองแล้วก็เดือดกันอีกรอบหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมันเมื่อวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมโจมตีพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่เสาร์ที่10ตุลาคมแล้วนะคะมีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บด้วยเกิดเหตุโดนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันใกล้ท่าเรือโซฮาด้วยเหล่านี้เป็นต้นทรัมป์ผู้นำสหรัฐบอกว่ารัสเซียและยูเครนก็ได้ตกลงข้อตกลงพักรบด้านพลังงานแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาโพสต์ในข้อความของเขาเองนะคะทูสโซเชียลในวันอาทิตย์การหยุดยิงด้านพลังงานในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนมีผลบังคับใช้ทันทีก็เรียกร้องให้เซเลนสกี้เนี่ยลาออกจากการเป็นประธานาธิบดีนะคะอันนี้คำประกาศเปิดเผยดังกล่าวเนี่ย ็ถือเป็นข่าวใหม่นะคะที่โดน

0: นนท์ทอมเขาพูดถึงเนาะเป็นความตึงเครียดนะคะผู้ฟังภาพของตะวันออกกลางเราจะเห็นช่วงเช้าเนี้ยค่ะ9:50 นตอนนี้พูดถึงราคาน้ำมันก็คงจะต้องมาติดตามดูกันสักหน่อยนะคะเบรนท์ตอนนี้อยู่ที่103.12ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนครูดออยล์ฟิวเจอร์ที่ในเม็กซ์90.19ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจากที่วันศุกร์นะคะคือเราจะเห็นภาพบรรยากาศของการลงทุนน้ำมันวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเพิ่มขึ้นมา0.39นะคะ WTI ปิดที่91.85ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วก็ Brent ปิดที่104.72ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนทองคำนะคะส่งมอบธันวาคมเมื่อวันศุกร์ก็เพิ่มขึ้นมา 1.43% วิ่งไปที่4,216ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค่านะคะซึ่งบรรยากาศการลงทุนอย่างดาวโจนส์ปิดเมื่อวันศุกร์ก็บวกมา 0.83% S&P 500ปิดบวกมา 0.59% อยู่ที่7,811จุด Nasdaq ปิดที่ 27,366.17 จุดก็บวกเช่นกันนะคะวันศุกร์ 0.64% หุ้นฝรั่งเศสบวกมา 0.95% ปิด7,833จุดแล้วก็ DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดบวก 1.13% ปิดที่ 25,087.27 จุดฟูซี่100ลอนดอนปิด1,552 จุดเพิ่มขึ้นมา 1.06% S&P หุ้นออสเตรเลียก็ปิดบวก 0.64% นะคะแล้วก็นิกเกอิหุ้นโตเกียวลบไป 0.02% นะคะหุ้นเกาหลีใต้ปิดทำการเมื่อวันศุกร์หุ้นไต้หวันปิดทำการแต่วันนี้ตลาดหุ้นของเอเชียก็จะมีหุ้นของนิกเกอิญี่ปุ่นปิดทำการนะคะเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติของเขาจะมีหุ้นสำคัญที่เปิดก็อย่างฮั่งเส็งฮ่องกงเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนคอสปิเกาหลีใต้นะคะแล้วก็ตลาดหุ้นออสเตรเลียเหล่านี้นะก็มีปิดตอนเปิดมาเนี่ยผสมผสานกันไปนะคะเพราะว่านักลงทุนเขายังจับตาดูความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มฮูตีอยู่นะคะซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นมันมีผลต่อพลังงานอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐด้วยนะคะเพื่อประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือว่ายังคงไว้เท่าเดิมอันนี้จะเป็นบรรยากาศของการลงทุนในช่วงเช้าวันนี้ของฝั่งของเอเชียค่ะซึ่งถ้าเราดูล่าสุดนะคะไม่นับนิกเกอินะหุ้นสำคัญของเอเชียนิกเกอิเนี่ยวันนี้ไม่เปิดนะคะพอไม่เปิดปุ๊บก็ไปดูหุ้นตัวอื่นนะคะอย่างช่วงเช้าที่ผ่านมาถ้าจะสังเกตเห็นได้บรรยากาศก็ผสมผสานอย่างที่เราเล่ากันไปแต่ตอนนี้ของฮั่งเส็งฮ่องกงกลับมาเป็นบวกนะคะได้89จุดหรือว่า 0.3% ยืนอยู่24,300จุดค่ะแล้วก็ตลาดหุ้นออสเตรเลียบวกมาได้ 0.82% ยืนอยู่ 8,787 จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนก็บวก 0.13% ยืนอยู่3,818จุดคอสปิเกาหลีใต้กลับลงแรงนะคะลบไปถึง 1.9% ตะกี้นี่เห็น 2% ด้วยซ้ำไปนะคะตอนนี้ยืนอยู่ 6,490 จุดค่ะตลาดหุ้นสิงคโปร์บวกมาได้ 0.6% นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นฝั่งของเอเชียนะคะในเช้าวันนี้ก็มีบวกมีลบกันไปนะคือหุ้นฮ่องกงก็เปิดบวกก็เป็นไปตามทิศทางของ Wall Street ด้วยนะคะหุ้นจีนเนี่ยเขาลบเพราะว่าเขาจับตาดูเงินเฟ้อกับข้อมูลการค้าของจีนอาจจะดูไอ้ข้อมูลในของแต่ละประเทศกันไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าในมุมมองของนักวิเคราะห์ต่อภาพของการลงทุนในวันนี้ค่ะอย่างนักวิเคราะห์จากทางบลทิสโก้เขาก็มองคาดการณ์ว่าหุ้นไทยเช้านี้อาจจะแกว่งแบบไซด์เวย์อัพนะคะรับอานิสงส์บอนด์ยิลด์สหรัฐชะลอตัวแล้วก็ค่าเงินบาทก็แข็งช่วยชะลอแรงขายนักลงทุนต่างชาติพร้อมลุ้น IMF ปรับเพิ่มประมาณการ GDP ไทยสัปดาห์นี้แล้วก็ติดตามการเปิดเผยผลประกอบการของกลุ่มแบงก์ให้แนวรับ1,5001,565ถึง1,570แนวต้าน1,585นะคะแล้วก็1,590ค่ะซึ่งไหลปัจจัยหนุนหลักจากเรื่องของบอนด์ยิลด์อายุ10ปีเนี่ยตอนนี้กำลังเริ่มที่จะชะลอตัวก็เป็นผลบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงนะคะที่บอนด์ยิลด์ชะลอตัวเงินบาทเริ่มกลับมาแข็งค่าค่ะเช้าวันนี้เปิดมาก็เป็นบรรยากาศแข็งค่าส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติมีสัญญาณชะลอการขายนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีการขายออกมาค่อนข้างมากแต่เริ่มเห็นการขายลดลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็พลิกกลับมาซื้อสัญญาณฟิวเจอร์อีกรอบหนึ่งนะคะปัจจัยสำคัญสัปดาห์นี้ติดตามไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group นะคะซึ่งก็เป็นเวทีสำคัญของเราด้วยแล้วก็ลุ้น IMF จัดปรับเพิ่มคาดการตัวเลขเติบโต GDP ไทยปัจจุบันคาดไว้ไม่ถึง2นะ คะที่ 1.9 ก็ต้องมาตามการเปิดเผยรายงานเป็นทางการวันพรุ่งนี้นะคะและสัปดาห์นี้ต้องติดตามการเปิดเผยผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนนี่ก็สำคัญนะคะของบจ.กลุ่มธนาคารพาณิชย์จะเริ่มทยอยแจ้งงบการเงินไม่ว่าจะเป็นทิสโก้ในวันพุธนี้ซึ่งมองว่าหากผลการดำเนินงานกลุ่มธนาคารไม่ออกมาแย่กว่าคาดจังหวะนี้ก็ถือเป็นระดับราคาที่น่าสนใจที่สำหรับเข้าสะสมหุ้นกลุ่มแบงค์นะคะอันนี้คือมุมมองของทิสโก้ค่ะเดี๋ยวยังไงก็คงจะได้มาดูกันอีกทีหนึ่งช่วงตลาดเปิดนะคะช่วงนี้พักก่อนสักครู่เดียวค่ะสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
6: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
8: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
8: ในวันแรกของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดการสำคัญในการร่วมเสวนากับผู้นำระดับโลกโดยจะร่วมหารือกับนายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกนางคริสตาลีนาจอร์เจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์พร้อมด้วยผู้นำองค์กรชั้นนำมุ่งเน้นหารือถึงการดึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงานและโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขนาดเล็กหรือ small AIซึ่งเป็นการผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้โดยออกแบบมาให้เหมาะสมกับข้อจำกัดด้านภาษาโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณท้องถิ่นเพื่อให้กลุ่มประเทศเหล่านี้สามารถเปลี่ยนผ่านจากการทดลองใช้เทคโนโลยีไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างและยังมีกิจกรรมและหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจอื่นๆเช่นงานเสวนาเปิดเวทีให้ตัวแทนผู้นำเยาวชนจากเอเชียได้ร่วมกันพูดคุยถึงทิศทางและโอกาสใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ในยุคที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นต้นปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุมพื้นที่20จังหวัดและกรุงเทพมหานครนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่20จังหวัดได้แก่พิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและชลบุรี รวมถึงกรุงเทพมหานครรวม100อำเภอ804ตำบล 5,947 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 98,595 ครัวเรือนโดยปภ.ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วทั้งนี้ได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจความเสียหายจะทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและเตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดตรังติดตามการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยในช่วงปลายปี2569เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานจะทำข้อมูลเชิงลึกเชิงพื้นที่พร้อมให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ถูกต้อง
9: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมของแต่ละหน่วยงานในการรับมือกับสาธารณภัยในช่วงปลายปี2569โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลเชิงลึกเชิงพื้นที่พร้อมให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะนอกจากนี้ยังได้ติดตามการดำเนินการขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตรังดำเนินการไปแล้ว29แห่งคงเหลือ71แห่งที่จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังยังได้กำชับเรื่องศูนย์พักพิงซึ่งจะต้องมีน้ำไฟและสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมใช้งานด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
2: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร์
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา
6: ในการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: อ่ะ10นาฬิกา10นาทีกลับมาดูตลาดกันหน่อยนะคะตอนนี้เซ็นดิ้ง 1,570.84 จุดค่ะลบไป 6.81 จุดนะคะวอลุ่มก็ตอนนี้ 9,274 ล้านบาทนะคะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1คือเดลต้านะคะ264บาทลบ4บาทลบไป 1.49% KTB 41บาท75ลบ25สตางค์SCC 262บาทลบ6บาทค่ะท็อป71บาท75สตางค์ลบไป3บาท50นะคะลงไปแรงเหมือนกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นภาพบวกคือ K-Bank กสิกรไทย230บาทค่ะบวกมา2บาทนะคะท่ามกลางบรรยากาศของการลงทุนวันนี้ค่อนข้างที่จะผันผวนนะคะถ้าเป็นตลาดต่างประเทศอย่างที่เราได้พูดถึงกันไปนะคะมีบวกมีลบสลับกันไปจากบรรยากาศที่ยังคงกังวลจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่กลุ่มฮูตีถล่มสนามบินของทางซาอุดิอาระเบียนะคะก็มีผลต่อภาพของเรื่องของพลังงานกันต่อเนื่องเลยส่วนตลาดหุ้นที่เปิดนะคะยกเว้นนิกกี้ปิดวันนี้หมายถึงว่าปิดทำการนะคะวันนี้ไม่เปิดหางเส็งตอนนี้ก็เป็นบวกอยู่87จุดค่ะบวก 0.36% ยืนอยู่ 24,298 จุดตลาดหุ้นออสเตรเลียก็ 8,789 จุดบวกมา72จุดจีนนะคะตอนนี้กลับมาเป็นลบ3จุดเล็กน้อยนะคะยืนอยู่ 3,810 จุดนะคะแต่ว่าที่ลงไปแรงอีกเจ้าหนึ่งนั่นก็คือคอสปิกเกาหลีใต้นะคะตลาดหุ้นเกาหลีใต้ที่มาเป็น 6,466.64 จุดลบไปถึง 2.4% นะคะลงไป159จุดในช่วงเช้าวันนี้ค่ะเป็นความกังวลที่เกิดขึ้นนะคะจากสถานการณ์ต่างประเทศล้วนๆนะคะของบ้านเราก็เดี๋ยวคงจะต้องติดตามดูผลประกอบการที่ทยอยออกมาแล้วก็เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม IMF World Bank 2026นะคะส่วนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตั้งแต่เช้าติดตามข่าวบอกว่าเปิดเผยว่าสหรัฐเล็งที่จะร่วมวงกับซาอุดิอาระเบียถล่มฮูตีนะคะหลังจากเจอเหตุโจมตีที่สนามบินริยาดเดี๋ยวจะร่วมมือกันพอข่าวนี้ออกมาก็ยังเป็นประเด็นที่ทำให้หลายฝ่ายภาพของนักลงทุนที่ยังมีความกังวลใจต่อกันนะคะว่ามันจะไปในภาพไหนยังไงส่วนเรื่องของค่าเงินบาทนะคะวันนี้บ้านเราแน่นอนที่เราเกริ่นไปก็แข็งค่านะคะเปิดมา33บาท51สตางค์นะคะซึ่งทางกรุงไทย Global Markets จากธนาคารกรุงไทยคุณภูนพันธิตพิบูลเนี่ยมองว่าในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเคลื่อนไหวไร้ทิศทางที่ชัดเจนก็มีจังหวะแข็งค่าขึ้นเข้าใกล้โซนแนวรับ33บาท50ต่อดอลลาร์ค่ะตามจังหวะอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ที่มาพร้อมกับการรีบาวขึ้นบ้างของราคาทองแนวโน้มค่าเงินบาทประเมินว่าแม้โมเมนตัมการอ่อนค่าของเงินบาทได้อ่อนลงบ้างแต่ว่าเงินบาทเสี่ยงผันผวนสูงลักษณะ True Velix นะคะขึ้นอยู่กับการปรับมุมมองของผู้เล่นในตลาดต่อแนวโน้มดอกเบี้ยเฟดซึ่งต้องรอลุ้นรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐเช่นอัตราเงินเฟ้อสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะนอกจากนี้ก็จับตาทิศทางราคาทองฟันโฟลว์นักลงทุนต่างชาติรวมไปถึงการเคลื่อนไหวของเงินเยนญี่ปุ่นนะคะที่จะไปส่งผลกระทบต่อทิศทางเงินบาทด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนฝั่งไทยค่ะตลาดรอติดตามการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026ที่จัดขึ้นไปแล้วนะคะเช้าวันนี้เป็นวันแรกนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะส่วนการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่ามีเข้ามาร่วมงาน 15,000 รายจาก191ประเทศทั่วโลกและอาจจะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยราว 1-2,000 ล้านบาทเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่ามีหุ้นตัวไหนที่รับ กี่ยวกับการประชุม IMF World Bank 2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพบ้างนะคะแต่หลายคนคงทราบใช่ไหมคะวันนี้ถนนจะโล่งหน่อยนะเพราะว่าวันนี้12ข้าราชการกรุงเทพชาวกรุงเทพจะเป็นวันหยุด Work from home นะคะคือทำงานนั่นแหละแต่ทำงานที่บ้านบางส่วนที่อาจจะทำที่บ้านไม่ได้ก็มาบ้างนะคะแต่ว่าจะน้อยลงส่วนพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดวันณวมินทร์มหาราชนะคะ13ตุลาคม14 Work from home 15 Work from home 16เป็นวันหยุดพิเศษที่มติครม.ออกมานะคะในช่วงของการเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank 2026ค่ะแต่ในภาคเอกชนก็อาจจะมีบางหน่วยงานที่ Work from home เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าใกล้ๆโดยรอบของจุดที่โรงแรมที่พัก22โรงแรมหรือแม้แต่ว่าที่ทำงานใกล้กับจุดศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะการเดินทางเข้ามาถึงเหล่านี้ก็อาจจะลำบากนะคะเพราะว่ามีถนนหลายสายที่ปิดทำการก็อาจจะอยู่ที่การพิจารณาของแต่ละบริษัทนะคะให้ทางพนักงานอยู่ที่บ้าน work from home ไปเช่นเดียวกับข้าราชการนะคะถ้าเป็นชั้นในนะแต่นั่นแหละค่ะการเดินทางอาจจะไม่สะดวกนะคะลองเช็คดูเส้นทางที่เขามีการปิดนะคะมีจุดไหนอย่างไรแล้วก็เข้มตรงจุดไหนอย่างไรชาวกรุงเทพวันนี้ที่เป็นพนักงานเอกชนที่จำเป็นที่บริษัทเราไม่ได้สั่งให้ work from home เราก็ต้องเข้ามาตามที่นายบอกนะคะเจ้านายบอกก็ต้องเข้าไม่เข้าก็อาจจะมีผลต่อเงินเดือนบ้างต้องลาบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะว่าในภาพของบริษัทแต่บริษัทเนี่ยนะคะอาจจะแตกต่างกันไปนะคะในการบริหารงานของแต่ละที่มันจะแตกต่างกันเนาะบางทีก็อาจจะชิวๆบางที่ก็จำเป็นที่จะต้องเข้าบางที่ก็ไม่อยากให้อยู่บ้านทำงานบ้านทำงานยังไงฉันก็จะให้พวกเธอมาทำงานก็แล้วแต่เหตุผลเขาอาจจะมีในส่วนของเหตุผลแต่ละบริษัทกันไปเนาะอันนี้ก็จะได้แจ้งให้ทราบนะคะส่วนภาพของเรื่องการวิเคราะห์นะเกี่ยวกับหุ้นที่จะได้ประโยชน์จากการรับอานิสงส์ประชุม IMF World Bank 2026นะคะมาดูกันหน่อยจากโบรกเกอร์นะคะที่มีความเห็นออกมาดูจากสำนักข่าว eFinance ไทยเข้าไปสำรวจความเห็นจากบริษัทหลักทรัพย์บล.ทั้งหมด5แห่งพบว่าการประชุมดังกล่าวจะส่งผลบวกโดยตรงถึงบจ.ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย9บริษัทค่ะ อย่างฝั่งของ InnovateX นะคะมองว่าหุ้นที่ได้รับอานิสงส์การที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026คือหุ้น CPO นะคะยอดขายร้านค้าพุ่งจากผู้ร่วมงาน CPN จากการประชุม IMF เนี่ยหนุนท่องเที่ยวแล้วก็ AOT ค่ะ3ตัว ERW ด้วยนะคะหนุนท่องเที่ยวเซ็นเทลก็หนุนท่องเที่ยวค่ะโรงแรม CRC ยอดขายค้าปลีกที่ผู้ประกอบการเลิกประชุมแล้วก็ไปช้อปปิ้งอะไรพวกนี้นะคะก็เนี่ยก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7จะเป็นเกี่ยวกับค้าปลีกเกี่ยวกับหุ้นท่องเที่ยวเกี่ยวกับหุ้นโรงแรมเหล่านี้อย่างมิ้นท์นะคะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่บล.ยวนต้าประเทศไทยมองว่าโรงแรมในกรุงเทพของมิ้นท์มีจำนวนมากนะคะราคาเหมาะสมก็30บาท50อัพไซด์ไปถึง 49.51% กันเลยทีเดียวนะคะของยวนต้าให้2ตัวนะคะที่รับอานิสงส์จากการประชุมรอบนี้ก็จะเป็นมิ้นท์กับเซ็นเทลโรงแรมในกรุงเทพก็มีเยอะเช่นเดียวกันนะคะอัพไซด์มาราคาเหมาะสมต่อหุ้นที่50บาทต่อหุ้นค่ะส่วนกสิกรไทยให้มาทั้งหมด5ตัวนะคะให้มิ้นท์คือจะเป็นภาพท่องเที่ยวหมดเลยนะคะเกษตรกรไทยให้มิ้นท์ AWC ERW Sentel แล้วก็ AOT ค่ะอัพสูงสุดนี้จะเป็นตัวมิ้นท์นะคะให้ 46.57% กันเลยทีเดียวให้29บาท90สตางค์ส่วนบล.กรุงศรีให้การบินไทยให้ AWC ให้ AOT ให้ ERW แล้วก็ Sentel ค่ะก็มองว่าการประชุมรอบนี้หนุนท่องเที่ยวนะคะส่วน Asia Plus ให้ AOT AWCERW แล้วก็ Sentel เช่นเดียวกันนะคะซึ่ง9บริษัทดังกล่าวเป็นหุ้นในดัชนีเซ็ตร้อยทั้งหมดเลยกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสันทนาการติดโผมากที่สุด3บริษัทนะคะรองลงมาคือกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ค่ะและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็ติดโผ2บริษัทเท่ากันนะคะ Sentel ก็เป็นหุ้นที่ทุกโบรกเกอร์แนะนำหมดเลยค่ะทุกโบรกเกอร์ที่เราอ่านมาเพราะว่าบมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่าเป็นบริษัทที่โบรกเกอร์ทั้ง5แห่งมองว่าน่าจะได้รับประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้มากสุดเลยก็เลยทำให้5 5 5 5 แห่งนะโบรกเกอร์5แห่งให้เซ็นเทลกันพร้อมใจต้องมีเซ็นเทลด้วยติดหนึ่งในนั้นนะคะได้ผลบวกในภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในประเทศได้รับความเชื่อมั่นมากขึ้นจากการจัดงานดังกล่าวด้วยแล้วก็เซ็นเทลยังมีจำนวนโรงแรมในกรุงเทพเยอะด้วยน่าจะมีผู้เข้าร่วมงานใช้บริการเซ็นเทลเยอะนะคะรองลงมาคือบมจ.ดิเอราวัณกรุ๊ปค่ะที่มีนักท่องเที่ยวแนะนำตรงกัน4แห่งนะคะ ERW คือสอดคล้องด้วยเหตุผลกับเซ็นเทรลนี่แหละค่ะว่าหลังเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพจบลงจะทำให้ความเชื่อมั่นในเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศฟื้นตัวสะท้อนจากการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมงานดังกล่าวของไทยเช่นเดียวกับบมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT ที่มีนักวิเคราะห์แนะนำตรงกัน4แห่งเนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมงานโดยตรงจะมีประมาณ10,000คนซึ่งต้องใช้บริการสนามบินของ AOT การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวของไทยจะทำให้ความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวในประเทศฟื้นตัวส่งผลให้ยอดใช้บริการสนามบินแนวโน้มปรับตัวขึ้นในระยะถัดไปอีก2บจ.โบรกเกอร์แนะนำมากกว่า1แห่งก็คือ AWCนะคะบมจ. Asset Workshop นะคะแล้วก็นักวิเคราะห์แนะนำตรงกัน2แห่งก็คือ Mint นะคะ Miner International นะคะเพราะว่าแนะนำตรงกัน2แห่งเช่นเดียวกันส่วนเรื่องของ CPO เนี่ยค่ะซึ่งสำรวจราคาหุ้นที่ซื้อขายณปัจจุบัน CPO เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่อัพไซด์ทะลักทะลวงถึง 52% กันเลยทีเดียวนะคะมากสุดแล้วล่ะ 52.94% ค่ะเพราะนักวิเคราะห์ประเมินราคาเหมาะสมไปที่65บาทต่อหุ้นรองลงมาคือมิ้นท์นะคะมีอัพไซด์ 46.57 ถึง 49.51 ถูกนักวิเคราะห์ประเมินราคาเหมาะสมไว้ที่29บาท90ถึง30บาท50สตางค์ต่อหุ้นนะคะอันนี้ก็คือเผื่อว่าใครสนใจลองเข้าไปดูติดตามรายละเอียดกันก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกของการจัดการประชุมค่ะส่วนเรื่องของสมุนไพรนะคะวันนี้วันจันทร์เรามีนัดกับอาจารย์สุภาพรปิติพรจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะวันนั้นที่เราคุยกันในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปเหล่านี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจที่อาจารย์ได้พูดออกมาคือเกี่ยวกับเรื่องของถั่วงอกนะที่อาจารย์ได้บอกว่าถั่วงอกมันคือปลูกง่ายอ่ะในระหว่างน้ำท่วมหรือว่าเกิดสงครามเนี่ยนะถั่วเขียวเนี่ยเราไปหว่านนะมันขึ้นมานะมันก็สามารถที่จะกินได้ละนะคะอาจจะกินคลุกเกลือกินมันก็จะง่ายหรือบางคนเอาไปพงไปผัดอะไรเหล่านี้เรื่องเล่าเกี่ยวกับถั่วงอกวันนั้นที่อาจารย์พูดถึงก็น่าสนใจวันนี้ก็เลยจะพูดคุยกับอาจารย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องพวกอาหารที่เราอาจจะเก็บไว้ใช้เองไม่ตกจะเป็นต้องซื้อต้นทุนก็ต่ำด้วยยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะด้วยสภาพอากาศเช่นนี้เหล่านี้เป็นต้นค่ะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีคุณเตยแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
7: ค่ะวันนั้นก็อาจารย์แตะไปเนาะวันนั้นเราคุยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมแล้วอาจารย์ก็แนะนำเกี่ยวกับว่ามีอะไรนะเรื่องของถั่วงอกใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่าปลูกง่ายกินดิบก็ง่ายคลุกเกลืออ่ะก็กินได้ละสมัยก่อนหรือแม้แต่ว่าตอนนี้เขาก็จะมีเห็นสมุนไพรอภัยภูเบศรบอกว่าเป็นถั่วงอกดองนะอาจารย์แล้วเตยแอบเห็นพวกผักบุ้งดองผักบุ้งไทยดองหรืออะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะอาจารย์ก็เลยชวนอาจารย์มาคุยเรื่องนี้กันสักหน่อยเพราะบางคนอาจจะมองว่าของดองมันจะดีเลยนะคะเพราะว่ากินของดองมันไม่น่าจะดีนะแต่ว่าที่เราฉายภาพกันว่าไอ้วันนั้นเนี่ยก็คือประโยชน์มันก็เยอะเหมือนกันนะอาจารย์จากเรื่องของถั่วอย่างถั่วงอกเหล่านี้เป็นต้นนะคะเชิญค่ะอาจารย์
4: ค่ะพอมีสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยทำให้พี่คิดว่าการเตรียมการของเราเนี่ยน่าจะมีอะไรบ้างนะคะทั้งในเรื่องของครัวเรื่องของยาแล้วก็ความรู้ในการรู้ว่าสิ่งรอบๆตัวของเราอะไรกินได้บ้างนะคะทีนี้ในเรื่องของครัวเนี่ยพี่คิดถึงอะไรที่แบบสมมติว่าเราไม่มีไฟฟ้าไม่มีแก๊สไม่มีอะไรเงี้ยนะถ้ามีถั่วเขียวแห้งเนี่ยแล้วเราดองเราเพาะถั่วงอกเป็นเนี่ยเราไม่มีไฟเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีอาหารที่ให้พลังงานได้ระดับหนึ่งมีกากใยแล้วก็ถ้าครัวของเราเนี่ยมีเกลือมีน้ำส้มมีเครื่องเทศพวกหอมกระเทียมเก็บไว้เนี่ยเราคิดว่าเรารอดระยะหนึ่งนะคะแค่เรามีน้ำสะอาดที่จะมาดองนะคะถั่วเขียวอย่างที่บอกอ่ะเราสภาพที่ไม่มีไฟเนี่ยถ้าเราแต่ถ้าเราแบบว่าเพาะถั่วงอกเป็นเด็กๆเราเคยเพาะกันใช่ไหมคะเพาะถั่วงอกเนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายๆนะคะเราก็ถั่วเขียวเนี่ยมาล้างแล้วก็แช่น้ำ 6-8 ชั่วโมงอย่าให้ข้ามคืนเพราะมันจะเน่าแล้วก็เทน้ำทิ้งออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่พวกแบบอะไรที่มันชุ่มให้ชุ่มแต่ไม่แช่ให้มีความชื้นเก็บในที่มืดเพราะถ้าโดนแสงเนี่ยมันจะแข็งนะคะเราก็เก็บในที่มืดคือให้ชุ่มเก็บในที่มืดนะคะแล้วเราก็ลดด้วยน้ำสะอาดวันละ 2-3 ครั้งนะคะ แล้วก็ทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำแล้วก็เก็บในที่มืดคือให้เขาหายใจได้อ่ะแต่อย่าไปแช่น้ำเลยสัก 2-3 วันอ่ะจะได้ถั่วงอกเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดมีปัญหาโอ้โหแบบติดเกาะมีคนหลงลืมติดต่อใครไม่ได้มีถั่วเขียวเนี่ยแล้วพอถั่วงอกเป็นเนี่ยแล้วที่บ้านเราต้องเตรียมตั้งแต่แบบที่อยากให้เตรียมครัวที่แบบว่า มีตั้งแต่เครื่องเทศน้ำปลาน้ำส้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เราก็จะต้องถั่วงอกที่แบบอร่อยกรุบกรอบซึ่งเรามีน้ำสะอาดเนี่ยควรจะต้องตุนอยู่แล้วเป็นพื้นฐานนะคะแล้วเราก็ก่อไฟนะคะวิธีถ้าเกิดใครก่อไฟได้ก็ก่อก่อไม่ได้เนี่ยถั่วงอกก็จะย่อยง่ายถ้ากินถั่วเขียวดิบในท้องเราจะอืดเพราะว่ามันมีสารที่ย่อยยากนะคะเราคงไม่กินถั่วเขียวดิบอยู่แล้วต้องไปต้มนะคะในการกระบวนการงอกเนี่ยมันมีพลังของชีวิตพวกวิตามินซีพวกสารโพลีฟีนอลพวกแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆก็เพิ่มขึ้นเกลือแร่พวกโพแทสเซียมอะไรก็อยู่ครบนะคะเพราะฉะนั้นการที่แบบเขาเรียกว่าพลังของชีวิตไม่ใช่เฉพาะถั่วเขียวนะบางทีมีการแบบว่าอะไรที่งอกๆอ่ะจะมีพลังเช่นหน่อไม้จริงหน่อไม้นี่มีประโยชน์นะแต่เขามีธาตุไฟสูงนะคะถั่วงอกก็จะเป็นที่ชุ่มกินง่ายไม่ต้องใช้ไฟมีวิตามินซีสูงถ้าเรามีอยู่ในครัวเราในช่วงที่วิกฤตเนี่ยเราสามารถใช้ช่วยชีวิตเราได้นะคะถ้ารู้จักวิธีในการเพาะถั่วงอกแล้วเรามีถั่วงอกเตรียมไว้มีน้ำสะอาดเตรียมไว้นะคะทีนี้อาจารย์ทำบางคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเราเพาะถั่วงอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีอะไรที่แบบจะคล้ายๆว่าสามารถที่จะสร้างโปรไบโอติกนะคะเดี๋ยวนี้คนเริ่มจะรู้จักละนะคะจริงๆแล้วอะไพพูเบตเราเริ่มทำเรื่องผักดองครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2556นะคะเป็นปีที่เราเขียนหนังสือเรื่องของสมุนไพรท้องไส้ในวิถีอาเซียนเพราะว่าเราไปอ่านเจองานเล็กๆอันหนึ่งไปฟังอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะท่านก็แบบว่าตอนนี้ท่านทำงานให้ญี่ปุ่นนะคะเพื่อไปสำรวจว่าแอปผักพื้นบ้านของบ้านเราเนี่ยมีโปรไบโอติกไหมนะคะแต่พอพี่ขอเอกสารท่านบอกสูตรท่านให้ไม่ได้จริงๆเพราะญี่ปุ่นเป็นคนจ้างให้ท่านศึกษานะคะพี่ก็เลยใช้เงินมูลนิธิเนี่ยในการศึกษาผักดองนะคะก็พบสิ่งมหัศจรรย์ว่าผักดองพื้นบ้านของเราเนี่ยมีโปรไบโอติกที่ต้องส่งไปตรวจอเมริกาว่ามันเกาะลำไส้ดีไหมมันเป็นโปรไบโอติกดีไหมปรากฏว่าตัวที่ท็อปคือผักเสี้ยนหอมดองอะไรเงี้ยนะคะผักกาดที่เป็นผักกาดพื้นบ้านอะไรนะคะเป็นตัวที่มีโปรไบโอติกสูงจริงๆแล้วเนี่ยโปรไบโอติกเนี่ยถูกค้นพบมาไม่นานมานี้นะคะก็เป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นเพื่อนเราตั้งแต่เกิดมากับน้ำนมแม่อยู่กับเราทำหน้าที่เกี่ยวกับดูแลสุขภาพองค์รวมนะคะก็ดูแลตั้งแต่ระบบภูมิคุ้มกันดูแลลำไส้ดูแลระบบของระบบนิเวศของแบคทีเรียจริงๆแบคทีเรียก็มีทั้งตัวดีตัวร้ายตัวร้ายก็มีประโยชน์ในการที่จะไปช่วยย่อยแป้งที่ย่อยยากแล้วก็ทำเป็นช็อตเชนแฟตตี้แอซิดที่จะทำให้ลำไส้เราแข็งแรงทีนี้ในการที่เราเรื่องโปรไบโอติกนี่หลายคนก็จะรู้ว่าเรากินพวกแบบว่าโยเกิร์ตนมเปรี้ยวเพราะว่าเรื่องของผักดองเนี่ยมันมีทุกวัฒนธรรมในบ้านอื่นเมืองอื่นเขาไม่มีผักแล้วผักดองเนี่ย
7: ของผักดองนี้ที่เตยเห็นชัดอาจารย์อย่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเนาะอาจารย์เนาะเยอะสุดนะ
4: ใช่ใช่เกาหลีเนี่ยเขาก็ดองผักไม่ได้ทุกฤดูเลยนะไม่ได้กินเสี่ยวดองจากบ้านเราเกี่ยวข้องกับอุณหภูมินะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวของไอ้โปรไบโอติกเราก็รู้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราจะสร้างโปรไบโอติกซึ่งไอ้น้ำผักเส้นดองแบบช้อนชานี่คืออาจจะเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ที่นมที่ขายอยู่เพราะต่างประเทศไม่มีผักก็มีแต่นมนะคะคือตัวของโปรไบโอติกนี่ก็คือเป็นระบบอาหารระบบทางเดินอาหารภูมิคุ้มกันปฏิกิริยาภูมิแพ้อะไรเหล่านี้นะคะทีนี้ในการดองผักไม่ใช่ว่าผักแต่ละอย่างเนี่ยจะดองได้หมดนะคะผักเนี่ยคือผักที่เลือกมาเนี่ยผักบางอย่างเนี่ยเขาสามารถคุมเชื้อแบคทีเรียที่เราไม่ต้องการเราต้องการแบคทีเรียที่แบบเป็นสร้างกรดนะคะแล้วก็ระหว่างการที่มีกรดเนี่ยมันก็ select เชื้อที่เป็นโปรไบโอติกนะคะทำให้เชื้อที่ทนกรดได้เติบโตเพราะฉะนั้นในผักแต่ละอย่างเนี่ยบางทีเราต้องใส่เครื่องเทศ ถั่วงอกก็เป็นตัวหนึ่งนะคะที่มีความเสี่ยงที่จะเน่าเหมือนกันนะคะเราก็จะต้องแบบว่าคิดง่ายๆก็คือใส่พวกเครื่องเทศพวกใส่ต้นหอมบางทีเราเห็นไหมว่าดองใส่บวมทีต้องคู่กับหอมหรือต้องใส่กระเทียมลงไปด้วยนะคะคือผักดองบางอย่างเนี่ยจะเน่าถ้าหากว่าเกลืออาจจะเค็มเกลือมีก็อาจจะเค็มไปเพราะฉะนั้นผักดองเนี่ยจะเห็นว่ากิมจิเขาจะมีพริกมีผักหลายๆอย่างนะคะอย่างไอ้กะหล่ำปลีเราดองได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องเทศอย่างพวกผักบางอย่างในเช่นถั่วมะเขือนะคะผักกาดที่มันมีน้ำเยอะๆแล้วอ่อนแอเนี่ยแตงกวงแตงกวาเพียต้องใส่พวกพริกพวกอะไรลงไปด้วยนะคะในส่วนของถั่วงอกเนี่ยและบางครั้งเราต้องใส่น้ำส้มไปช่วยเพราะว่าน้ำส้มเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการซีเล็กเชื้อก็คือทำให้เชื้อที่เป็นโปรไบโอติกเนี่ยเติบโตเชื้อที่เราไม่ต้องการเนี่ยแบบว่าถูกซีเล็กหมายถึงว่าไม่โตนะคะจะช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อหรือช่วยฆ่าเชื้ออ่อนๆนะคะพวกกะหล่ำดงกะหล่ำดอกถ้าจะดองนี่ต้องใส่นะคะในส่วนของถั่วงอกเนี่ยไม่เป็นอะไรที่ถ้าเกิดเราจะดองเนี่ยอาจจะต้องกะนิดนึงนะคะอาจจะถอยพวกกระเทียมพริกเนี่ยช่วยคุมเชื้อนะคะแล้วก็ต้องมีการตวงนะคะเพราะในถั่วงอกดองเนี่ยโดยมากเราก็จะใช้ถั่วงอกนะคะก็ใช้ถั่วงอกสักสมมติว่าถั่วงอกสักครึ่งกิโลนะคะน้ำสะอาดก็ประมาณครึ่งหนึ่งของถั่วงอกนะคะครึ่งหนึ่งของถั่วงอกหรือใช้500กรัมน้ำสะอาดก็ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะก็ใส่น้ำส้มสายชูเนี่ยไปเท่ากับน้ำสะอาดคือปริมาณระหว่างน้ำส้มสายชูแท้เนี่ยกดประมาณ 5% นะแล้วก็ใส่แบบเท่าๆกับน้ำนะคะแล้วก็ใส่ถั่วงอกลงไปนะคะสมมติว่าเราใช้ถั่วงอกครึ่งกิโลน้ำกับน้ำส้มเนี่ยอย่างละครึ่งก็อย่างละ250น้ำท่วม 5% นะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลคือน้ำถั่วงอกน้ำตาลน้อยซึ่งบางทีเราก็ใส่น้ำซาวข้าวในถั่วงอกเนี่ยน้ำตาลไหนเราต้องการให้ไปเลี้ยงเชื้อเนี่ยเราก็ใส่ไปสัก 2-3 ช้อนโต๊ะใส่เกลือสัก2ช้อนชาใส่กระเทียมสัก 3-5 กลีบพริกสดนะคะแล้วก็ขิงซอยอะไรเหล่านี้เนี่ยสูตรถั่วงอกดองนี่ก็คือแนะนำให้ใส่พวกเครื่องเทศแล้วก็แนะนำให้ลวกสักประมาณ1-2ลวกนิดนึงแล้วก็ใส่มาใส่น้ำเย็นจัดเนี่ย
8: จุ่มน้ำเดือดเดือดแล้วเราแบบว่า
4: เราใส่น้ำเย็นจัด
8: เป็นน้ำเย็น
4: มันจะเกาะแล้วก็ใส่น้ำเย็นเนี่ยจะเกาะขึ้น
8: อันนี้สูตรอย่างนี้ก็คือกับผักอื่นก็ได้นะจ๊ะเนาะที่จะทำให้กรอบ
4: ใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจในเรียกว่าไม่มั่นใจในผักสะอาดไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ลวกน็อกน้ำใช้น้ำร้อนลวกจัดแล้วก็มาน็อกเย็นๆผักก็จะกรอบขึ้นนะคะก็น้ำดองเราก็จะเตรียมไว้ก่อนอย่างที่บอกนะคะคือจริงๆแล้วเรื่องของการดองเนี่ยเป็นศิลปะนะคะแล้วก็ที่จะเล่าให้ฟังในตอนนี้ก็คือว่าตัวของถั่วงอกเนี่ยจริงมีโปรตีนสูงนะคะแล้วก็โปรตีนคาร์โบไฮเดรตสูงถ้าเราต้มถั่วเขียวเนาะแต่ถ้าเกิดเรามาทำเป็นถั่วงอกเนี่ยน้ำตาลก็น้อยอะไรก็น้อยลงแต่เราจะได้พวกวิตามินซีได้สารที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะช่วยดูแลสุขภาพในอีกทางหนึ่งแล้วก็ช่วยเรื่องของระบบย่อยอาหารต่างๆนะคะก็คิดว่าการเตรียมตัวเนี่ยการที่เรามีถั่วเขียวติดบ้านเนี่ยในสถานการณ์ที่เราไม่มีแก๊สไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรเนี่ย
8: มันสามารถที่จะอาจารย์ถูกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์เห็นไหมอยู่ๆรถไฟดับอยู่ๆรถไฟไหม้ค่ะมันแตกเยอะเนาะการใช้พลังงานที่มันเกิดขึ้นเยอะอะไรเงี้ยเผื่อไว้
4: ใช่ค่ะคือสมัยเราเด็กๆอ่ะพี่ว่าวิชาหนึ่งที่เราเรียนคือเพาะถั่วงอกนี่แหละเรามีเด็กสมัยนี้ก็จะเรียนอยู่
8: ง่ายสุดละถ้าเพาะถั่วงอกว่าไม่งอกนี่ก็คือจะโหสุดมากเหมือนกันนะอาจารย์เคยไหมคะอาจารย์ยกแรกอ่ะเหมือนว่ามันจะไม่ขึ้นแต่เติมว่าไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่จะขึ้นนะ
4: ถ้าเกิดว่าเราไม่ให้เขาจมน้ำคือต้องรู้ว่าเขาต้องหายใจเขาต้องการความชุ่มชื้นที่มืดมีการถ่ายน้ำนะคะก็คือต้องมีการถ่ายน้ำเนี่ยอะไรอย่างที่เราเอาแบบเก็บในที่มืดให้ชื้นชื้นเราแช่น้ำ 6-8 ชั่วโมงแช่ก่อนนะเพื่อให้เปลือกเขานิ่มนะแล้วเทน้ำทิ้งล้างแล้วก็ใส่พวกตะแกรงหม้อหรืออะไรที่เจาะรูอ่ะแบบว่าที่แบบที่แบบว่าให้ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ให้ชื้นแต่ไม่แช่น้ำเก็บในที่มืดแล้วก็ล้างน้ำวันละ 2-3 ครั้งแล้วก็ 2-3 วันเนี่ยเราก็จะได้ถั่วงอกเนี่ยงอกออกมานะคะซึ่งถ้าเกิดจะชอบงอกยาวหน่อยก็ใช้เวลา 3-4 วัน นะคะอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆเลยคืออย่าให้จมน้ำเดี๋ยวก็สำลักน้ำเข้าหายใจไม่ได้ต้องให้เข้าใจได้ต้องมืดนะคะต้องชุ่มชื้นนะคะถ่ายน้ำวันละ 2-3 ครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรเพาะถั่วงอกที่ทุกคนทำได้แล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายคือเขาก็ยังมีพวกโปรตีนพวกอะไรอยู่บ้างนะคะไม่ได้เท่ากับถั่วเขียวแต่ว่าถ้าเกิดถั่วเขียวดิบแล้วกินไม่ได้แน่ๆถ้าเราไม่มีอะไรต้มแต่ถ้าต้มเนี่ยเราก็ได้พลังงานได้สารอาหารแต่พวกวิตามินซีพวกสารแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยก็จะน้อยกว่าที่เราเอามาทำให้เป็นถั่วงอก
8: เพราะว่าตอนหลังๆมาหลายคนก็จะเริ่มแบบว่ารู้สึกว่าถั่วงอกมันจะมีสารนู่นสารนี่ใช่ไหมล่ะจะก
4: ิน
8: ด
4: ิ
8: บ
4: เพราะเองเลยค่ะ
8: ก็เพราะเองเลย
4: เพราะเองเลยคือมีประโยชน์มากมายวิตามินซีโพลีฟีนอลฟลาวานอยด์เพิ่มกับความให้เรารับมือกับความเครียดโดยเฉพาะในช่วงน้ำท่วมหรือภาวะที่เราจะต้องแบบติดต่อใครไม่ได้อะไรเงี้ยเราจะเครียดแต่ถั่วงอกเนี่ยจะมีสารเหล่านี้ก็จะทำให้เราด้านความเครียดที่อาจจะเกิดจากภูมิคุ้มกันเราต่ำลงอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าถั่วงอกเองก็อย่างที่บอกค่ะมีวิตามินซีสูงขึ้นการที่จะงอกเป็นชีวิตใหม่เนี่ยก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนจะมีสารที่เป็นแบบมีประโยชน์นะคะในการที่จะทำให้เรารอดจากการติดเชื้อรอดจากภาวะเครียดแอนตี้สารพิษต่างๆค่ะ
8: ค่ะเตยเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินถั่วงอกดองมากเหมือนกันอาจารย์สมัยก่อนก็เวลาเราไปกินแบบว่าของขนมจีนทางใต้น่ะจ้ะเนาะเขาจะมีพวกผักดองเยอะเหมือนกันนะอะไรที่เป็นดองๆที่ผักกินกับขนมจีนเครื่องเคียงก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็จะมีพวกถั่วงอกมีพวกถ้าเตยจะมีผักบุ้งมีแครอทอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นคือจะเป็นดองแบบอีกเปรี้ยวเปรี้ยวหน่อยๆอะไรประมาณเนี้ยจะคล้ายกันแม่อาจารย์แบบนั้นอ่ะ
4: ใช่
8: เหมือนกัน
4: ใช่ค่ะคือพี่รู้สึกว่าภูมิปัญญาในการดองผักเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาของอาเซียนเพราะว่าผักดองมีอยู่ในแถบเนี่ยยุโรปเขามีนมกับเนยไงเขาก็กลายเป็นโยเกิร์ตเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่บ้านเราเนี่ยผักแล้วก็มีอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะก็เป็นวิธีการที่ใช้ผักเนี่ยเรียกว่าซีเล็กเชื้อที่เราต้องการไปให้เพิ่มปริมาณของโปรไบโอติกในขณะเดียวกันเนี่ยผักส่วนหนึ่งก็มีเป็นพรีไบโอติกคือมีใยอาหารที่ละลายน้ำได้แล้วก็มีที่ไม่ละลายน้ำได้ก็เป็นตัวที่อาจจะไปช่วยเรื่องของการทำความสะอาดแล้วก็ตัวที่ย่อยไม่ได้เนี่ยอาจจะมีตัวที่แบบคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยยากเนี่ยก็จะไปให้เจ้าอีโคไลย่อยเป็นช็อตเชนแฟตตี้แอซิดในการที่จะดูแลลำไส้ต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่เรากินแบบนมหมักนะเรียกว่านมหมักแล้วกันนะคะซึ่งเราจะเรียกเป็นโยเกิร์ตไปเป็นอะไรก็แล้วแต่คือนมหมักแต่บ้านเรามีผักหมักแต่เป็นกระบวนการที่ใช้เรียกว่าสร้างจุลินทรีย์นะดึงจุลินทรีย์ที่มีอยู่ทั่วไปเนี่ยเอาที่เราต้องการใช้โดยใช้ชนิดของผักและศิลปะในการหมักเราใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของเราก็คือผักต่างๆซึ่งแรกๆอาจจะมองว่าอุ้ยมันสกปรกไหมอะไรไหมเราก็ทำให้สะอาดเราก็ทำของเราเองเราก็อย่าไปซื้อน้ำหมักที่เราไม่รู้จักนะคะแล้วเราก็แบบว่ามีสูตรของเราซึ่งเกลือนี่ก็ถ้าเราชั่งได้คือถ้าหากเรามีเครื่องตวงเนี่ยพวกตระกูลเกลือก็ใช้ประมาณ 2-3% นะคะแล้วก็ผักที่มีกลิ่นฉุนๆเนี่ยพวกหอมพวกผักเสี้ยนหรือผักกาดเขียวที่แบบพื้นบ้านเนี่ยก็จะเป็นตัวที่มีสามารถเซเล็กเชื้อได้นะคะคือยิ่งเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยผักกาดจอทางภาคเหนือเป็นผักกาดพื้นบ้านเนี่ยจะเป็นการที่เป็นอาหารเครื่องเคียงอ่ะที่เวลาเราไปทางเหนือเราก็จะเจอผักกาดจอในช่วงปลายฝนต้นหนาวซึ่งกระบวนการ
8: ก็ช่วงนี้แหละค่ะอาจารย์เนาะปลายฝนต้นหนาว
4: บ้านเตยมีอยู่ไหมที่ผักกาดแบบชั้นน้ำเขียวๆเขียวๆกลิ่นฉุนนิดนึง
8: มีค่ะเพราะว่าแม่เขาชอบดองผักดองแบบว่าไม่มีอะไรทำก็คือนำไปอย่างที่เคยเล่าออกอากาศทุกครั้งว่าเวลาแกไปนั่งที่ตลาดไปนั่งดูคนแล้วคนก็จะบอกว่าดูแกว่างงานแกก็เลยหมักดองพวกนี้แล้วก็ไปนั่งขายบางทีขาย5บาทเงี้ยอาจารย์แต่ว่าไปนั่งเพื่อจะได้เห็นให้ทุกคนดูว่าฉันไม่ได้มานั่งเฉยๆนะฉันมาขายของวันหนึ่ง30 บาทเงี้ยอาจารย์ไม่มีกำไรเลยนะ แต่แกชอบค่ะชอบดองดองหน่อไม้ดองอะไรแต่เป็นคนชอบกินหน่อไม้มากจนกระทั่งเตยก็อ่านบทความเกี่ยวกับหน่อไม้ซึ่งมีลายแบบอายุมากอ่ะไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าแหละถ้าแกกินเยอะจะบอกแกตลอดว่าอย่ากินเยอะแต่แกจะชอบมากคนต่างจังหวัดอ่ะยิ่งฤดูฝนอะไรเงี้ยไปขุดหน่อไม้สดๆหวานๆเนี่ยเนาะจ๊ะเนาะเวลามาต้มเอามาทําผัดทํายําทําแกงเงี้ยกินเยอะไปก็ไม่ดีใช่มั้ยอาจารย์ตะกี้อาจารย์นึงแตะไปนิดนึงเตยก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันหลังจะนํามาคุยที่ว่าคือหน่อไม้จริงๆไม่ใช่ว่าจะน่ากลัวขนาดนั้นมันก็มีประโยชน์เหมือนกันใช่มั้ยอาจารย์หน่อไม้เอง
4: คิดว่าทำหน่อไม้เนี่ยเป็นความมั่นคงด้านอาหารเขามีพวกโซลูเบิลซิลิก้าทำให้เซลล์ต่างๆได้แข็งแรงในมุมนึงก็จะมีประโยชน์มากขนาดเดียวกันมีโปรตีนสูงมีอะไรสูงซึ่งเดี๋ยวคงมาคุยเรื่องของหน่อไม้ซึ่งดองหน่อไม้เนี่ยไม่ต้องใช้อะไรมากมายนะคะแล้วก็เป็นศาสตร์อันนึงที่เรียกว่าเป็นความมั่นคงด้านอาหารทั้งหน่อไม้ดองหน่อไม้แห้งแล้วก็จริงๆแล้วผักดองมีหลายแบบนะผักดองที่ไปทำแห้งผักดองเค็มผักดองเปรี้ยวผักดองแบบกินเร็วซึ่งเราต้องรู้ว่าผักนั้นมีแป้งไหมถ้าไม่มีน้ำตาลก็ใช้แป้งข้าวเหนียวหรือว่าน้ำเสาข้าวใส่เกลือเพราะฉะนั้นศาสตร์ของการดองผักนี่มันเป็นศิลปะแล้วก็อยากจะให้อนุรักษ์และรักษาไว้นะคะเป็นความมั่นคงด้านอาหารซึ่งทางอภัยภูเบศเราตั้งใจอยู่ว่าเดี๋ยวเราทำไปแล้วแหละในช่วงที่น่าจะเกิดสงครามแต่หนังสือยังไม่สวยแต่เราก็จะรวบรวมสูตรดองผักเนี่ยที่เราไปซื้อหนังสือสมัยโบราณตั้งแต่ก่อน2500มีสูตรดองผักเนี่ยเราจะรวบรวมนะคะแล้วก็เก็บแล้วก็จะพยายามเผยแพร่ทางเพจของเรานะคะ
8: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเรื่องของการดองผักเนี่ยเป็นศิลปะในการselect เชื้อเลือกเชื้อที่เราต้องการที่มีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติกนะคะซึ่งมีการพิสูจน์แล้วนะคะว่าผักดองพื้นบ้านเหล่านี้มีโปรไบโอติกแน่นอนแล้วก็ที่ตลกมากกว่านั้นคือแต่ละภาคเนี่ยเชื้อคนละชนิดผักเส้นดันภาคอีสานเนี่ยก็มีเชื้ออีกแบบนึงจะเป็นโปรไบโอติกนึงแต่ภาคใต้
8: มันจะมีสีชมพูชมพูนะอาจารย์ของภาคอีสานนะเตยก็แบบผักเสี้ยนผักอะไรพวกนี้เวลาเขาขายแล้วมันเป็นน้ำชมพูแล้วก็พี่เขาพากินก็คือแบบแกซดน้ำกินได้เลยมันก็จะมีพริกอะไรลอยไปเขาเรียกว่าอะไรลูกโดดอะไรนั่นน่ะแล้วก็กินกับน้ำชมพูที่เป็นดอกคือเราก็ว่ามันก็แตกต่างจากบ้านเราไม่เป็นแบบนั้นของบ้านเราเป็นไอ้ผักกาดที่อาจารย์บอกมันจะเป็นแบบคล้ายๆวาซาบิจะมีกลิ่นแบบหืนๆไอ้นั่นแหละหืนเขาเรียกว่าคล้ายๆกับเวลากัดแล้วบางคนกินสดได้นะคะแบบว่าอร่อยแต่บางคนกินไม่ได้กัดนิดหนึ่งก็ไม่อร่อยแตกต่างกันไปนะภาคใต้ก็อีกแบบนึงนะเตยนั่งอ่านสมุนไพรอภัยภูเบศยังมีคนอยุธยาที่บอกว่าที่อยุธยาก็จะดองแบบนี้แล้วว่ามันก็หลากหลายนะเป็นภูมิปัญญาที่มันเกิดขึ้นในนี่คือไทยหมดเลยนะแต่คนละที
4: ่ได้ค่ะปัญญาที่น่าสามคือไม่กระทั่งชนิดของเชื้อที่เป็นโปรไบโอติกเหมือนกันก็คนละตัวด้วยผักอย่างเดียวกันนะ
8: ผักอย่างเดียวแต่ไม่เหมือนกันด้วยวิธีการดองใช่ไหมอาจารย์หรือว่าด้วยอะไรด้วยระยะเวลา
4: พี่คิดว่าเชื้อที่อยู่ในอากาศแต่ละภาคของเราอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็เวลาที่เขาเลือกเชื้อหรือว่าผักพื้นบ้านเชื้อที่อยู่รอบๆบรรยากาศมันก็จะคนละตัวกันพอไปดองเนี่ยเราก็เลือกเชื้อที่แบบมันมีความเปรี้ยวใช่ไหมแล้วก็เชื้อที่เราให้เขาโตได้กับเชื้อที่ทนกรดเนี่ยแล้วเป็นโปรไบโอติกเนี่ยน่าจะเป็นคนแต่ละภาคน่าจะมีแต่ละชนิดไม่เหมือนกันนะคะ
8: ค่ะนะคะเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาคุยในเรื่องอื่นๆกันบ้างดีกว่านะคะอย่างหน่อมงหน่อไม้หรือว่าคุณผู้ฟังอยากนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับผักดองอันไหนก็สามารถที่จะส่งมาได้นะคะในเพจเราเดี๋ยวเราจะได้แจ้งให้อาจารย์ได้ทราบวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
4: ยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะได้คุยกับอาจารย์นี่ก็เรียกว่าเต็มอิ่มนะคะประโยชน์มากมายมากมีเลยทีเดียวนะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะคะและอย่างยิ่งเลยคือจะต้องบอกเลยว่าประเทศไทยของเราโชคดีมากๆนะคะที่เราเองมีพวกทรัพยากรพวกนี้สมุนไพรอะไรต่างๆเนี่ยคือถ้าเรารู้จักที่จะนำมาใช้นะมาใช้ให้ถูกต้องด้วยนะมันจะดีมากอย่างถั่วงอกอ่ะไม่จะเป็นที่จะต้องไปซื้อก็ได้เพราะบางคนกลัวนะคะเวลาเรากินขนมจีนหรือว่าตำป่าอย่างเงี้ยมันจะมีพวกถั่วงอกที่ว่าดิบที่เขาคลุกๆหรือว่าเรากินแบบสดๆดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินมากนะคะก็ถ้าเราไปซื้อมาเนี่ยมันก็อาจจะมีความกังวลนิดนึงใช่ไหมปลูกกันเองเลยค่ะจะกินเท่าไหร่ยังไงก็ว่ากันไปนะคะเอามาดองวิธีการดองก็เข้าไปในถ้าใครฟังไม่ทันนะคะจะฟังย้อนหลังที่เพจของเราก็ได้หรือว่าจะไปดูที่สมุนไพรอภัยภูเบศนะคะในเพจของสมุนไพรอภัยภูเบศก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ย ซึ่งก็ตรงวันที่19เนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าจะมีอะไรที่พิเศษหน่อยนะคะพอดีว่าได้รับหนังสือมาจากอภัยภูเบศจะมีอยู่ประมาณ3เล่มเดี๋ยวจะมาแจกแฟนๆรายการของเรานะคะจากอาจารย์สุภพรปิติพรนะคะเป็นความโชคดีนะสำหรับแฟนรายการของเราถ้าได้รับหนังสือเล่มนี้ไปเพราะไปเซิร์ชดูไม่มีนะคะไปเซิร์ชดูต้องไปหาซื้อหรือเปล่าก็ยังวางขายไม่รู้หมดหรือยังนะคะแต่ว่าทีนี้รายการของเรามีอยู่3เล่มที่อาจารย์ส่งมาสัปดาห์หน้าถ้าเดี๋ยวต้องเขียนจดไว้ที่ปฏิทินเนาะเพราะว่าบางคนบอกว่ามือถือก็มีไม่โน้ตไว้ด้วยความคินนะคะเวลาทำรายการอ่ะปฏิทินต้องอยู่ใกล้ตัวจดอะไรก็จดในปฏิทินทั้งที่มีมือถือนะมีเครื่องเตือนแต่ว่ามันจะง่ายกว่านะคะเดี๋ยวจะจดเก็บไว้ว่าจะมีแจกหนังสือของสมุนไพรอภัยภูเบศนะคะเรื่องของการดองการทำกับคงกับข้าวที่เป็นเกี่ยวกับสมุนไพร3เล่มกติกายังไงขอเป็นสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงแต่ทิ้งท้ายกันสักหน่อยนึงนะคะจากธนาคารออมสินนะคะคือล่าสุดออมสินเขาโอนจ่ายเงินยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมวันต่อวันตามรายชื่อที่ปภ.แจ้งล่าสุดเนี่ยเขาโอนจ่ายตามรายชื่อถึงวันที่7ตุลาคม69กว่า 27,000 รายนะคะเป็นเงินกว่า246ล้านบาทจากวงเงินรวมทั้งสิ้นเนี่ย 4,700 ล้านบาทค่ะมีนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์นะคะผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารออมสินได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้เป็นผู้ทำหน้าที่โอนจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามข้อมูลที่ปภ.นำส่งให้ธนาคารวันต่อวันล่าสุดเนี่ยธนาคารได้เร่งดำเนินการโอนจ่ายเงินเยียวยาแก่ประชาชนแล้วถึงวันที่7ตุลาคม2569ตามทะเบียนรายชื่อผู้ประสบภัยที่ทางปภ.นำส่งให้ธนาคารจำนวน 27,320 รายคิดเป็นวงเงินรวมกว่า246ล้านบาทจากงบประมาณที่ปภ.จัดสรรเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยรวม 4,700 ล้านบาทขณะที่ข้อมูลของผู้มีสิทธิ์บางส่วนยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องโดยปภ.ค่ะซึ่งธนาคารได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งการดำเนินการโดยเมื่อธนาคารได้รับ

0: เลยค่ะขณะที่การโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของสถาบันการเงินอื่นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างธนาคารปกติจะใช้เวลาในการโอนผ่านภายใน1วันธนาคารนะคะแบงก์ออมสินจึงแนะนำพี่น้องประชาชนที่อยู่ระหว่างรอรับเงินเยียวยานะคะให้คุณตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่เรียบร้อยเพื่อให้บัญชีพร้อมที่จะรับเงินเมื่อข้อมูลผู้มีสิทธิ์ถูกส่งมายังธนาคารคุณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ GSB Contact Center โทร1115ได้เลยจากธนาคารออมสินค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครู่เดียวค่ะ
1: ในการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขาม
7: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
10: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
11: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
12: คิดถึงนะคะ
10: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
11: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
10: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดย
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTEM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทย
1: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเวฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
0: สิบนาฬิกา49นาทีค่ะเรายังไม่ได้มาดูทองคำเลยนะคะวันนี้ราคาทองคำนะคะก็มีการขึ้นลงทั้งหมด3ครั้งด้วยกันล่าสุดเนี่ยราคาทองคำบวกมาได้150บาทต่อบาททองค่ะ3รอบรอบแรกคือบวกมาได้250บาทรอบ2รอบ3นี่ลบไปรอบละ50นะคะฉะนั้นทองคำแท่งรับซื้อ 66,500 ขายออก 66,700 ทองรูปพรรณรับซื้อ 65,172 บาท84สตางค์ขายออก 67,500 ค่ะอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,206 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ส่วนค่าเงิน 33 บาท 51สตางค์นะคะแล้วก็ราคาทองล่าสุดเนี่ยถ้าเป็นโกลด์สปอตในเช้าวันนี้นะคะทองคำบวกมาได้13เหรียญนะคะยืนอยู่ 4,229 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะราคาทองคำเองเนี่ยถ้ามุมมองจากนี้นะคะอย่างที่เราได้เคยได้คุยกันไปนะหลายครั้งนะเกี่ยวกับเรื่องทอง ซึ่งในระยะสั้นเราอาจจะเห็นแรงเหวี่ยงบางทีก็จะต้องระวังนะหินมันขึ้นแบบนี้เผลอๆมันอาจจะหลุด4,100ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะมองจากมุมมองของบริษัทออสซิริสนะคะเปิดเผยถึงแนวโน้มราคาทองของเดือนนี้ค่ะนักวิเคราะห์

เขาก็มองจากพฤติกรรมราคาทองตามฤดูกาลย้อนหลัง10ปีนะเขาพบว่าภาพรวมราคาทองในเดือนตุลาคมแนวโน้มฟื้นตัวได้แต่ว่าจะเป็นการปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปมันจะไม่ร้อนแรงเหมือนช่วงเดือนมกราคมถึงหรือสิงหาคมละจะเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวชัดเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของเดือนค่ะคือพิจารณาพฤติกรรมราคาทองตุลาคมย้อนหลัง10ปีคือปี2558ถึง2568เนี่ยพบว่าหลายปีอะค่ะราคาทองอะจะปรับตัวลดลงในช่วงต้นเดือนก่อนแล้วมันจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงสัปดาห์ที่2ไปต้นไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามแม้ราคาจะปรับขึ้นระหว่างเดือนแต่เมื่อสิ้นเดือนราคาปิดมักกลับมาอยู่ใกล้เคียงกับราคาเปิดสะท้อนให้เห็นว่าการฟื้นตัวส่วนใหญ่ยังอยู่ในกรอบจำกัดสำหรับปี2569ราคาทองคำเผชิญแรงขายในช่วงต้นเดือนแล้วก็เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวในสัปดาห์ที่2ถึง4ปี60ถึง64หลายปีก็มีลักษณะเหมือนคล้ายๆกันนะคะคือจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงสัปดาห์ที่2แต่ว่าแรงซื้อยังไม่มากพอที่จะผลักดันให้ราคาปรับขึ้นโดดเด่นบางปีราคาปิดสิ้นเดือนใกล้เคียงกับราคาเปิดก็มีส่วนเมื่อปี2565ราคาทองเปิดและปิดใกล้เคียงกันเลยและปี66ถึง67เริ่มเห็นการปรับขึ้นชัดเจนในช่วงสัปดาห์ที่2ส่วนปี68ปรับขึ้นตลอดเดือนเลยแต่ว่าราคาปิดใกล้เคียงกับราคาเปิดเหมือนกันทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าพิจารณาค่าเฉลี่ยทองคำย้อนหลัง5ปีและ10ปีเนี่ยค่ะจะพบมีรูปแบบการเคลื่อนไหวใกล้เคียงกันราคามักอ่อนตัวลงในสัปดาห์แรกแล้วก็ค่อยๆปรับสูงขึ้นในสัปดาห์ที่2ถึง4สถิติราคาทองตามฤดูกาลเป็นเพียงข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ไม่ได้หมายความว่าราคาทองจะเคลื่อนไหวตามรูปแบบดังกล่าวในทุกปีเพราะว่าปัจจัยแวดล้อมของตลาดในแต่ละช่วงเวลามันต่างกันแล้วก็ประเมินว่าตุลาคม69มีโอกาสเห็นราคาทองฟื้นตัวในกรอบประมาณ 2-3%หากราคาเปิดต้นเดือนอยู่บริเวณ $4,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ก็มีโอกาสขยับขึ้นไปทดสอบระดับ4,300ถึง4,400ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้นะคะแต่การปรับขึ้นไม่รุนแรงก็ต้องติดตามปัจจัยตลาดประกอบไปทิศทางทองคำระยะสั้นยังเป็นภาพลักษณะไซด์เวย์ดาวน์นะคะอาจจะมีเคลื่อนไหวกรอบพร้อมแรงกดดันด้านขาลงอยู่บ้างแนวต้านสำคัญตอนนี้ยังอยู่ที่4,230แต่หากราคาไม่สามารถผ่านระดับดังกล่าวไปได้ก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นเพื่อลงต่อแนวรับที่ติดตามนะคะ4,150-4,110ถ้าหลุด4,100ก็อาจจะได้เห็น4,080แล้วก็หลุดไปอีกเนี่ยอาจจะได้เห็นถึงขั้น4,030นะคะคือ4,030ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะส่วนราคาทองคำแท่งในประเทศเนี่ยระดับราคาที่สัมพันธ์กับแนวรับก็จะอยู่ในกรอบประมาณ66,000ถึง64,700บาทนะทั้งนี้ราคาทองคำโลกหลุดระดับ4,100ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ลงมาอีกครั้งก็มีโอกาสนะที่จะเผชิญแรงขายแล้วก็ปรับฐานไป4,030ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อาจจะส่งผลให้ราคาทองแท่งไปอยู่ใกล้คือหลุด65,000ไปอยู่ที่ประมาณระดับใกล้ๆ64,000อันนี้หมายถึงว่าสมมติฐานที่ว่าแรงขายปรับฐานลงไปอยู่บริเวณ4,030ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะในทางกลับกันถ้าหากราคาทองโลกสามารถทะลุแนวต้าน4,230ดอลลาร์ต่อออนซ์และยืนเหนือระดับดังกล่าวได้อย่างมั่นคงมันจะเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวต่อโดยเป้าหมายถัดไป4,275และ4,400ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์4,230ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เทียบกับราคาทองคำแท่งในประเทศบริเวณ66,700นะคะ66,700บาทและราคา4,400ถ้าขึ้นไปถึง4,400ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เทียบกับราคาทองคำแท่งในประเทศก็บริเวณ68,000บาทแต่ว่าช่วงที่ราคาทองคำโลกยังไม่หลุดระดับ4,100และก็4,080ดอลลาร์ต่อออนซ์มีโอกาสฟื้นตัวได้แต่ถ้าหลุดแนวรับดังกล่าวนักลงทุนต้องระมัดระวังความเสี่ยงจากการปรับฐานเพิ่มเติมค่ะทีนี้แนวโน้มของสัปดาห์นี้เขาก็มอง12ถึง16ตุลาคมมีโอกาสฟื้นตัวต่อนะคะถ้าดอลลาร์และบอนด์ยูอ่อนตัวข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐถ้าหลุดแนวรับดังกล่าวนักลงทุนต้องระมัดระวังความเสี่ยงจากการปรับฐานเพิ่มเติมค่ะทีนี้แนวโน้มของสัปดาห์นี้เขาก็มอง12ถึง16ตุลาคมมีโอกาสฟื้นตัวต่อนะคะถ้าดอลลาร์และบอนด์ยูอ่อนตัวข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐถ้าหลุดแนวรับดังกล่าวนักลงทุนต้องระมัดระวังความเสี่ยงจากการปรับฐานเพิ่มเติมค่ะทีนี้แนวโน้มของสัปดาห์นี้เขาก็มอง12ถึง16ตุลาคมมีโอกาสฟื้นตัวต่อนะคะถ้าดอลลาร์และบอนด์ยูอ่อนตัวข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐถ้าหลุดแนวรับดังกล่าวนักลงทุนต้องระมัดระวังความเสี่ยงจากการปรับฐานเพิ่มเติมค่ะทีนี้แนวโน้มของสัปดาห์นี้เขาก็มอง12ถึง16ตุลาคมมีโอกาสฟื้นตัวต่อนะคะถ้าดอลลาร์และบอนด์ยูอ่อนตัว

0: ูลเศรษฐกิจสหรัฐแต่ถ้าหลุดแนวรับดังกล่าวนักลงทุนต้องระมัดระวังความเสี่ยงจากการปรับฐานเพิ่มเติมค่ะทีนี้แนวโน้มของสัปดาห์นี้เขาก็มอง 12-16 ตุลาคมมีโอกาสฟื้นตัวต่อนะคะถ้าดอลลาร์และบอนด์ยิลด์อ่อนตัวข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐว่าช่วงนี้เงินบาทอาจจะผันผวนหน่อยแต่กรอบที่เขาให้ก็คือ33.15 บาทถึง33.85 บาทก็รับแรงกดดันจากดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็สงครามตะวันออกกลางนั่นเองนะคะอ่ะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการนะคะวันนวมินทร์มหาราชนะคะซึ่งตลาดหุ้นปิดทำการธนาคารบริษัทห้างร้านเอกชนข้าราชการก็ปิดพร้อมกันแต่รายการเรายังคงอยู่ตามปกตินะคะสำหรับผู้ฟังที่อาจจะรับฟังผ่านทางเพจก็ฟังได้ทั่วโลกเลยเช่นเดียวกันแต่วันนี้ยังไงก็เวลาหมดแล้วเช็คดูเส้นทางก่อนนะคะเผื่อว่าคุณอาจจะลืมไปวันนี้เป็นวันประชุม IMF วันแรกนะIMF World Bank โลกเนี่ยนะคะที่ว่ามีผู้นำทางการเงินการคลังมาร่วมตั้ง 15,000 คนนะคะเขาปิดเส้นทางในแถบโรงแรมที่ใกล้ๆที่สถานที่นักลงทุนมาพักนะคะแถวพระราม4วิทยุอโศกอะไรพวกนี้คุณลองเช็คดูดีๆนะแล้วก็ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้จอดนะคะรถไฟฟ้าลองเช็คดูกันด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมที่ FM 97วันนี้สวัสดีค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าโดยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTEM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
5: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
6: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
7: คนชอบกินบางทีก็ชอบเข้าวัดคนชอบเข้าวัดบางทีก็ชอบเดินป่าคนชอบเดินป่าบางทีก็ชอบนวดแผนไทยคนชอบนวดแผนไทยบางทีก็ชอบดำน้ำคนชอบดำน้ำบางทีก็ชอบปีนเขาคนชอบปีนเขาบางทีก็ชอบนั่งสมาธิคนคนเดียวยังเที่ยวเก๋ไก๋ได้หลายสไตล์แล้วคุณล่ะเที่ยวเมืองไทยเก๋ไก๋สไตล์ไหนท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
8: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเปิดเผยขณะนี้จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนกำชับจังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่ง

0: ดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
3: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยขณะนี้จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนกำชับจังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่12โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยอยู่ในช่วงท้ายของการบริหารสถานการณ์เนื่องจากปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูกาลไม่ได้สูงเกินการคาดการณ์สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเช่นกรุงเทพมหานครทุกฝ่ายได้ร่วมมือการฟื้นฟูจนกลับสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมทั้งเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยซึ่งปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยารายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบรวม 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทและได้สั่งการให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักเช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบุรีให้เตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางการระดมเครื่องจักรกลรวมถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันทางนี้ได้เน้นย้ำการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปรับแผนและกำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ชัดเจนเร่งรัดตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาเพื่อส่งถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายผ่านทุกช่องทางและกลไกผู้นำชุมชนชนันทิดาสังทองรายงาน
3: กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศล่าสุดพบเส้นทางถูกน้ำท่วมรวม74แห่งใน13จังหวัด
5: กรมทางหลวงรายงานสภาพการจราจรบนทางหลวงทั่วประเทศโดยมีจุดที่การจราจรผ่านไม่ได้รวม9แห่งใน5จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีจังหวัดละ1แห่งจังหวัดระยอง1แห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา2แห่งและจังหวัดปราจีนบุรีหนักสุดผ่านไม่ได้4แห่งสำหรับจุดสำคัญที่ปิดการจราจรเช่นทางหลวงหมายเลข4ช่วงสะพังถึงเขาวังจังหวัดเพชรบุรีทางหลวงหมายเลข304ช่วงฉะเชิงเทราเสม็ดเหนือจังหวัดฉะเชิงเทราและทางหลวงหมายเลข3079ช่วงปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีทั้งนี้กรมทางหลวงได้ระดมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงพร้อมช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขอให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดหากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามเส้นทางแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามผ่านเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ SDMS นพศรแก้วคำรายงาน
3: หลายพื้นที่ในเขตกรูขาทางตอนกลางของเนปาลกำลังเผชิญเหตุน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงส่งผลให้มีผู้สูญหายอย่างน้อย5รายเ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของกองทัพเนปาลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพเนปาลกำลังเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชนประมาณ50คนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำพุทธคันทกีเขตกรูคาทางตอนกลางของเนปาลได้สำเร็จหลังเกิดเหตุการณ์ที่แม่น้ำสายนี้ไหลบ่าท่วมบ้านเรือนประชาชนและสร้างความเสียหายให้กับสะพานแขวนหลายแห่งรวมถึงโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่มีรายงานผู้สูญหายอย่างน้อย5รายขณะที่ประชาชนหลายครัวเรือนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้เนปาลอยู่ในภาวะเฝ้าระวังขั้นสูงสุดและยังเร่งฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังทานน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,400 คนและสูญหายอีกหลายพันคนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
6: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
3: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้าต่างปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนครับวันนี้เราพบกันวันจันทร์ครับ12ตุลาคม2569เวลาประมาณ11นาฬิกาเศษไปจนถึงเที่ยงนะครับเราพบกันเป็นประจำ FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับด้วยสถานการณ์ที่ลุ่มเร้าเรื่องราวที่หลากหลายแล้วก็สภาวะการที่เกิดขึ้นซ้ำเกิดขึ้นทีแล้วก็สร้างความบีบคั้นให้กับความรู้สึกของผู้คนทั้งโลกใบนี้ไม่เฉพาะแค่คนกรุงเทพหรือคนไทยของเราวันนี้ปฏิกิริยาความรุนแรงของดาวมฤตยูที่ผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังกำลังปลดปล่อยพลังงานอย่างเต็มที่มฤตยูหรือยูเรนัสเป็นตัวแทนแห่งความเปลี่ยนแปลงแบบปุบปับปัจจุบันทันด่วนกระทันหันเปลี่ยนทุกเรื่องเปลี่ยนในทุกแพลตฟอร์มท่านผู้ฟังนะผมก็เลยต้องหยิบเพลงซึ่งเพลงนี้แต่งโดยชาลีชัพพลินนะครับแต่ผู้ร้องคือแนทคิงโคเพลงนี้ปล่อยออกมาตั้งแต่สมัยปี1954หรือประมาณ2497เป็นเพลงดังในอดีตเพราะโลกในยุคนั้นก็เผชิญกับสงครามขนาดใหญ่หลังจากที่เกิดวิกฤตช่วงประมาณ248กว่าๆไล่เรียงมาโลกอยู่ในยุคจังหวะเวลาที่ต้องฟื้นฟูชาลีชัพพลินจึงได้ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาแล้วผู้ร้องคือแนทคิงโคจริงๆมีหลายเวอร์ชันท่านผู้ฟังครับผมเอาเพลงนี้มาย้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าสถานการณ์ที่เราเจอเวลาชีวิตมนุษย์ในโลกใบนี้เจอความทุกข์สิ่งที่ไม่สบอารมณ์สิ่งที่ทำให้เราเกิดความวิตกกังวลหรือความขุ่นข้องหมองใจเราจะคิดเสมอว่าทำไมมันนานอย่างนี้ทำไมเรื่องมันไม่ผ่านพ้นไปซะให้มันเสร็จจบๆไปให้เรียบร้อยถูกไหมท่านผู้ฟังครับขณะนี้เช่นเมื่อวานนี้เหตุการณ์ที่เราวิตกกังวลก็เกิดขึ้นซ้ำอีก เมื่อวานนี้นะครับเกิดเหตุภัยพิบัติใหญ่ซึ่งเกิดซ้ำในพื้นที่ประเทศเนปาลภาพนี้เป็นไวรัลไปทั่วเลยผมเห็นแล้วก็โอ้โหเนปาลเผชิญภัยพิบัติใหญ่ซ้ำในช่วงไม่ถึง2เดือนเกิดเหตุการณ์มวลน้ำไหลเชี่ยวกรากทะลักลงมาจากหุบเขาตามแนวแม่น้ำบูดีกันดากีนะครับในเขตกอคราของประเทศเนปาลเมื่อ11ตุลาตามเวลาท้องถิ่นก็พัดสิ่งปลูกสร้างทุกอย่างพังถล่มจมหายไปในพริบตาภาพในรอบที่แล้วเราเห็นอย่างไรรอบนี้ไม่ได้แตกต่างกันเลยท่านผู้ฟังครับทางการเนปาลก็ประกาศเตือนให้อยู่ห่างจากแม่น้ำมีการเร่งอพยพผู้คนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทันทีตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับรายงานมีผู้บาดเจ็บนะครับแต่ก็มีบ้านเรือนที่ถูกกระแสน้ำพัดพาไปทันที45หลังตอนนี้ภาพนะโคลนดินเศษซากต่างๆที่ลงจากเขามาเกิดขึ้นทุกที่เลยท่านผู้ฟังสเปนก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกิดภาพแบบนี้เหมือนกันประเทศเราขณะนี้ก็หลายคนกำลังคิดไว้ทำไมหน้าฝนปีนี้มันนานเมื่อไหร่มันจะเป็นปลายฝนต้นหนาวสักทีนึงเพราะว่าเวลาแบบเนี้ยน้ำเหนือกำลังไหลลงมานะน้ำเก่าก็ยังค้างคาอยู่แต่ก็มีหลายพื้นที่ที่ระบายไปแล้วท่านผู้ฟังครับขออนุญาตนอกเรื่องสัก 2-3 นาทีนะเมื่อวันเสาร์เนี่ยผมไปเยี่ยมแฟนรายการท่านหนึ่งท่านเป็นผู้ประกอบการนะเป็นนักธุรกิจที่ใช้ชีวิตดำเนินธุรกิจอยู่ในเขตพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเรียกว่าเป็นรุ่นยุคบุกเบิกท่านบอกว่าท่านไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนผมไปเนี่ยนะครับก็อยู่ในจังหวัดที่เขากำลังฟื้นฟูนะเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนะน้ำแช่อยู่ประมาณ9วัน10วันเนี่ยผมยังเห็นรถที่มีคราบน้ำเกาะติดอยู่ตรงขอบประตูยังเห็นซากโคลนนะที่ติดอยู่ตรงแนวรั้วรวมไปถึงพื้นที่แฟลตต่างๆผู้คนยังอยู่ในสภาพที่มีความทุกข์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารถหวอวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดรับคนป่วยช่วยคนเจ็บไม่รู้มีคนตายบ้างหรือเปล่าท่านผู้ฟังครับ ผมขับรถไปก็มีรถสไลด์ข้างหน้าก็มีรถเก๋งที่เพิ่งจมน้ำไปแล้วก็ถูกกู้คืนกลับมาขณะนี้แล้วก็ต้องเอาไปซ่อมนะทั้งหมดทั้งมวลเป็นความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้นี่ถ้าเรามองภาพแค่เฉพาะตรงบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าความรู้สึกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดมองไกลกว่านั้นท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังต้องไม่ลืมนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกข่าวหนึ่งที่สะเทือนโจทย์ประสาทมากนั่นคือปริมาณน้ำมหาศาลที่พัดพาลงไปทางฝากฝั่งตะวันออกของประเทศไทยปราจีนบุรีไล่ไปเลยครับฉะเชิงเทราแถวนี้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและปศุสัตว์มีทั้งฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ไข่ฟาร์มหมูต้นไม้ก็ต้นไม้ต้นไร่ก็มีอะไรครับมีสวนทุเรียนเสียหายไป 20,000 กว่าไร่ท่านผู้ฟังวันนี้ปรากฏการณ์มฤตยูที่มาทดสอบศักยภาพความสามารถลีดเดอร์ชิพความเป็นผู้นำความรับผิดชอบของทุกคนที่อยู่ในระนาบที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยมันเป็นมาตรวัดที่สำคัญท่านผู้ฟังเรื่องที่ทำให้ทุกคนคิดเหมือนกันแต่อาจจะอธิบายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้คือกรณีย้ายท่านในอำเภอบ้านสร้างซึ่งหลังจากย้ายไปแล้วท่านก็ขณะนี้คือไปประจำอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีเป็นที่เรียบร้อยแต่ก่อนจะย้ายเนี่ยมีนัยยะสำคัญเหมือนกับท่านนี่ถูกตำหนิติเตียนว่าท่านไม่ได้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับผมเองไม่ได้อยู่ในพื้นที่แหละเราไม่ทราบข้อเท็จจริงนะแต่มีประชาชนออกมายืนยันว่าท่านผู้นี้แหละเป็นผู้ที่คอยมาตักเตือนมาอธิบายความว่าตรงบ้านสร้างนี่มันอันตรายเพราะฉะนั้นต้องมีการเตรียมขนย้ายอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยสุดท้ายที่สุดท่านไปอยู่ที่ลำสนธิมีทั้งข้าราชการมีทั้งประชาชนออกมายืนยันว่าการย้ายท่านออกจากพื้นที่หรือการตำหนิติเตียนมันสมควรแก่เหตุหรือไม่นี่คือปรากฏการณ์ที่ราหูเล็งไปที่ราศีสิงค์ครับและในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เจ้าเรือนราศีสิงค์คือดาวอาทิตย์กำลังจะเดินเข้าสู่ราศีตุลเดินไปตรงนี้สภาวะทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นสถานสภาวะการที่เสื่อมถอยที่สุดเสื่อมถอยที่สุดยังไงครับก็คือเวลาอาทิตย์เข้าสู่ราศีตุลภาษาโหรเขาเรียกว่าอาทิตย์เป็นนิจนิจจะนี่คือเสื่อมถอยถดถอยนะดำดิ่งก็ยังไงครับปรากฏว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็มีการขณะนี้มีการยื่นไปแล้วนะครับมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนซึ่งกำลังถูกจับตาว่านะเป็นมากกว่าการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเพราะรายชื่อที่จะถูกอภิปรายทั้งหมดมาจากพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดไม่มีรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยอยู่ในยติเลยผมไปดูแล้วก็แปลกใจเหมือนกันนะฮะก็ไม่ทราบว่าเขากำลังวางแผนอะไรยังไงกันอยู่นะรู้แต่ว่าประชาชนก็อยากจะฟังว่าประเด็นที่เขาจะอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเป็นเรื่องอะไร ซึ่งวันนี้เองนะฮะ การอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้ผมก็กราบเรียนท่านผู้ฟังไปนะครับว่าเมื่อดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีตุลจากราศีตุลเข้าไปพิจิกก็คือประมาณสักกลางๆตุลาไปแล้วประมาณสัก 16-17 ตุลาไปถึง 16-17 พฤศจิกาช่วงนั้นก็เป็นช่วงหน้าสิวหน้าขวานเป็นช่วงวิกฤตนะของคนที่เป็นผู้นำหรือคนที่อยู่ในระดับนำในสปอตไลท์ที่มีความรับผิดชอบอยู่เต็มบาทเต็มไหล่เต็มมือถ้าช่วงที่ผ่านมาศักยภาพไม่พอความสามารถไม่ถึงการตัดสินใจ ไม่ได้อุดมไปด้วยวิสัยทัศน์หรือการมองภาพรวมเป็นหลักนะช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงน่าเป็นห่วงเป็นช่วงคริติคอลนะเขาเรียกว่าช่วงไม่รู้จะอยู่หรือจะไปมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังครับงั้นวันเนี้ยนะพี่น้องประชาชนที่ตกอยู่ในอาการนะทั้งพูดไม่ออกไม่รู้จะบอกใครบางพื้นที่ก็นี่อย่างทุเรียน 20,000 ไร่เนี่ยผมยังมานั่งคิดว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบมันหนักมากนะเพราะอะไรครับผมเนี่ยมีแฟนๆรายการพี่ๆบางท่านนะก็หลายท่านนะช่วงหลังนี่นะที่ทำสวนทุเรียนอยู่ต่างจังหวัดผมไปดูครับบางท่านก็ทำอยู่เขาใหญ่ก็มีเดี๋ยวนี้ทุเรียนเราปลูกดีลูกค้าผมอีกรายหนึ่งอยู่กาญจนบุรีนะก่อนหน้านั้นก็ทำคูโบต้ากาญจนบุรีพอแข็งแรงเรียบร้อย มีเงินทุนหมุนเวียนเหลือก็ไปทำทุเรียนจำไม่ได้ว่าทุเรียนภูเขาไฟหรืออะไรนะครับอยู่กาญจนบุรีก็ขายดีแต่ว่าทุเรียนเนี่ยมันเป็นพืชที่ต้องเอาอกเอาใจดูแลมากท่านผู้ฟังมันไม่ใช่ว่าปลูกทิ้งๆคว่างๆเดี๋ยวมันก็โตหย่อนอะไรไปก็โตพูดอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะทุเรียนต้องใช้เวลาบ่มเพาะและก็ดูแลแต่การที่มันจมน้ำไปดี 20,000 ไร่เนี่ยโอ้โหไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่นะงั้นวันนี้เงินชดเชยเยียวยาอย่างเดียวไม่น่าจะพอนะครับไม่ทราบว่ามาตรการที่ทางภาครัฐจะช่วยกันแก้ไขจะทำอย่างไรแต่ผมก็มั่นใจว่าเขาก็มีความพยายามจะต้องแก้ไขแต่ก็นี่แหละครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยเรา5ปี10ปี20 30มาถึงปัจจุบันเนี่ยมันแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นห้วงเวลาที่กลับมาวงรอบของดาวมฤตยูอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังนะมานำหน้าชะตาเมืองแต่มฤตยูดวงนี้นำหน้าชะตาโลกไม่พอแต่ทับชะตาเมืองไทยครับคือทับดาวอังคารที่เป็นตนุลักษ์ยังไม่พออังคารดวงนี้ยังมีเกตนะเขาเรียกตั้งรับอยู่ด้วยก็เลยทำให้ราศีพฤษภในชะตารัตนโกสินทร์มีอังคารมีเกตและมีมฤตยูหมายความว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถึงที่สุดถ้าภาษาชาวบ้านเราก็ต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแบบพลิกคว่ำคำงายเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังคาใครไม่เปลี่ยนแล้วก็ถึงเวลานะผมถึงเคยกราบเรียนไปว่าการที่เราใช้ระบบ ซึ่งพึ่งพิงระบอบเดิมๆเนี่ยนะแล้ววันนี้เราเห็นชัดเจนว่าประสิทธิภาพมันไม่เกิดประสิทธิผลอย่างที่ประชาชนเฝ้ารอคอยให้แก้ไขเนี่ยมันอาจจะถึงเวลาจะต้องมีการปรับหลายเรื่องท่านผู้ฟังนะซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคนที่เขามีความคิดเรื่องราวเหล่านี้มีคนที่เป็นส่วนร่วมนั้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจในรอบนี้ก็จะทำให้เกิดน้ำหนักพอสมควรนะครับว่าวัตถุประสงค์มันลงไปที่เรื่องอะไรบ้างแล้วรัฐบาลเองก็ต้องเตรียมรับมือนะมากกว่าที่จะให้แต่ละคนตอบคำถามเฉพาะตัวเพราะข้อกล่าวหาเนี่ยพุ่งเป้าไปยังรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยซึ่งกระทบภาพลักษณ์ของรัฐบาลอย่างแน่นอนผมว่าวันนี้มันมีคำถามหนึ่งท่านผู้ฟังครับแต่นี้ไม่ใช่กระทบภูมิใจไทยอย่างเดียวนะกระทบนักการเมืองไทยมีผู้สื่อข่าวหลายท่านหลายสำนักนะครับที่ออกมายืนยันตรงกันว่าจริงๆพื้นที่สร้างสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เคยมีพระราชดำรัสมีกระแสรับสั่งว่าพื้นที่ตรงนี้จริงๆแล้วเป็นพื้นที่ลุ่มสมัยก่อนเขาเรียกหนองงูเห่าผมจำเหตุการณ์นี้ได้ดีแล้วเป็นพื้นที่ฟลัดเวย์เป็นที่ระบายน้ำอยู่ทางโซนตะวันออกของกรุงเทพมหานครแต่เมื่อครั้นที่มีการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่าพื้นที่ตรงนี้แหละมันก็ขวางทางระบายน้ำขนาดใหญ่ของกรุงเทพนะยังไม่พอในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงยังมีการไปทำโครงการบ้านจัดสรรหรูนะบ้านราคาแพงท่านผู้ฟังครับจะไม่แพงได้ยังไงนะเช่นแถวๆเมกะบางนาบ้านบางหลังที่ผมไปดูในราคาเป็นร้อยนะก็สวยแล้วครับแต่ผมว่าก็โดนกันหมดนะฮะแล้วก็มีอีกหลายพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆสุวรรณภูมิบ้านแพงๆทั้งนั้นท่านผู้ฟังเที่ยวนี้โดนน้ำกันหมดเห็นไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะพื้นที่ตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นพื้นที่ลุ่มสมัยก่อนคือหนองงูเห่าแหมแต่ก็เป็นการตัดสินใจร่วมกันของนักการเมืองในยุคสมัยนั้นสร้างเสร็จเรียบร้อยก็ปกประโคมข่าวเลยเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกแต่เอาจริงๆพอเราบินไปบินมาหลายๆที่ในโลกใบนี้เราก็เห็นแล้วเป็นสนามบินที่ทำให้เราเพลียที่สุดในโลกนะเพราะสนามบินสุวรรณภูมิครั้นเมื่อสร้างเสร็จมีจุดบกพร่องเยอะห้องน้ำก็ไม่เพียงพอท่านต้องจำได้นะครับถ้าผู้ฟังที่เคารพที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เห็นมาก่อนผมเนี่ยนะ ไอ้ระบบอะไรต่ออะไรก็ไม่เรียบร้อยสร้างก็กระปร้องกระแปรงนั่นแหละครับคือฝีมือนักการเมืองทำให้ตัดภาพกลับมาเห็นความชำรุดทรุดโทรมหรือความเสียหายของอาคารรัฐสภาที่มีนักการเมืองทางฝากฝั่งฝ่ายค้านไปจิ้มและไปชี้เลยนะไอ้ไม้ตรงนี้ที่บอกเป็นสักท้องก็ไม่ใช่ไอ้ตรงนี้เป็นตะเคียนก็ไม่ใช่คือผมจำไม่ได้ข้างล่างก็มีน้ำรั่วนี่แหละครับถึงบอกว่ามฤตยูตำแหน่งนี้หรือมันจะถึงเวลาที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง นะอย่างถึงที่สุดหรือเปล่าท่านผู้ฟังไม่เช่นนั้นระบบที่มันทำให้สังคมมันเจ็บไข้ได้ป่วยแบบนี้ถ้ามันยังดำรงอยู่แบบนี้มันจะไปแก้ตอนไหนแก้ยังไงท่านผู้ฟังนะนี่คือจังหวะดวงดาวที่มฤตยูทับอังคารและเกตที่ตั้งรับในชะตาของรัตนโกสินทร์ก็ขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจนะผู้ที่บังคับใช้กฎหมายผู้ที่มีบทบาทต้องตัดสินใจแล้วครับว่าจะเปลี่ยนยังไงจะเปลี่ยนแบบไหนจำเป็นจะต้องเปลี่ยนไม่เช่นนั้นถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับทุกคนก็เขาเรียกอะไรอ่ะเล่นละครหน้าม่านเตรงเต่งเตรงไปเรื่อยพอเกิดเหตุก็บอดี้จะมีการตั้งคณะกรรมการมีการถอดบทเรียนมีการแล้วมันก็ดึงเชงไปเรื่อยเหมือนกับเหตุการณ์ที่ฝรั่งเศสครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์แห่งมหาวิกฤต chaos chaotic ของสังคมในประเทศฝรั่งเศสทั้งเมืองนองที่หลายพื้นที่นะที่ฝรั่งเศสบอร์โดหรือบอร์โดที่ปารีสเด็กนักเรียนออกมาเดินขบวนนะทั่วฝรั่งเศสตอนนี้นับเป็นแสนคนท่านผู้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะเด็กๆเยาวชนในระดับมัธยมบอกว่าประเทศมีงบประมาณเยอะแยะเอาไปใช้อะไรหมดทำไมไม่มาบำรุงปรับปรุงพัฒนาระบบการศึกษาของเด็กเยาวชนเขาบอกว่าพวกเขาจะต้องเติบโตมาท่ามกลางอะไรไม่เที่ยวอิเล็กเคลคลาแบบนี้รัฐบาลภายใต้การนำของเอมมานูเอล มาครองซึ่งแหมสื่อทางนู้นก็บอกฝักใฝ่สงครามผมก็ไม่รู้ข้อที่จริงเป็นยังไงแต่เขาบอกว่างบประมาณมีตั้งเยอะครูก็ขาดแคลนตึกก็เก่าอุปกรณ์การเรียนการสอนก็ใช้ไม่ได้อย่างนั้นเลยเด็กมัธยมรวมตัวกันทั้งประเทศท่านผู้ฟังเห็นไหมฮะคือแต่ว่าก่อนจะรวมตัวเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาของฝรั่งเศสเคยออกมาอธิบายแล้วว่ากำลังนำเข้าที่ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจะแก้ไขแต่คนมันรอไม่ไหวท่านผู้ฟังวันนี้ประชาชนคนไทยถึงแม้ผมจะเปิดเพลง Smile ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ Nat King Cole ร้องเสียงฟังสบายนะครับเพลง Smile เนี่ยมีเนื้อหาที่สำคัญนะผมเอาคำแปลมาอธิบายสักหน่อยดีไหมครับให้ท่านได้เห็นว่าเพลง Smile เนี่ยความหมายเป็นอย่างไรนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเพลงนี้เป็นเครื่องเตือนให้เราได้รับรู้ว่านะถึงมันจะหนักหน่วงขนาดไหนเนี่ยเราก็ต้องฝืนยิ้มรับสู้สถานการณ์ถึงมันจะต้องใช้เวลาอีกยาวนานขนาดไหนเนี่ยเราก็ต้องยืนยิ้มกัดฟันยิ้มเข้าไว้ท่านผู้ฟังเนื้อเพลงบอกว่า smile though your heart is aching คือยิ้มเข้าไว้แม้ว่าหัวใจเธอจะเจ็บปวดก็ตามวันนี้พี่น้องคนไทยหัวใจผมว่าไม่ใช่เจ็บปวดอย่างเดียวหลายคนหัวใจแตกสลายไปแล้วหลายคนเกิดความรู้สึกสูญสิ้นซึ่งความศรัทธาหลายคนเกิดความรู้สึกผิดหวัง Smile even though it's breaking ยิ้มเข้าไว้ถึงแม้ว่ามันกำลังจะแตกสลายซึ่งก็นี่แหละครับ When there are clouds in the sky you will get by อย่าเมื่อท้องฟ้ามีเมฆหมองนะในท้ายที่สุด you will get by มันก็จะผ่านไป If you smile through your fear and sorrowถ้าเธอได้ยิ้มนะเผชิญหน้ากับความกลัวและความเศร้าโศก Smile and maybe tomorrow ยิ้มไว้เถิดบางทีวันพรุ่งนี้ You will see the sun come shining through for you เธอจะได้เห็นแสงตะวันที่ส่งประกายมาเพื่อเธออีกครั้งหนึ่ง Light up your face with gladness จงจุดประกายความสุขบนใบหน้าของเธอพี่น้องคนไทยต้องยิ้มนะครับ Hide every trace of sadness ซ่อนทุกร่องรอยแห่งความเศร้าโศกไว้เบื้องหลัง Although a tear may be ever so near แม้ว่าหยาดน้ำตาจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมก็ตามเห็นไหมครับนี่เป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกมากท่านผู้ฟัง That's the time you must keep on trying นั่นคือเวลาที่เธอจะต้องพยายามต่อไปผมยืนยันว่าคนไทยมีความอดทนและมีความพยายามมากครับวันนี้เราเห็นคุณลุงคุณตาหลายครอบครัวนะครับอาสาเฝ้าอยู่ที่บ้านที่ชั้น2ไม่ออกไปไหนอาหารการกินก็หมดหน่วยกู้ภัยก็เข้าไปบอกไม่ได้หรอกไปไม่ได้ทำไมไม่รู้มันจะมาขโมยมาจะมาปล้นมาอะไรวันไหนนะน้ำก็ท่วมไฟก็ถูกตัดห้องน้ำสุขาก็ไม่มีโจรก็เข้ามาด้วย แถมบางพื้นที่นะโดยเฉพาะที่8ริ้วก็ยังมีดราม่าระหว่างนะคนที่ดูแลท้องถิ่นกับทีมหน่วยกู้ภัยของพี่บุ๋มปนัดดาด้วยโอ้ยเห็นแล้วหัวจะปวดประชาชนบอกว่าหยุดเถียงกันได้ไหมช่วยฉันก่อนเห็นไหมครับ Smile where the use of crying Smile what's the use of crying ยิ้มเข้าไว้ร้องไห้ไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร You will find that life is still worthwhile เธอจะพบว่าชีวิตยังคุ้มค่าที่จะดำเนินต่อไป If you just smile ขอเพียงแค่ยิ้มออกมานะวันนี้ขอส่งกำลังใจซ้ำสองซ้ำสามให้กับแฟนรายการผมทุกท่านนะครับที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ความยากลำบากที่กำลังเผชิญอยู่ณขณะนี้นะครับแล้วก็ขอให้ท่านได้ส่งกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนที่เป็นเพื่อนเป็นคนใกล้ชิดเป็นญาติอยู่ใกล้อยู่ไกลต้องส่งใจไปผมมีโอกาสนึกขึ้นได้ใครอยู่ตรงไหนผมโทรไปหาตลอดนะฮะคนนั้นอยู่ตรงไหนเป็นยังไงบ้างนะวันนี้อย่างน้อยได้ยินเสียงกันนี่ก็เป็นความอบอุ่นใจที่เราให้ต่อกันได้ท่านผู้ฟังครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะฮะขณะที่ดาวพฤหัสกำลังเตรียมจะยกเข้าสู่ราศีสิงห์และในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็จะมีการประชุมนะซึ่งเป็นการประชุมขนาดใหญ่การจัดประชุม World Bank ที่กรุงเทพมหานครซึ่งการจัดประชุมที่กำลังจะถึงนี้นะใช้คำว่า IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับ2026หรือ AM 2026ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้สถานที่ก็คือที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็วัตถุประสงค์หลักนะครับก็คือเขาใช้ธีมนะครับธีมใช้คำว่า Thailand's New Horizons Empowering Power BuildingResilience นะครับมิติใหม่แห่งประเทศไทยเสริมพลังประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันมีผู้เข้าร่วมจากทั้งหมด191ประเทศจากทั่วโลกมีผู้มาเยือนเมืองไทยกว่า 15,000 คนซึ่งคนเหล่านั้นก็เป็นคนสำคัญนะครับเช่นรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกทั้งหลายก็มารวมกันอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับวันสำคัญก็คือ Plenary Session ซึ่งจัดในวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้ซึ่งก็นี่แหละครับเป็นที่มาของการจัดให้มีการเป็นการหยุดพิเศษในช่วงดังกล่าวด้วยท่านผู้ฟังเหตุการณ์ดังกล่าวก็จะนำไปสู่สภาพการที่ดาวพฤหัสกำลังจะเดินเข้าสู่ราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่20ตุลายาวไปจนถึงประมาณกุมภาปีหน้าเราก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า New Horizon จริงๆครับผมคิดว่าวันนี้โลกทั้งใบหันจับจ้องมองมาที่เมืองไทยจากหลากหลายเรื่องนะครับที่เขาได้ประสบพบเห็นทั้งข่าวที่เป็นข่าวแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ไปตามโซเชียลเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เมืองไทยเนี่ยอยู่ในสปอตไลท์ของความรู้สึกของคนทั้งโลกใบนี้นะครับก็ผมว่าหลังจากวิกฤตเหตุการณ์มหาภิบัติภัยในรอบนี้รวมไปถึงความสั่นคลอนของผู้บริหารบ้านเมืองที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดการรีเซ็ตที่ทำให้เราต้องรับรู้ว่าโลกมีความคาดหวังกับสังคมไทยโลกมีความคาดหวังกับราชอาณาจักรไทยที่มีความพร้อมในทุกเรื่องมีประชาชนที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีภูมิประเทศที่มีความเหมาะสมมีสภาพธรรมชาติสภาพแวดล้อมที่เอื้อและอุดมสมบูรณ์นะขาดก็เพียงแต่ว่าเรามีคนจำพวกหนึ่งจำนวนหนึ่งที่เป็นพวกกินศีลบาตรคาดศีลบนเป็นพวกคอร์รัปชันเป็นพวกเรียกใต้โต๊ะเรียกบนโต๊ะนะพวกที่ทำให้ระบบระบอบที่เราแข็งแรงมาอย่างยาวนานกำลังชำรุดทรุดโทรมพฤหัสที่กำลังจะตรีโกณชะตาเมืองในรอบนี้จึงเป็นหมุดหมายสำคัญที่จะทำให้สังคมเกิดความตระหนักว่าถ้าเราจะสร้าง New Horizon of Thailand หรือ Thailand's New Horizon Empowering Power Building Resilience เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีคณะบุคคลหรือบุคคลที่มีศักยภาพมีความสามารถมีความโปร่งใสเข้าไปผลักดันสังคมหรือประเทศชาติอย่างจริงๆจังๆท่านผู้ฟังครับก็ตั้งความหวังเอาไว้แล้วครับนะฮะเราดูจังหวะดวงดาวเห็นเหตุการณ์บ้านเมืองได้ไปเยี่ยมเยือนพี่น้องคนทำธุรกิจก็เห็นภาพพอสมควรท่านผู้ฟังครับขออนุญาตมาทักทายแฟนรายการนะครับคุณจักรวัฒน์คุณศิวพรมหิทธิกุลเฮียปนพล คุณพุทธชินโนรสคุณอัศนีคุณชัยยศไตรบุญพี่โอเกสวัสดีครับยังอยู่เชียงรายใช่ไหมครับคุณสุธัญญานะครับทักทายแฟนรายการทุกคนนะยินดีนะครับการที่ได้อยู่ด้วยกันแบบนี้ทุกวันก็ถือเป็นความอบอุ่นนะความเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางคนบอกโหชัยยศมันจะไปเปลี่ยนอะไรได้เปลี่ยนสิครับเมื่อวานนี้ท่านเห็นเหตุการณ์หรือยังครับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะก็เรียกว่าไม่ได้เป็นการหักปากกาเซียนเขาเรียกเผาปากกาเซียนทิ้งคนที่เคยนั่งบอร์ดมาอย่างยาวนานออกมาพูดแถมเวลาหย่อนบัตรแลบลิ้นแป๊บๆด้วยนี่นะฮะเป็นอันปลิดปลิวแป๊บๆแล้วก็ปลิดปลิวล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ทีมประกันสังคมกล้าวหน้าก็คว้าชัยชนะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวานนี้ยังไม่เป็นทางการนะยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่ประชาชนสนใจนะปรากฏว่า 84% ทีมประกันสังคมก้าวหน้านะคว้าไปทั้งหมด 84% แซงลิบลิ่วไม่ใช่หลุดโค้งหลุดไปอีกโลกหนึ่งนะเมื่อวันที่11เมื่อวานนี้นะครับมีการปิดหีบเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 679,000 คนซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการนับคะแนนอันนี้ข่าวเมื่อวานนะครับมีบางหน่วยนับคะแนนแล้วครบ 100% และมี3จุดเลือกตั้งที่มีผู้ใช้สิทธิ์เกิน 200,000 คนทั้งนี้การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเมื่อวานนี้ก็มีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงกว่า4เท่าเมื่อเทียบกับปี66ที่มีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 150,000 คนแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนในสังคมเป็นผู้ตื่นรู้แล้วประชาชนเป็นผู้ตื่นรู้คนทำงานเป็นผู้ตื่นรู้ทุกคนรู้แล้วว่าเสียงเล็กๆความรับผิดชอบเล็กๆของ2มือ1สมองของเราทุกคนมีผลสำคัญกับกระบวนการการเปลี่ยนผ่านสังคมจริงๆจึงออกไปใช้สิทธิ์กันมากมายทั้งหมดประมาณ 679,000 คนเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังครับโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากเมื่อวานนี้นะครับผู้ประกันตนหลายคนสะท้อนปัญหาว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์น้อยมากนี่ขนาดประชาสัมพันธ์น้อยแต่คนสนใจคนไม่ปล่อยผ่านเลยไปกันขนาดนี้นะการประชาสัมพันธ์น้อยทำให้ไม่ทราบข้อมูลหน่วยเลือกตั้งซึ่งกว่าจะทราบว่าเลือกตั้งหน่วยไหนก็ถึงวันเลือกตั้งแล้วและเมื่อมีขั้นตอนการกรอกหมายเลขก็สร้างความกังวลให้กับผู้ใช้สิทธิ์เพราะกลัวว่าจะกรอกหมายเลขผิดขณะที่ฝ่ายนายจ้างเปิดเผยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญต่อนายจ้างด้วยเนื่องจากนายจ้างก็ถือเป็นผู้ที่ส่งเงินสมทบเข้าประกันสังคมจึงอยากได้ตัวแทนฝ่ายนายจ้างที่จะเข้าไปทำงานและปรับปรุงประสิทธิภาพปรับปรุงสิทธิประโยชน์อย่างแท้จริงเพื่อให้สวัสดิการของลูกจ้างดีขึ้นนะนี่ก็ท่านพันรโทวรรณพงษ์คดชรักนะครับปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ามีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 6.7 แสนคนในจ้างกว่า 9,000 คนเกินกว่าปี 66ประมาณ4เท่าตัวส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดก็เป็นการไปผิดหน่วยเลือกตั้งซึ่งยืนยันว่าทุกปัญหาเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขจนครบทุกรายนะครับข่าวนี้ผมหยิบมาอ่านให้ฟังเพื่อให้ท่านได้เห็นว่านี่แหละครับมันเป็นหมุดหมายที่กำลังชี้ให้เราเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในสังคมจะเกิดจากสองมือเล็กๆของประชาชนคนไทยทุกคนที่ร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างจริงๆจังๆครับเดี๋ยวเราจะเบรก 2-3-4 นาทีถ้าผู้ฟังครับเบรกหน้ามาเปิดสายคุยกับแฟนรายการดีไหมครับคุณสมใจบอกสวัสดีครับสวัสดีนะครับพักสักแป๊บนึงนะครับเบอร์โทรศัพท์276-3632และ33พักสักครู่ฉันครับ
0: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: มีข่าวหนึ่งนะท่านผู้ฟังครับที่ผมคิดว่าพวกเราเห็นแล้วก็คงเกิดความหวาดหวั่นนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวระดับ 7.7 มาตราริกเตอร์ที่ปานามานะครับหลังจากนั้นก็เกิด after shock ตามมาเกินกว่า200ครั้งแล้วผมเข้าไปดูในแพลตฟอร์ม X นะรวมไปถึงโซเชียลต่างๆมีคนส่งคลิปเข้าไปเนี่ยโอ้โหมันหนักหน่วงจริงๆนะเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์นะครับทำให้เกิดความเสียหายบ้านเรือนจำนวนมหาศาลแล้วก็ผู้คนในพื้นที่ก็เกิดความหวาดหวั่นว่าจะเกิดปรากฏการณ์เหล่านี้ซ้ำหรือเปล่าเวลาเกิดแผ่นดินไหวหลายๆที่ในโลกใบนี้ท่านฟังครับคนไทยเนี่ยก็เสียวสันหลังนะเพราะก็มีการออกมาพยากรณ์ออกมาอธิบายมาพูดว่ายังไงเราก็ต้องโดนด้วยแน่นอนอย่างนี้นะครับผมก็ไปไล่ดูว่าเวลามันเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆเนี่ยมันมักจะเกิดตอนที่พฤหัสเสาราหูเนี่ยมันทำมุมสำคัญแก่กันนะทำมุมเล็งกันนะอยู่ในแนวระนาบเดียวกันกลุ่มกันหรือว่าเคลื่อนจากการเช่นเป็นอริมรณะแก่กันวันที่20ตุลาที่จะถึงนี้พฤหัสจะเดินเข้าไปเล็งมฤตยูและจากนั้น22พฤศจิกาคือถัดจากนั้นอีกเดือนหนึ่งราหูก็จะเดินไปอยู่ในราศีมังกรนะก็จะทำให้พฤหัสเป็นอริมรณะแก่ราหูใหม่อีกรอบหนึ่งคือพูดง่ายทำให้เกิดปรากฏการณ์ฉะนั้นช่วงพฤศจิกาตุลาพฤศจิกานี้นะครับถึงกลางพฤศจิกาปลายพฤศจิกาก็เป็นจังหวะที่สำคัญที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้แล้วก็เกิดหลายจุดในโลกใบนี้ท่านผู้ฟังครับฉะนั้นเวลามีคนทักท้วงนะผมว่าเราก็รับฟังไว้นะเราก็จัดเตรียมแต่ไม่ตื่นตูมที่น่าตกใจมากกว่าเรื่องนี้คือเรื่องของสงครามครับท่านผู้ฟังครับนะเพราะการที่ดาวเสาร์ยังแช่อยู่ตรงนี้นับเป็นปีเนี่ยนะฮนะแล้วเมื่ออังคารเดินเข้าสู่ราศีสิงห์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้อีกประมาณสักเกือบเดือนหนึ่งอังคารนะก็จะทำมุมสำคัญกับฤตยูเป็นจตุโกณแก่กันในการก่อสงครามหรือสร้างปรากฏการความขัดแย้งใหม่อีกรอบหนึ่งอันจะเกิดขึ้นหลังจากที่อเมริกาเลือกตั้งกลางเทอมเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งก็คงเป็นไปตามเป้าหมายของทรัมป์นะครับทรัมป์ต้องการให้ประชาชนรู้สึกว่า เอาละแม่ช่วงนี้ก็สงครามก็คงจะเพลาๆแต่คนที่เขาเป็นนักรัฐศาสตร์หรือดูเรื่อง geopolitics ภูมิรัฐศาสตร์โลกเขาก็เข้าใจตรงกันส่วนคนที่ดูในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ระดับโลกเขาก็บอกว่ามันไม่มีวิธีอื่นที่จะดีกว่านี้นะในเรื่องของหนี้สินพลุงพลังระหว่างประเทศถ้าสงคราม

0: มันเกิดเนี่ยเรื่องการรีเซ็ตระบบการเงินในโลกมันอาจจะทำได้เร็วขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ฟังดูอาจจะไกลตัวเรานะครับแต่ที่ใกล้ตัวเราเข้ามาก็คือเวลามันเกิดพิบัติภัยหรือความขัดแย้งระดับโลกทีไรเนี่ยพละกำลังของพระหัตถ์กับเสาในชะตาของรัตนโกสินทร์จะทำงานทันทีครับประเทศเราเนี่ยมักจะมีจังหวะก้าวย่างที่สำคัญในห้วงเวลาที่โลกมีความขัดแย้งขนาดใหญ่เสมอครับท่านมาร์กสิ่งที่ผมพูดไว้ได้เลยแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงลองไปย้อนดูประวัติศาสตร์ในอดีตที่ผ่านมานะครับเวลาเกิดเหตุการณ์ขนาดใหญ่ทีไรประเทศเราเนี่ยก็เหมือนส้มหล่นน่ะก็ได้นู่นได้นี่ได้จังหวะอะไรต่ออะไรเข้ามาเที่ยวนี้ถ้าเหตุการณ์ใหญ่สงครามขนาดใหญ่มันปะทุตูมตามขึ้นมาอีกนะมันก็มีอีก นะก็มันก็จะเกิดกระแสการเคลื่อนย้ายของทั้งนักธุรกิจทั้งเศรษฐีทั้งคนที่มองหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการลงทุนก็จะเคลื่อนมาที่เราทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยมีความพร้อมขนาดไหนท่านผู้ฟังนะเราได้เตรียมผู้คนในสังคมเอาไว้ไหมใช่ไหมครับ หลายวันก่อนผมเปิดพื้นที่คลิปการท่องเที่ยวให้ลูกๆดูนะก็ในยุโรปก็เราก็นั่งดูนู่นนี่กันไปแล้วก็เปิดคลิปให้ดูก็เปิดพื้นที่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับว่าตรงนี้นะนี่ในพ่อกับแม่ไปตรงนี้นี่มานะลูกก็ไม่ได้สนใจที่เที่ยวลูกพูดคำเดียวว่าอุ้ยทำไมมันสะอาดขนาดนี้ล่ะพ่อมันก็เป็นระเบียบก็เลยบอกว่าระเบียบของบ้านเมืองนะโครงสร้างสังคมที่สำคัญหรืออะไรที่มันดูแข็งแรงมันมาจากทุกคนต้องช่วยกันแล้วประชาชนทุกคนก็ต้องช่วยกันเหมือนกับที่เรากำลังฝึกตัวเรากันเองนะ ตอนนี้ถึงแม้ว่าเวลาโลกมันอาจจะเกิดวิกฤตแล้วมันมีผลประโยชน์ที่มันจะถ่ายเทมาทางบ้านเราเนี่ยแต่มันจะอยู่กับเรานานมันจะเติบโตงอกเงยงอกงามกับสังคมไทยได้กี่ประโยชน์กี่มากน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนไทยมีความพร้อมด้วยหรือเปล่านะท่านผู้ฟังอันนี้สำคัญนะผมว่าเนี่ยเรารอบเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งวงรอบของดาวมฤตยูนะครับเราขณะประเทศไทยยังอยู่ในประเทศที่อยู่ในโหมดกำลังพัฒนานะครับกำลังพัฒนาตั้งแต่ผมอยู่มัธยมนะผู้ฟังนะพอเราไปเทียบ GDP เราไปเทียบเรื่องของเศรษฐกิจเราไปเทียบเรื่องของCPI Corruption Perception Index นะมาตรวัดในเรื่องความโปร่งใสของผู้บริหารราชการงานบ้านงานเมืองเรายังได้คะแนน30กว่าคะแนนอยู่ที่ไกลลิ่วๆเลยเห็นไหมฮะแต่ประเทศเวียดนามขณะนี้กำลังเดินก้าวข้ามความเป็นประเทศพัฒนาไปแล้วเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าวันนี้เราอาจจะต้องตั้งต้นกันใหม่นะต้องเร่งรีบต้องรีบทำถ้าผู้ฟังดูนะฮะขณะนี้มีข่าวอีกข่าวหนึ่งซึ่งสะท้อนใจมาก และข่าวนี้ก็เป็นประเด็นไวรัลในสังคมนะฮะคือกรณีที่ลูกจับแม่ไปขังแล้วตอนนี้เรื่องมันก็รุกรามบานปลายไปที่ไหนครับไปยังสถานที่ดูแลหรือที่พักพิงของผู้ชราผู้สูงวัยหรือแม้แต่คนที่ป่วยเป็นจิตเวททั่วประเทศไทยครับนี่แต่ละเรื่องนี่แตะถุงออกแตะไปตรงไหนมันอักเสบตรงนั้นเห็นไหมฮะวันนี้ไอ้เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สังคมต้องสนใจต้องใส่ใจฮะแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าสถาบันครอบครัวเรานี่เปราะบางมากนะก็บางบ้านก็อาจจะไม่ได้เป็นข่าวแต่มันเป็นเรื่องแบบนี้หรือเปล่าก็ต้องตั้งข้อสงสัยถูกไหมครับอะไรที่มันทำให้รากฐานสังคมมันยวบยาบขนาดนี้แล้วเมื่อราหูเดินเข้าสู่ราศีมังกรเล็งไปที่ดาวจันทร์ที่เป็นชะตาเมืองตั้งรับอยู่ให้ความปริแตกของครอบครัวจะเยอะกว่านี้อีกปริแตกครอบครัวยังไม่พอนะจันทร์ราหูคู่สมพลก็จริงแต่ว่ามันเป็นคู่ติฉินนินทามันเป็นคู่ที่นะมีแพชชั่นชิงดีชิงเด่นนะผู้ฟังครับจะเกิดอะไรขึ้นฮะเมื่อราหูยกเข้าราศีมังกรนะถ้าไม่เกิดครอบครัวก็ไปเกิดองค์กรไม่องค์กรก็หน่วยงานไม่หน่วยงานก็รัฐบาลนะก็จะเกิดการชิงดีชิงเด่นเขาเรียกเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเกิดแน่นอนนะเพราะฉะนั้นในช่วงตั้งแต่22พฤศจิกาเป็นต้นไปถ้าเราตีความนะโหราศาสตร์กับเหตุการณ์บ้านเมืองการชัฟเฟิลหรือการ สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนตำแหน่งในคณะรัฐบาลอาจจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะจะกี่มากน้อยใครจะอยู่ใครจะไปตรงนั้นแหละก็จะเป็นจังหวะที่จันทร์ราหูคู่เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดก็จะแสดงผลท่านผู้ฟังนะส่วนท่านผู้ฟังกับผมพี่น้องประชาชนอย่างพวกเราก็มีหน้าที่ประคับประคองครับยิ้มไว้อย่าให้ความบีบคั้นความทุกข์ความหม่นหมองความผิดหวังจากภายนอกมาทำลายสัมพันธภาพของครอบครัวเราในสังคมในครอบครัวเล็กๆของเราอย่าให้สิ่งเหล่านี้มันมามีผลกับเราท่านผู้ฟังต้องพยายามประคับประคองนะหน่วยเล็กๆของเราเอาไว้คือครอบครัวนะภรรยาต้องยิ้มให้สามีสามีต้องยิ้มให้ภรรยาต่างฝ่ายต่างต้องหันหน้าเข้าหากันเวลาแบบนี้แหละมันเป็นเวลาที่จะพิสูจน์รักแท้พิสูจน์ความแข็งแรงของครอบครัวแต่ละบ้านส่วนใครที่เปราะบางอยู่ก่อนแล้วจังหวะนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับเอาละฮะเวลาจะหมดตรงนี้นะครับถ้าผู้ฟังท่านใดที่แอดไลน์ผมไว้แล้วก็ทักทายมาได้นะครับสำหรับดูดวงส่วนตัวหรือตรวจสอบเรื่องของทำเลฮวงจุ้ยนะผมก็ยังทำอยู่ทุกวันเหมือนเดิมแหละเพียงแต่บางทีก็ไม่ได้มาเล่าเพราะว่าหลายท่านก็มีเรื่องส่วนตัวนะเรื่องการพินิจพิเคราะห์จังหวะชะตาของตัวท่านเองอันนี้ผมว่าผมมั่นใจผมดูได้นะครับอันที่สองร่วมหุ้นลงทุนดวงเราดวงเขาใครมีจุดอ่อนอะไรยังไงแล้วจะเสริมกันยังไงได้แต่งงานนะนี่ล่าสุดผมก็นี่เพิ่งเห็นภาพในเฟซของครอบครัวหนึ่งนะซึ่งผมพูดตั้งแต่วันที่ลูกสาวเขามีแฟนมาจีบเป็นคุณหมออุ้ยจันปุ้ยว่าไงผมบอกคนนี้ใช่เลยแต่งแล้วเดี๋ยวจะได้หลานชายปัจจุบันได้หลานชายนะส่งภาพมาให้ผมดูน่ารักน่าชังชื่นใจล่าสุดคู่ลูกสาวกับลูกเขยไปซื้อบ้านใหม่แม่ผมเห็นแล้วปลื้มใจแทนจริงๆโหราศาสตร์ช่วยเราได้ส่วนทำเลเป็นการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อให้สนับสนุนส่งเสริมนะความแข็งแกร่งในชะตาของแต่ละคนทำให้จุดเด่นเราแข็งแรงขึ้นทำให้จุดด้อยเรานะเปลี่ยนแปลงสภาพมีความแข็งแรงมากขึ้นผมว่าคนเราบางทีไม่ต้องไปเลือกหาวิธีเดินทางลัดที่ไหนอ่ะถ้ามันมีศาสตร์ที่ทำให้เราเห็นตัวเองได้ชัดเห็นคนอื่นได้ชัดเห็นสถานการณ์รอบตัวได้ชัดและมองภาพไกลๆได้ชัดทำไมเราจะตัดสินใจไม่ถูกถ้าเรามีกำลังสติปัญญาถูกไหมครับเพื่อนไลน์ไอดีของผมนะครับโหรา 97A ครับ HORA เลข9เลข7ตัว A นะครับทวนอีกทีครับ HO ฮ่องกงนะครับ HORA เลข9เลข7ตัว A แอดไลน์ไว้สอบถามทั้งโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยนะครับกับผมชยุทธวันเกิดนะฮะวันนี้ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ทุบตัวหนกลับมารับใช้เหมือนเดิม FM 97วันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะฮะพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095 534 9666

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาท
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายทีมฟุตบอลหญิงไทยชุด U17 ชนะเลบานอน 5-0 คว้าแชมป์กลุ่ม F พร้อมตั๋วไปลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่จีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาวันแรกของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดการสำคัญในการร่วมเสวนากับผู้นำระดับโลกโดยจะร่วมหารือกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกนางคริสตารีนาเจอเจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์พร้อมด้วยผู้นำองค์กรชั้นนำมุ่งเน้นหารือถึงการดึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงานและสร้างโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขนาดเล็กหรือ small AI ซึ่งเป็นการผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้โดยออกแบบมาให้เหมาะสมกับข้อจำกัดด้านภาษาโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณของท้องถิ่นเพื่อให้กลุ่มประเทศเหล่านี้สามารถเปลี่ยนผ่านจากการทดลองใช้เทคโนโลยีไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมและหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจอื่นๆอาทิงานเสวนาเปิดเวทีให้ตัวแทนผู้นำเยาวชนจากเอเชียได้ร่วมพูดคุยถึงทิศทางและโอกาสใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ในยุคที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วงานเปิดตัวหนังสือที่รวบรวมงานวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวโน้มสำคัญที่จะกำหนดความมั่นคงและมั่งคั่งของเอเชียและการบรรยายนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดแรงงานในภูมิภาคภายใต้ความท้าทายจากเทคโนโลยีใหม่ส่วนในช่วงบ่ายยังมีเวทีเสวนาหัวข้อ IMF Inspire ที่เน้นย้ำถึงบทบาทของสตรีและการดึงศักยภาพของมนุษย์ในยุคดิจิทัลตลอดจนการหารือเรื่องความร่วมมือเพื่อดึงเงินทุนภาคเอกชนมาพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระดับประเทศขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ทยอยเดินทางเข้าร่วมการประชุมกันอย่างคึกคักภายใต้มาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
2: ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ร่วมประชุมทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุมประจำปี2026 IMF World Bank Group ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บรรยากาศภายในและบริเวณทางเข้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เต็มไปด้วยความคึกคักท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกอย่างเข้มงวดโดยมีผู้แทนระดับสูงผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกทยอยเดินทางมาถึงพื้นที่จัดงานซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยภายในงานมีการตกแต่งที่ต้อนรับอย่างสวยงามสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยผสมผสานความยั่งยืนทั้งประติมากรรมศิลปะร่วมสมัยและโซนจัดแสดงพิเศษเช่น Thailand Pavilion และการแสดงพื้นบ้านของแต่ละภาคของไทยเปิดด้วยการแสดงลิเกฮูลูวัฒนธรรมการเล่นพื้นบ้านของชาวมุสลิมทางภาคใต้ของไทยเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากนานาประเทศที่ให้ความสนใจเก็บภาพบรรยากาศและความประทับใจกันอย่างเนืองแน่นนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลจะแสดงศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันนี้ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโด โดยรัฐบาลมุ่งใช้โอกาสที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารสถาบันการเงินและผู้แทนจากนานาประเทศเดินทางมาร่วมประชุมนำเสนอศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้เศรษฐกิจไทยในระยะยาวสำหรับกิจกรรมสำคัญในวันแรกคือการเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion ซึ่งเป็นพื้นที่นำเสนอศักยภาพและแนวทางการพัฒนาประเทศไทยใน3ด้านสำคัญได้แก่โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะดิจิทัลการรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบสุขภาพกับเศรษฐกิจรองรับสังคมอายุยืนเพื่อสะท้อนจุดแข็งของไทยในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตประชาชนกรมศุลกากรให้การต้อนรับผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ด้วยมาตรการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรและเพิ่มเติมกำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอดูแลโดยเฉพาะผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเพื่อเป็นเจ้าภาพที่ดี
3: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันแรกวันนี้ว่ากรมศุลกากรมีหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้เดินทางมาร่วมประชุมทั้งไปกลับโดยเฉพาะบุคคลสำคัญระดับสูงเข้าร่วมประมาณ400ท่านได้แก่ผู้บริหารธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศต่างๆรวม191ประเทศส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรมศุลกากรได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดปฏิบัติงานกว่า100คนทั้งผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเพื่อดูแลเรื่องพิธีการศุลกากรและการเดินทางเข้าออกเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกผู้มาเข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดโดยได้ประสานข้อมูลล่วงหน้าแลกเปลี่ยนข้อมูลเที่ยวบินรายชื่อและรูปภาพของผู้เดินทางเพื่อให้การตรวจสัมภาระอำนวยความสะดวกมีความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำที่สุดขณะเดียวกันได้จัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและแผนสำรองร่วมกับสายการบินและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทไว้แล้วเช่นกรณีสัมภาระมาล่าช้าเพื่อประสานงานจัดส่งไปยังโรงแรมที่พักได้อย่างทันท่วงทีจึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานพิเศษหรือ Command Room ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใช้ติดตามสถานะเที่ยวบินและการเดินทาง
4: เราก็เน้นย้ำนะครับเจ้าที่ของเราเนี่ยแต่งเครื่องแบบสภาพเรียบร้อยบริการอย่างมืออาชีพแล้วก็สุภาพพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเป็นประตูของประเทศในการเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็พยายามที่จะดูแลผู้มาเยือนสร้างความประทับใจนะครับแล้วก็อย่างสโลแกนครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพคือเรามีทั้งการส่งข้อมูลมาล่วงหน้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับข้อมูลสายการบินผู้เดินทางรวมถึงกระเป๋าสัมภาระเมื่อมาถึงเราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งที่อยู่ใต้สายพานก่อนกระเป๋าจะขึ้นมาแล้วก็มีช่องก็เพื่อให้อำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องไปเปิดตรวจสัมภาระต่างๆกรณีที่มีเหตุต้องสงสัยการประชุมในครั้งนี้ครับเป็นโอกาสที่สำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับเรียกว่าระดับโลกเลยนะครับนานาชาติ
3: อธิบดีกรมศุลกากรย้ำว่าช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้คาดการจะมีผู้ใช้บริการสนามบินหนาแน่นกว่าปกติจึงขอแนะนำให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องเดินทางออกนอกประเทศเผื่อเวลาในการเดินทางและเช็คอินล่วงหน้าด้วยในโอกาสประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจากการประชุม IMF ครั้งนี้จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีและทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยไมตรีและความร่วมมือเพื่อสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลกยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมผลักดันชุดไทยพระราชนิยมสู่เวทีโลกเปิดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้งานหัตถศิลป์ไทยสู่ระดับนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสรองรับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติในเดือนธันวาคมนี้
5: นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศหรือโรดโชว์ครั้งที่3ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากชาวฝรั่งเศสและนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศเข้าร่วมงานจำนวนมากจากการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณนำมาผสมผสานกับวิธีการตัดเย็บให้สะดวกต่อการสวมใส่และเหมาะสมกับยุคสมัยเป็นชุดไทยสำหรับใช้เป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติในโอกาสต่างๆการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมตลอดจนเสริมสร้างความภาคภูมิใจในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในระดับนานาชาติรองรับความพร้อมสู่การพิจารณาขึ้นทะเบียนชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนมาริชัยโยรายงาน
0: กรมควบคุมโรคยืนยันผลตรวจทั้งห้องปฏิบัติการยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคในรัสเซียขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในเมืองอีคุตสหพันธรัฐรัสเซียกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบข้อมูลร่วมกับจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศพบว่าผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อกาฬโรคและยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งนี้กาฬโรคเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียสามารถติดต่อสู่คนได้ผ่านการถูกหมัดที่มีเชื้อกัดหรือสัมผัสสัตว์ติดเชื้อส่วนกาฬโรคปอดสามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยจากทางเดินหายใจในกรณีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้หากประชาชนที่มีประวัติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงและมีไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องกรมอนามัยเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้ออาหารแห้งและอาหารกระป๋องที่จัดเก็บไม่เหมาะสมเพราะเสี่ยงปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินจากเชื้อราหากสะสมนานจะเสี่ยงป่วยเป็นมะเร็งตับ
6: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าสารอะฟลาทอกซินสามารถพบได้ในอาหารแห้งถั่วพริกป่นหรือในอาหารกระป๋องถือเป็นความเสี่ยงและส่งผลต่อความปลอดภัยในอาหารเป็นสารพิษที่มีความทนทานต่อความร้อนสูงการต้มนึ่งหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนในระดับปกติทั่วไปไม่สามารถทำลายสารพิษชนิดนี้ได้หากได้รับสารนี้สะสมในร่างกายต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของตับก่อให้เกิดภาวะตับอักเสบเซลล์ตับถูกทำลายและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับได้เพื่อป้องกันอันตรายกรมอนามัยแนะนำร้านค้าร้านอาหารครัวเรือนหรือสถานที่ดูแลเด็กผู้สูงอายุที่มีการปรุงประกอบอาหารให้ระมัดระวังการเก็บรักษาและการใช้วัตถุดิบหรือเครื่องปรุงแนะนำให้ดูวันหมดอายุและเปลี่ยนเครื่องปรุงให้สดใหม่อยู่เสมอสำหรับวิธีการเลือกซื้ออย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากสารอัลฟาท็อกซินให้สังเกตลักษณะภายนอกก่อนซื้อควรเลือกอาหารแห้งที่มีความสดใหม่ไม่ชื้นไม่มีรอยฝุ่นหรือสปอร์สีเขียวเหลืองหรือดำของเชื้อราตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ให้สมบูรณ์หากเป็นอาหารกระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่บุไม่บวมไม่เป็นสนิมและไม่มีรอยรั่วซึมควรจัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจัดเก็บอาหารแห้งไว้ในที่แห้งเย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อลดโอกาสการเจริญเติบโตของเชื้อราควรทิ้งทันทีหากพบความผิดปกติหากพบว่าถั่วพริกแห้งหรืออาหารมีกลิ่นหืนมีรสชาติแปลกไปหรือมีเชื้อราแม้เพียงเล็กน้อยให้ทิ้งทันทีไม่ควรตัดส่วนที่ขึ้นราออกแล้วนำส่วนที่เหลือมาปรุงอาหารต่อเพราะสารพิษอาจแพร่กระจายไปทั่วทั้งภาชนะแล้วนฤมลอุดมพรรายงาน
0: ล่าสุดเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการนับคะแนนแล้ว 84% โดยยอดผู้ใช้สิทธิ์สูงกว่า 600% คาดประกาศผลทางการใน30วัน
7: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมด้วยนางสาวมาลากาลันหอประทุมผู้ตรวจราชการกรมในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมร่วมกันแถลงความคืบหน้าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนโดยนางสาวจิรภาเปิดเผยว่าการนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศดำเนินการไปแล้วกว่า 84% หรือ 4,408 หน่วยสาเหตุที่การรายงานผลค่อนข้างใช้เวลาเนื่องจากระบบต้องมีการบันทึกคะแนนผู้สมัครรายหมายเลขอย่างละเอียดถึง7หมายเลขต่อ1บัตรเลือกตั้งโดยมีบุคลากรรับผิดชอบรหัสเข้าใช้งานเฉพาะเพื่อป้องกันความผิดพลาดและเน้นความถูกต้องเป็นหลักสำหรับยอดผู้มาใช้สิทธิ์อย่างไม่เป็นทางการณเวลาประมาณ 9:00 น.ฝ่ายผู้ประกันตนมีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 819,482 คนแบ่งเป็นบัตรดี 796,494 ใบบัตรเสีย 8,308 ใบและไม่ประสงค์ลงคะแนน 14,680 ใบคิดเป็นอัตราผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ถึง 423% ขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 1,737 คนแบ่งเป็นบัตรดี 1,535 ใบบัตรเสีย 81 ใบและไม่ประสงค์ลงคะแนน 121 ใบคิดเป็นอัตราผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ถึง 632% สะท้อนถึงความตื่นรู้ของประชาชนผู้ประกันตนและนายจ้างที่รับรู้ข่าวสารและต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมโดยคาดว่าการนับคะแนนและคีย์ข้อมูลทั้งหมดจะแล้วเสร็จ 100% ภายในวันนี้และจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ไม่เกิน30วันพร้อมคาดว่าบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่จะสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้เร็วที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ด้านรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเลือกตั้งในลำดับที่1ถึง7ของทั้ง2ฝ่ายจะมีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองว่าการตรวจสอบจะเป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติประกันสังคมอย่างเคร่งครัดและตรงไปตรงมาโดยนางสาวจิรภายืนยันเพิ่มเติมว่าจะไม่มีการตรวจสอบสิ่งใดเป็นพิเศษนอกเหนือจากกฎหมายกำหนดจึงขอให้ทุกฝ่ายสบายใจได้หากพบเบาะแสหรือมีข้อร้องเรียนสามารถแจ้งได้ผ่านสายด่วน1506หรือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเร่งบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศโดยเฉพาะเขื่อนเจ้าพระยาจะลดการระบายน้ำเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริหารจัดการน้ำและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะบริเวณประตูระบายน้ำคลอง12ซึ่งสถานการณ์น้ำในสัปดาห์นี้การระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลดลงจาก 2,000 เหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6ลดการระบายน้ำลงส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแนวโน้มลดลงส่วนจังหวัดเพชรบุรียังมีน้ำหลากจากฝนที่ตกบริเวณท้ายเขื่อนขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองยังมีน้ำล้นตลิ่งบางจุดด้านพื้นที่บางปะกงยังระบายน้ำได้ช้าเนื่องจากน้ำทะเลหนุนโดยกรมชลประทานและกองทัพเรือได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพร้อมวางแผนพัฒนาระบบระบายน้ำในระยะยาวสำหรับกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมขังบริเวณใต้สะพานคลองสามวาสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรคาดว่าจะเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้พร้อมจัดการขยะหลังน้ำลดและตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังและหนองจอกขณะที่ภาคใต้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
9: ประเด็นประตูกลางคลอง12ค่ะซึ่งในประเด็นนี้นะคะทางรัฐบาลค่ะได้ส่งสทนชรวมถึงมหาดไทยนะคะเข้าไปบริหารจัดการน้ำร่วมกันในทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดค่ะเข้าที่สถานการณ์น้ำในสัปดาห์วันนี้ค่ะน้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาค่ะจาก 2,000 นะคะลดเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรแล้วนะคะรวมถึงเขื่อนป่าสักและเขื่อนพระราม6ลดการระบายน้ำลงค่ะทำให้อยุธยานะคะจะรู้สึกว่าน้ำค่อยๆลดระดับลงมาตามลำดับค่ะประกอบกับฝนที่ไม่ตกลงมาเพิ่มแล้วค่ะภาคใต้นะคะให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
1: วันพรุ่งนี้ถึงวันที่15ตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักช่วงสั้นๆหลังจากนั้นฝนจะลดลงขณะที่ภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังวันที่20ตุลาคมนี
10: ้นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงแนวโน้มสภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่ากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลโดยระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในลักษณะฝนปลายฤดูซึ่งมักจะตกช่วงเย็นถึงค่ำและอาจมีฝนตกหนักในช่วงระยะเวลาสั้นๆซึ่งขอให้ประชาชนระมัดระวังการเดินทางสัญจรจากนั้นตั้งแต่วันที่16ถึง17ตุลาคมเป็นต้นไปฝนทางตอนบนของประเทศจะเริ่มลดลงโดยภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพอากาศจะเริ่มแห้งลงอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกยังอาจมีฝนตกแปรปรวนสลับทุก 3-4 วันไปจนถึงช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวโดยยืนยันว่ายังไม่มีปัจจัยก่อให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ในระยะนี
11: ้ในช่วงนี้ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงนี้ก็พื้นที่ภาคกลางนะครับทางด้านที่ตะวันตกไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะครับก็ยังมีเรื่องของฝนตกหนักฝนสะสมได้นะครับเพราะนั้นก็ระวังเรื่องอย่างแรกก็คือเรื่องของน้ำป่าอย่างที่สองก็คือเรื่องของพื้นที่ลุ่มที่อยู่ใกล้ทางน้ำนะครับซึ่งมีน้ำสูงอยู่แล้วยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าสถานการณ์ฝนยังมีสะสมเข้ามาอยู่ในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็คงเป็นฝนตกหนักในช่วงสั้นๆในช่วงของวันที่13ถึงวันที่15นะครับก็เพิ่มความระวังในการสัญจร
10: ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับภาคใต้ได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตามฤดูกาลแล้วโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีลงไปซึ่งจะมีฝนตกหนักบางแห่งและคาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังวันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกือบ2เมตรขอให้ชาวเรือและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการออกเดินเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ด้านสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศล่าสุดมีเส้นทางถูกน้ำท่วมรวม74แห่งใน13จังหวัดกรมทางหลวงเร่งช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกรมทางหลวงรายงานสภาพการจราจรพบทางหลวงทั่วประเทศโดยมีจุดที่การจราจรผ่านไม่ได้รวม9แห่งใน5จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีจังหวัดละ1แห่งจังหวัดระยอง1แห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา2แห่งและจังหวัดปราจีนบุรีหนักสุดผ่านไม่ได้4แห่งสำหรับจุดสำคัญที่ปิดการจราจรเช่นทางหลวงหมายเลข4ช่วงสะพังถึงเขาวังจังหวัดเพชรบุรีทางหลวงหมายเลข304ช่วงฉะเชิงเทราถึงเสม็ดเหนือจังหวัดฉะเชิงเทราและทางหลวงหมายเลข3079ช่วงปราจีนบุรีถึงศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีทั้งนี้กรมทางหลวงได้ระดมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงพร้อมช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขอให้ผู้ที่ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดหากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามเส้นทางแจ้งได้ทันทีที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามผ่านเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ HDMSขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยเพื่อรับเงินเยียวยาโดยขณะนี้มีการโอนจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,000 ล้านบาทและได้กำชับจังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังเตรียมรับมือฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่12โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยอยู่ในช่วงท้ายของการบริหารสถานการณ์เนื่องจากปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูกาลไม่ได้สูงเกินการคาดการณ์สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอาทิกรุงเทพมหานครทุกฝ่ายได้ร่วมมือการฟื้นฟูจนกลับสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมทั้งเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยซึ่งปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยารายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบรวม 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทและได้สั่งการให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักเช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบุรีให้เตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางการระดมเครื่องจักรกลรวมถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันพร้อมทั้งเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาการซ่อมแซมสาธารณูปโภคทำความสะอาดบ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ธนาคารออมสินและสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจ่ายเงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลจัดทำไว้สำหรับ30ล้านครัวเรือนครอบคลุมภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปในอัตราครัวเรือนละ 10,000 บาท
13: ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเช่นในกรุงเทพมหานครนะครับทุกท่านก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันผ่อนคลายสถานการณ์ไปอาจจะเรียกได้ว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับแล้วก็ต้องชื่นชมที่ท่านได้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ที่ได้รับความเสียหายจนถึงปัจจุบันนี้โอนเงินไปแล้วทั้งสิ้น5รอบรวมทั้งสิ้น 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069,898,000 บาทขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ขอให้ได้เตรียมรับมือเช่นนี้เอาไว้การระดมความช่วยเหลือก็มีความพร้อมนะครับการอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยนะครับได้ทันท่วงทีมีประสิทธิภาพ
12: ทางนี้ได้เน้นย้ำการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปรับแผนและกำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ชัดเจนเร่งรัดตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาเพื่อส่งถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายหลีกเลี่ยงคำศัพท์เทคนิคผ่านทุกช่องทางและกลไกผู้นำชุมชนตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกำจัดขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องชนันทิดาสังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเดินหน้าโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องแม้ในวันหยุดโดยณวันที่11ตุลาคมมีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทและยังทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่จังหวัดตรวจสอบและส่งเข้าสู่ระบบประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับเงินเยียวยาแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือทางเว็บไซต์ relief.disaster.go.th เพื่อดูความคืบหน้าตั้งแต่การรับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงสถานะการโอนเงินอย่างไรก็ตามนอกจากเงินเยียวยาโดยตรงกระทรวงการคลังยังประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐออกมาตรการช่วยทั้งประชาชนและผู้ประกอบการครอบคลุมการพักชำระหนี้สินเชื่อฉุกเฉินเงินทุนซ่อมบ้านซ่อมเครื่องมือทำกินเติมสภาพคล่องและสินเชื่อฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบกลับมาตั้งหลักได้เร็วที่สุดส่วนเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทั้งพืชปศุสัตว์และประมงมีมาตรการเยียวยาตามประเภทความเสียหายขณะที่ผู้ค้ารายย่อยและ SME มีช่องทางเข้าถึงมาตรการทางการเงินของธนาคารรัฐเพื่อประคองกิจการและฟื้นรายได้หลังสถานการณ์คลี่คลายขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระบุขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายของมหาวิทยาลัยรามคำแหงหลังใช้เป็นพื้นที่รับน้ำจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาน
14: ายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงการช่วยเหลือเยียวยามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ถูกใช้เป็นพื้นที่รับน้ำจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาว่าได้หารือกับรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงในประเด็นดังกล่าวแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายอยู่ซึ่งบางส่วนพยายามจะบริหารจัดการภายในของตัวเองให้มากที่สุดส่วนที่เหลือจะหารือกันเพิ่มเติมโดยเท่าที่ดูตอนนี้อาจมีเครื่องมือที่มีความจำเป็นบางส่วนมีความเสียหายโดยทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะบริหารจัดการในส่วนกลางก่อนหากเกินกำลังส่วนกลางจะหารือต่อไปอีกครั้งทางนี้จากการสำรวจเบื้องต้นมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ประเมินความเสียหายเบื้องต้นพบว่าอาคารมากกว่าครึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ครอบคลุมทั้งอาคารเรียนหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาและพื้นที่ให้บริการนักศึกษามหาวิทยาลัยคาดว่าจะทำความสะอาดพื้นที่จะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งขณะที่การฟื้นฟูและซ่อมแซมความเสียหายบางส่วนอาจใช้เวลานานกว่านั้นโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวควบคุมระบบรวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมซึ่งจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนกลับมาใช้งานเบื้องต้นประเมินความเสียหายอยู่ที่กว่า200ล้านบาทชวนันท์มาลีรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
15: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ระบุว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายโดยมีผลทันทีอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยกับ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐว่าเขาประหลาดใจกับการประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับการยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานระหว่างยูเครนกับรัสเซียอย่างไรก็ดีหากผู้นำสหรัฐแจ้งรายละเอียดเรื่องนี้กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียแล้วยูเครนก็พร้อมและยินดีที่จะปฏิบัติตามความตกลงดังกล่าว
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียถูกโจมตีซ้ำด้วยวัตถุไม่ทราบชนิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้อาคารผู้โดยสารหมายเลข4เกิดเพลิงไหม้และมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก11รายโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง1วันหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดอย่างรุนแรงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายด้านพลโทยาย่าซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่อ้างว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดและท่าอากาศยานนานาชาติในเมืองดัมนามทางตะวันออกของซาอุดีอาระเบียพร้อมเตือนให้หลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและด้านฟ้าของซาอุดีอาระเบียเพราะเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
0: คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธหลายลูกจากพื้นที่กรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือไปทางทะเลญี่ปุ่นเป็นระยะทางกว่า900กิโลเมตรเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งขณะนี้กองทัพเกาหลีใต้เพิ่มการเฝ้าระวังการยิงขีปนาวุธเพิ่มเติมและประสานข้อมูลกับสหรัฐและญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดโดยการยิงขีปนาวุธครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังเกาหลีใต้ทดสอบการยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเป็นครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ทวีความตึงเครียดขึ้นหลังการระเบิดของทุ่นระเบิดในเขตปลอดทหารฝั่งเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาทำให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายขณะที่ผลการสอบสวนร่วมของเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติระบุว่าทหารเกาหลีเหนือเป็นผู้นำทุ่นระเบิดมาวางไว้แต่เกาหลีเหนือปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของหน่วยงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกที่ใช้ติดตามปรากฏการณ์เอลนิโยสูงถึงระดับ 29.7 องศาเซลเซียสเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานับเป็นสถิติสูงสุดเท่าที่เคยมีการตรวจวัด และสะท้อนให้เห็นว่าปรากฏการณ์เอลนิโญกำลังทวีความรุนแรงขึ้นแม้ยังไม่ถึงช่วงที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมปีนี้อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเอลนิโญครั้งนี้มีความรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนทั้งนี้เอลนิโญเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทำให้น้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรทางตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นส่งผลให้ทิศทางลมและรูปแบบฝนทั่วโลกเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อภัยแล้งและน้ำท่วมโดยเกิดขึ้นทุก 2-7 ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีกลุ่ม F นัดที่3ทีมชาติไทยลงสนามพบกับเลบานอนที่ชลบุรีสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าฟุตบอลหญิงไทย U17 ชนะเลบานอนไป5-0เก็บ9คะแนนเต็มคว้าแชมป์กลุ่ม F และได้สิทธิ์ไปลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าต้องชื่นชมทุกคนในทีมที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจกล้าที่จะเล่นและต่อบอลจนสามารถทำผลงานออกมาได้ดีตามเป้าหมายที่วางไว้หลังจากนี้จะนำข้อผิดพลาดไปแก้ไขเพื่อพัฒนาแทคติกให้พร้อมสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปสำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีการจับสลากแบ่งสายในวันที่22ธันวาคมนี้และแข่งขันระหว่างวันที่31มีนาคมถึง17เมษายน2570ศึกอาร์ติกโอเพ่น2026รอบชิงชนะเลิศที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์เมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ5ของโลกจากไทยพ่ายให้กับมีอาบริดเฟรดจากเดนมาร์ก0-2เกม17-21และ13-21คว้ารองแชมป์รายการระดับ BWF World Tour Super 500ไปครองสำหรับโปรแกรมแบดมินตันรายการต่อไปของนักแบดมินตันไทยจะเดินทางไปแข่งขันในรายการเดนมาร์กโอเพ่น2026รายการระดับ World Tour Super 750ระหว่างวันที่13-18ตุลาคมนี้ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Second Doha Open ที่ประเทศกาตาร์เบสวรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีและไบรท์ทาราวดีนาราพรพัฒน์สองนักตบลูกยางชายหาดสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่20ลงสนามพบกับคู่เจ้าภาพกาตาร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าสองสาวไทยชนะไปแบบขาดลอย2-0เซต21-7และ21-5คว้า3แต้มแรกประเดิมทัวร์นาเมนต์ได้สำเร็จศึกฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล 2026-2027 ทรูแบงคอกยูไนเต็ดบุกเยือนลำพูนวอริเออร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทรูแบงคอกยูไนเต็ดชนะลำพูนวอริเออร์0-2คว้า3แต้มได้สำเร็จโปรแกรมนัดต่อไปทรูแบงคอกยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับการท่าเรือ FC ในวันที่18ตุลาคมเวลา18นาฬิกาศึก MEA ฟุตซอลไทยลีก2026 Blackpearl United เปิดสนามต้อนรับเกษมบัณฑิตที่สนามไอมาเน่สเตเดียมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผลการแข่งขันปรากฏว่า Blackpearl United แพ้เกษมบัณฑิตไป3-5ขณะที่อีกคู่ Bangkok FC โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะทีมสุราษฎร์ธานีไป4-3คว้า3คะแนนไปครองการแข่งขันชิคาโกมาราธอนคีรินตันติเวชนักวิ่งทีมชาติไทยเข้าเส้นชัยด้วยเวลา2ชั่วโมง8นาที1วินาทีทำลายสถิติประเทศไทยเดิมของโทนี่เพนที่ทำไว้2ชั่วโมง16นาที56วินาทีเมื่อปี2018และทำลายสถิติอาเซียนเดิมของโรบีสยานตูรีนักวิ่งอินโดนีเซียที่เพิ่งทำไว้2ชั่วโมง13นาที17วินาทีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ร่วมส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง25ตุลาคมนี้พร้อมเปิดเผยว่าได้เช่าเหมาลำเครื่องบินของการบินไทย2เที่ยวบินเพื่อนำทัพนักกีฬา265คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งสิ้น412คนเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นนำทีมโดยแววสายสุนีจนะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักกีฬาโดยตั้งเป้าหมายทำผลงานไม่น้อยกว่าครั้งก่อนที่หางโจซึ่งทำได้27เหรียญทองจบอันดับ7ของตารางขณะที่นายวรากรกระแสตานนท์ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าได้ส่งนักกีฬา35คนเข้าแข่งขัน6ชนิดกีฬาตั้งเป้าไว้ไม่น้อยกว่า3เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรและ400เมตรชายรวมถึงฟุตบอลคนตาบอดไทยที่ปัจจุบันอยู่อันดับ6ของโลกมั่นใจผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้อย่างแน่นอนพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2027เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาในวันที่2เมษายน2570และเป็นการเปิดโอกาสให้นักปั่นไทยทั้งชายและหญิงเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหลายชาติในเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานและชาติจากตะวันออกกลางสนใจส่งทีมชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันสำหรับการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติประเภททีมชายทัวร์ออฟไทยแลนด์2027กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่24ถึง29มีนาคม2570และการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ Women Tour of Thailand 2027กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่31มีนาคมถึง2เมษายน2570โดยใช้เส้นทางในจังหวัดเชียงรายสโมสรฟุตซอล Blue Wave ชลบุรีร่วมกับบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนจัดโครงการไทยออยปั้นฝันเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่งเพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตซอล2026เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 9-15 ปีจำนวน72คนจาก10ชุมชนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอลโดยมีทีมงานสตาฟโค้ชของสโมสรนำโดยโค้ชโอธนาธรสันทนาประสิทธิ์และโค้ชตั้มพัฒน์ศรีวิจิตรร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมด้วยอภิวัตรแจ่มเจริญนักเตะดีกรีทีมชาติไทยที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนช่วงท้ายกิจกรรมเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการยังได้ชมการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยคู่ระหว่าง Blue Wave ชลบุรีพบกับนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดเพื่อสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้จบเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้โชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าชนะลิเวอร์พูลไป 3-0 เก็บเพิ่มเป็น18แต้มครองจ่าฝูงด้วยผลงานชนะ6นัดรวดตั้งแต่เปิดฤดูกาลส่วนลิเวอร์พูลหล่นไปอยู่อันดับ9มี9แต้มเท่าเดิมพาณิชย์คาดนาครายงาน
17: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: 12:44 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขา ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด20

0: 10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 น
1: ขณะนี้เวลา 12:48 นรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยมีขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตัวเองที่สำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราและเปิดรับสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง29ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิที่อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ oncb www.thai

0: jobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคม2569สถาบันมะเร็งแห่งชาติให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์โดยผู้ที่เข้ารับบริการจะต้องเป็นผู้หญิงไทยอายุ40ปีขึ้นไปมีประวัติญาติสายตรงได้แก่พ่อแม่พี่น้องบุตรเป็นมะเร็งเต้านมมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีญาติสายตรงและไม่เคยใช้สิทธิ์กองทุนตรวจแมมโมแกรมมาก่อนภายใน2ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเต้านมสถาบันมะเร็งแห่งชาติโทรศัพท์022-206-800ต่อ1127มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง Longevity มากกว่าอายุยืนคือการอยู่อย่างมีคุณภาพท่านผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงคำว่า Longevity หลายคนอาจนึกถึงการมีอายุยืนยาวแต่ในปัจจุบันการมีชีวิตอยู่นานเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่เป้าหมายสำคัญที่สุดแต่ผู้คนให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพดีแข็งแรงและใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้นแนวคิด Healthy Longevity หรือการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดีจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพเพื่อให้เราไม่เพียงอยู่ให้นานแต่สามารถอยู่ได้ดีอีกด้วยการสร้าง Healthy Longevity หรือการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดีเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันโดยมีแนวทางสำคัญ6ประการประการแรกการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพควรเน้นอาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อยเช่นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีถั่วเมล็ดพืชและโปรตีนคุณภาพดีรวมถึงอาหารที่มีใยอาหารสูงพร้อมลดอาหารแปรรูปสูงน้ำตาลส่วนเกินและไขมันทรานส์ซึ่งยังช่วยดูแลจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารได้อีกด้วยประการที่2การเคลื่อนไหวร่างกายและรักษามวลกล้ามเนื้อควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางอย่างน้อยประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์ควบคู่กับการฝึกกล้ามเนื้อรวมถึงการฝึกการทรงตัวและความยืดหยุ่นเช่นโยคะหรือไทเก๊กเพื่อช่วยรักษาความสามารถในการเคลื่อนไหวเมื่ออายุมากขึ้นประการที่3การนอนหลับให้เพียงพอและมีคุณภาพผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ควรนอนประมาณ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนและควรเข้านอนและตื่นให้เป็นเวลาการได้รับแสงธรรมชาติในช่วงกลางวันยังช่วยสนับสนุนจังหวะชีวภาพของร่างกายได้ดีอีกด้วยประการที่4การจัดการความเครียดและดูแลสุขภาพจิตเพราะสุขภาพกายและสุขภาพใจมีความเชื่อมโยงกันการฝึกหายใจทำสมาธิออกกำลังกายใช้เวลากับครอบครัวหรือทำกิจกรรมที่ชื่นชอบล้วนช่วยสร้างสมดุลและลดความเครียดในชีวิตประจำวันได้ประการที่5การตรวจสุขภาพและประเมินความเสี่ยงให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลช่วยประเมินความเสี่ยงเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานและความผิดปกติของไขมันในเลือดรวมถึงนำไปสู่การวางแผนสุขภาพแบบเฉพาะบุคคลประการสุดท้ายการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีความหมายเพราะสุขภาพที่ดีไม่ได้หมายถึงเพียงการไม่มีโรคแต่ยังรวมถึงการมีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นครอบครัวการทำงานการเรียนรู้การช่วยเหลือผู้อื่นหรือการทำงานอดิเรกซึ่งล้วนช่วยให้เรามีเป้าหมายและอยากดูแลสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องท่านผู้ฟังคะเป้าหมายของการมีอายุยืนไม่ใช่เพียงการมีชีวิตอยู่นานที่สุดแต่คือการมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ การดูแลสุขภาพจึงควรเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ทั้งการรับประทานอาหารที่เหมาะสมออกกำลังกายการนอนหลับให้เพียงพอจัดการความเครียดและตรวจประเมินสุขภาพเพราะคำถามสำคัญไม่ใช่เพียงว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้กี่ปีแต่คือเราจะมีชีวิตที่มีคุณภาพได้อีกกี่ปีนี่คือหัวใจของการอยู่ดีได้นานเพื่อให้ทุกปีที่เพิ่มขึ้นเป็นปีที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ค่ะจบบทความประจำวันเรื่อง Longevity มากกว่าอายุยืนคือการอยู่อย่างมีคุณภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
5: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
6: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The Way We Are
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะอยู่กับดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์ค่ะเมื่อวานนี้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะคุณฟังแฟนรายการ FM 97ที่ฟังรายการกับดีเจฟ้าอยู่ออกไปใช้สิทธิ์กันหรือเปล่าค่ะดีเจฟ้านั้นเป็นผู้ประกันตนนะคะตามมาตรา40ทางเลือกที่1แน่นอนต้องออกไปใช้สิทธิ์อยู่แล้วนะคะคุณฟังแล้วก็ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ากระแสไม่เอาปฏิทินเอาการปฏิรูปนี่แหละที่ทำให้การออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวานนี้นั้นคึกคักเป็นอย่างยิ่งนะกว่า 600% เหนือการเลือกตั้งครั้งก่อนเลยทีเดียวค่ะคุณฟังและแน่นอนนะคะก็ถล่มทลายค่ะสำหรับทีมประกันสังคมก้าวหน้าทั้งฝ่ายผู้ประกันตนแล้วก็ฝ่ายนายจ้างกวาดคะแนนเสียงถล่มทลายเลยทีเดียวนี่คือปรากฏการณ์ที่คนรุ่นใหม่นะคะไม่เอาปฏิทินแล้วก็ไม่ต้องการเห็นการทำงานแบบเช้าชามเย็นชามการเอางบประมาณนะคะไปผ่านในสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นการสร้างทำปฏิทินขึ้นมานะตัดชุดหรือว่าการออกไปดูงานโดยที่ไม่ได้ผลเกิดขึ้นกับผู้ประกันตนที่ผ่านมานะคะฝ่ายในฐานะดิฉันเป็นหนึ่งในผู้ประกันตนมาโดยตลอดเลยนับตั้งแต่เป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานประจำก็ประกันตนนะคะมาตรา33พอไม่ได้เป็นพนักงานประจำแล้วดิฉันก็ประกันตนต่อในแง่ของเป็นมาตรา40ทางเลือกที่1นะคะฝ่ายไม่ใช่เป็นมาตรา39ที่ส่งเองก็พบปัญหาเยอะละค่ะนะคะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีของบอร์ดประกันสังคมแอปต่างๆก็โอ้ยมีปัญหานะคุณฟังโดยเฉพาะตัวดีเจฝ่าเองเนี่ยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ทางเลือกที่1เนี่ยไม่ได้รับความสะดวกในการใช้แอปพลิเคชันเลยนะคะทำให้ดีเจฝ่าเองก็ต้องออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะก็ถล่มทลายค่ะตัวเลขล่าสุดนะคะเลขาที่การสำนักงานประกันสังคมนางสาวจีรภาบุญรัตน์ค่ะก็แถลงนะคะว่าผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยเพิ่มขึ้นจากปี2566คุณฟังมากถึง 632% เลยนะคะ632%เลยคนนี้ออกไปใช้สิทธิ์กันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเพิ่มขึ้นกว่า 600% เลยถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็คาดว่าจะรับรองผลการเลือกตั้งได้เร็วที่สุดภายใน30 วันหากรับรองแล้วก็สามารถเปิดประชุมบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ครั้งแรกได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะทั้งนี้มีเรื่องหนึ่งเรื่องของการตรวจสอบผู้ชนะการเลือกตั้งว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่นะซึ่งกฎหมายกำหนดไว้นะคะนางสาวมาลากาลันหอบประทุมผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีนางสาวไอรัชนกโพสต์ว่าเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมระบุว่าจะมีการตรวจสอบผู้ชนะการเลือกตั้งว่าเกี่ยวข้องการเมืองหรือไม่นะคะโดยบอกว่าส่วนนี้สำนักงานประกันสังคมระบุว่าก่อนการรับรองจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ชนะการเลือกตั้งตามกฎหมายกำหนดมี1ข้อที่ต้องตรวจสอบว่าไม่มีการเกี่ยวข้องกับกิจการทางการเมืองเลขาธิการประกันสังคมก็ย้ำว่าขอให้มีความเชื่อมั่นว่าการตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบอะไรเป็นพิเศษเป็นการตรวจสอบตามกฎหมายกำหนดไม่ต้องกังวลในส่วนนี้แต่ก็ประเด็นนี้ก็ต้องเป็นที่น่าจับตาเหมือนกันนะคะส่วนคนที่ทำให้คนออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะคะก็คือคุณพนัสไทยล้วนนะประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยที่ผูกขาดเป็นบอร์ดผู้ประกันตนนะคะฝ่ายนายจ้างมาโดยตลอดเลยทีเดียวนะคะก็งานนี้เนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะก็ถือว่าคุณพนัสก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกันตนรุ่นใหม่เนี่ยไม่กล้านอนหลับทับสิทธินะออกไปใช้สิทธิ์แบบถล่มทลายในครั้งนี้นะคะคุณพนัสให้สัมภาษณ์ผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอกับคุณสรยุทธ์ค่ะก็บอกว่าผมไม่ได้แพ้ผมไม่ได้สมัครเราก็ต้องยอมรับผมผ่านการเลือกตั้งมามากมายแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาผมไม่ได้ถือแต่ว่าคราวนี้จะต้องไปทบทวนบทเรียนดูจากคะแนนแล้วจุดอ่อนของเราคือไปหาเสียงเฉพาะเขตอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่พวกเขาไม่ได้หาเสียงเขาใช้คะแนนพรรคคือถ้าพวกนี้ไม่อยู่ในพรรคก้าวหน้าก็ร่วงคะแนนที่ไปหาเสียงตามรถไฟฟ้าเขาไม่ได้หรอกได้คะแนนพรรคนะคุณพนัสบอกแพ้ไม่เป็นไรแต่บทเรียนนี้จะต้องถูกส่งไปยัง5สภา 90,000 คะแนนที่เคยพูดคือคะแนนที่เราคาดจริงๆจากการเช็คแต่ละหน่วยมาแต่ครั้งนี้มันผิดคาดบอกว่าปราจีนบุรีน้ำท่วมไม่ได้เลยหรือบางเขตที่น่าจะได้ก็ไม่ได้เท่าที่คิดแต่ตอนนี้ยังไม่ได้สรุปอะไรมีคนบอกว่าเอาพรรคการเมืองเขามาสู้ไหมแบบที่เขาเอาพรรคการเมืองมาผมบอกไม่ได้มันเสียจุดยืนเราต้องการสลัดพรรคการเมืองให้ออกไปอันนี้จะเป็นบทเรียนสอนผู้ประกันตนทั้งหลายว่าวันนี้ประกันสังคมอยู่ภายใต้พรรคการเมืองแล้วพรรคการเมืองจะเข้ามาครอบคุมองค์กรทั้งนายจ้างลูกจ้างนายจ้างยังแพ้เป็นไปได้อย่างไรแล้วก็บอกมีการจัดตั้งนายจ้างตามจังหวัดต่างๆมีคนไลน์มาบอกว่าคุณพนัสดูให้ดีนายจ้างที่มาลงคะแนนคราวนี้อายุ30ทั้งนั้นเลยแต่เรารู้มาก่อนแล้วว่ามีการจัดตั้งแบบนี้นะคะคุณพนัสก็บอกอันดับแรกแพ้ก็ยอมรับว่าแพ้แต่ไม่หมดกำลังใจล้มก็ลุกเช็ดเลือดปัดฝุ่นเดินหน้าต่อไปไม่มียอมไม่ง่ายวันนี้เราทำลายหลักการไม่ได้เมื่อวานน้องๆก็บอกเอานักการเมืองมาสู้บ้างเอานักการเมืองมาสู้บ้างดีไหมแต่ผมก็บอกว่าอย่าไปติดต่อพรรคการเมืองเลยนะคะถ้าเอาจุดยืนพรรคการเมืองมาต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นคุณเอาลูกจ้างนายจ้างมารวมกันเพราะต้องการเอางบไปลงทุนใช่ไหม17 คนคุณเอาหมดเลยตอนนี้ไปภาระประกันสังคมทั้งหมดอยู่ที่คุณคนเดียวนะคะก็หมายถึงเรื่องของประกันสังคมที่เรียกว่ากลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าเขากวาดหมดทั้งนายจ้างและก็ลูกจ้างนะคะและคุณพนัสก็บอกว่าสัญญาอะไรไว้77 เรื่องทำให้ได้แล้วกันจะนั่งดูทีละเดือนเลยว่าทำอะไรไปบ้างอินซีมันโฉบมาจริงมันเจ็บนะจะบอกให้ผมผ่านโลกมาเยอะกว่ามากและจะนั่งไล่ดูทีละเดือนเลยนะคะคุณพนัสก็ย้ำว่าแพ้เพราะพรรคการเมืองนั่นเองนะคะคุณฟังอย่างไรก็ตามเนี่ยในครั้งนี้ก็ถือว่าผู้ประกันตนเนี่ยตัดสินใจเลือกแล้วนะคะเราก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะดีเจฝ่าเองก็หวังว่าจะดีขึ้นนะคุณฟังนะคะดีเจวินวินวีระชัยก็บอกเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงการเมืองคนเก่าแก่ที่มีแต่แสวงหาอำนาจผลประโยชน์เข้าตนมากกว่าประชาชนนะคุณวินบอกอยากจะให้ดีขึ้นทุกมาตราครับว่าดีดีจะฝ่าเป็นผู้ประกันตนนะตามมาตรา40ทางเลือกที่1นะคะคุณฟังก็เลยคิดว่าเอาละไหนๆก็ได้คนรุ่นใหม่มาแล้วนะคะก็ขอให้การดูแลผู้ประกันตนเนี่ยให้มีการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นด้วยนะคะอย่างในเพจนึงค่ะคุณฟ้าอันนี้ดีจะฝากเห็นด้วยมากๆเลยนะคะศาสตราจารย์ในแพทย์ชวริตรักษามะเร็งที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาจารย์เป็นหัวหน้าสาขารังสีรักษาแล้วก็มะเร็งวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยท่านอาจารย์เองนะคะคุณหมอเนี่ยดูแลผู้ป่วยมะเร็งค่ะก็ฝากไปนะคะสำหรับผู้ที่เป็นบอร์ดประกันสังคมค่ะคุณหมอบอกแบบนี้เลยนะคะสื่อมวลชนเองดิฉันก็ติดตามคุณหมออยู่และแน่นอนคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยบางคนนะคุณฟังเขามีแค่บัตรทองอ่ะแต่ว่าตัวยาเนี่ยมันไม่พอนะคุณฟังและเขาบอกก็อันนี้เป็นบัตรประกันสังคมด้วยนะคะคือผู้เป็นประกันสังคมเนี่ยแต่ปรากฏว่าตัวยาเนี่ยกับต้องมากังวลนะคะคุณหมอเขียนดังนี้ค่ะในฐานะหมอที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งและตนเองก็เป็นผู้ประกันตนด้วยหมอมีเรื่องอยากฝากถึงคณะกรรมการประกันสังคมชุดใหม่สักเรื่องครับนั่นคือสิทธิการรักษามะเร็งของผู้ประกันตนคนทำงานจำนวนมากจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนติดต่อกันเป็น10ปีแต่เมื่อวันหนึ่งโชคร้ายตรวจพบว่าเป็นมะเร็งกลับต้องมากังวลว่ายาตัวนี้เบิกได้ไหมยามุ่งเป้าและยาภูมิการบำบัดที่หมอแนะนำอยู่ในสิทธิ์หรือเปล่าหรือสุดท้ายต้องการควักเงินเก็บมาจ่ายเองหมอไม่ได้ต้องการให้ประกันสังคมแข่งกับบัตรทองว่าใครดีกว่าใครเพราะทั้งสองระบบต่างก็มีข้อดีและข้อจำกัดแต่หมออยากเห็นสิทธิประโยชน์ด้านมะเร็งของผู้ประกันตนไม่น้อยหน้าบัตรทองและควรได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะอันนี้คุณหมอเขียนคุณฟังก็คือถ้าพูดจริงๆตามเนื้อผ้าคือตอนนี้บัตรทองดีกว่านะคะตอนนี้คุณหมอก็เลยบอกว่าอยากเห็นสิทธิประโยชน์ด้านมะเร็งของผู้ประกันตนไม่น้อยหน้าบัตรทองและควรได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเข้าถึงยาใหม่ที่มีหลักฐานว่าช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวขึ้นการอนุมัติการรักษาที่รวดเร็วและการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีความพร้อมแน่นอนครับเงินกองทุนมีจำกัดไม่ใช่ยาแพงทุกตัวจะต้องเบิกได้ทั้งหมดแต่การใช้เงินอย่างคุ้มค่าควรหมายถึงการเลือกจ่ายให้กับการรักษาที่มีประโยชน์จริงไม่ใช่เพียงการพยายามจ่ายให้น้อยที่สุดคนทำงานจ่ายเงินสมทบในวันที่ยังแข็งแรงก็ย่อมคาดหวังหลักประกันที่มั่นคงในวันที่เจ็บป่วยหมอขอฝากเรื่องนี้ไว้กับบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ด้วยครับและอยากฟังเสียงผู้ประกันตนด้วยว่าเคยพบปัญหาอะไรในการใช้สิทธิ์รักษามะเร็งบ้างอันนี้ค่ะอาจารย์คุณหมอชวลิตเองก็เขียนแบบนี้นะคะนะคุณฟังก็มีคนเขียนเยอะเลยนะคุณบางคนที่ใช้บัตรทองเนี่ยเขาได้สิทธิ์ Cancer Anywhere นะคุณฟังอันนี้ก็ถือว่าทางรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยให้สิทธิ์กับผู้ป่วยมะเร็งที่ใช้บัตรทองนะคะประกันสังคมคุณเศรษฐานะคะบอกว่าประกันสังคมควรได้สิทธิ์ Cancer Anywhere ด้วยผู้ป่วยมะเร็งก็ควรได้รับสิทธิ์นี้เพื่อเลือกรักษาในโรงพยาบาลที่เลือกได้นะคะแล้วก็มีคนเขียนว่าควรรวมบริการสุขภาพของประกันสังคมและบัตรทองเข้าด้วยกันเพื่อให้มีอำนาจต่อรองซื้อยาราคาแพงเช่นยามะเร็งไม่ใช่ให้ประกันสังคมไปแยกซื้อเองเพราะอำนาจต่อรองจะน้อยกว่าการร่วมกันซื้อมากบางคนบอกอยากให้สร้างโรงพยาบาลของประกันสังคมโดยตรงจังเลยเพื่อรองรับผู้ประกันตนนะมีคนบอกว่าควร Cancer Anywhere แบบบัตรทองได้แล้วก็บอกว่ามีคุณนฤมลบอกหนูคือหนึ่งในผู้ป่วยมะเร็งที่เมื่อวานวิ่งไปจนถึงนาทีสุดท้ายขอฝากชีวิตและความหวังให้อยู่ต่อได้นะคะก็ติดตามด้วยนะคะคุณฟังว่าบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่นี้นะคะจะปรับเปลี่ยนแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนที่อดทนนะจ่ายเงินประกันสังคมในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยแล้วได้สิทธิ์รักษาพยาบาลที่ดีขึ้นหรือว่าได้สิทธิในการดูแลตัวเองในยามที่ตัวเองว่างงานนะคะให้ดีขึ้นด้วยอันนี้ก็ฝากไว้จริงๆค่ะอย่างดิฉันฝ่ายเองก็คิดว่าสำนักงานประกันสังคมที่ผ่านมาคือทำงานแบบเป็นเชิงรับมากนะคุณฟังแล้วก็ทำงานแบบเหมือนเป็นระบบราชการจริงๆเลยนะตัวแทนของผู้ประกันตนเนี่ยเหมือนไม่ได้มีการไปทำอะไรเพื่อสิทธิ์ของผู้ประกันตนอย่างแท้จริงก็หวังว่าครั้งนี้นะคะบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่จะทำงานโดยภายใต้กรอบงบประมาณเนี่ยให้ได้เกิดประโยชน์กับผู้ประกันตนอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่เป็นภาระจนเกินไปก็คือไม่ใช่มาเอาใจนะคะนโยบายอย่างเงี้ยนะคุณวันที่มันก็คือต้องใช้งบประมาณแหละแต่ว่าเราเห็นนโยบายของทีมประกันสังคมก้าวหน้าหลายเรื่องนะโดยเฉพาะเรื่องการลดงบบริหารสำนักงานเนี่ยเหลือไม่เกิน 3% ของรายรับจากเดิม 10%แล้วก็ผลการประชุมบอร์ดประกันสังคมเนี่ยเขาจะเปิดเผยให้เลยนะครูฟังและงบ IT ก็จะต้องคุมด้วยที่ผ่านมาโอ้โหงบ IT นะครูฟังรู้สึกว่าจะบานตายมากเลยนะคะของสำนักงานประกันสังคมนะคะและก็จะมีการ ยกสูตรบำนาญต่างๆขึ้นมาพิจารณาด้วยนะและก็ที่จะต้องดำเนินการกันต่อไปก็คือเรื่องสิทธิ์การช่วยเหลือบุตรนะคะของผู้ประกันตนการเพิ่มเงินชดเชยการว่างงานกรณีการลาออกการเพิ่มสิทธิ์ค่าคลอดบุตรเรื่องของการยกระดับสิทธิทันตกรรมต่างๆนะปรับโครงสร้างการลงทุนของกองทุนและก็เปิดเผยข้อมูลการลงทุนและงบโครงการให้ประชาชนนั้นตรวจสอบได้ยกเลิกการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้ประกันตนนะคะก็คือเวลาเป็นผู้ประกันตนแล้วเนี่ยควรที่จะได้รับสิทธิตามสิทธิ์ที่เขาควรพึงมีพึงได้นะคะแล้วก็ที่แน่ๆก็คือระบบงานออนไลน์ของประกันสังคมเนี่ยกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าเขาบอกเขาจะต้องดำเนินการนะให้มีระบบออนไลน์ให้ทำงานได้เต็มระบบเลยให้ออนไลน์ได้จริงๆนะคะ 13:16 ค่ะคุณฟังวันนี้นะคะประเทศไทยของเราก็เป็นเจ้าภาพการประชุม World Bank แล้วก็ IMF ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมแล้วเรียบร้อยนะคะงานนั้นจะมีที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะทุกคนทุกฝ่ายนะคะวันนี้การประชุม IMF วันแรกก็จะหารือสำคัญเรื่องของ AI นะคะการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและก็ขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาของเรางานจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะทั้งนี้คุณฟังก็อย่าลืมนะตรวจสอบเส้นทางการเดินทางต่างๆด้วยเพราะว่าในช่วงของการจัดงานนี้นะคะก็จะมีการเดินทางเข้ามาของบรรดาผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยเส้นทางการจราจรที่รถอาจจะหนาแน่นก็เป็นเส้นรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีค่ะถนนพระราม4ใกล้จุดเชื่อมต่อศูนย์สิริกิติ์นะคะแล้วก็เส้นทางต่างๆที่จะออกมาจากศูนย์เบญจกิติเพื่อจะสู่ถนนรัชดาภิเษกหรือว่าเส้นทางที่มาจากทางด่วนที่จะเข้าสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะทั้งนี้นะคะฝั่งช่วงนี้นะคะเป็นการประกาศให้มีการ work from home ในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะส่วนพรุ่งนี้วันอังคารที่13ตุลาคมก็เป็นวันหยุดเนื่องในวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9วันนวมินทรมหาราชนะคะส่วนวันหยุดราชการจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งและตลาดหุ้นหยุดด้วยนอกจากวันพรุ่งนี้แล้วก็คือวันศุกร์ที่16ตุลาคม13:17ค่ะคุณฟังช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังบทเพลงกันนะก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ประกันตนด้วยนะคะว่าหวังว่าชีวิตเราจะได้มีโอกาสที่ดีขึ้นจากบอร์ดประกันสังคมยุคใหม่นะคะคุณฟังอาจเลือกบทเพลงนี้ที่คุณฟังชื่นชอบกันนะคะอย่ายอมแพ้แล้วเดี๋ยวเบรกหน้าคุยข่าวหุ้นกันค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากทกส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ทกส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
5: ก็การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวานนี้โอ้โหตัวเลขนี้พุ่งไปกว่า 600% เลยทีเดียวนะคะคุณฟางดิจิฟักก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยนะคะแล้วก็บุคคลที่เรียกว่าเป็นพี่ฮือฮาเพราะว่าการค่ายสัมภาษณ์ของเขาแล้วก็เรื่องของพนัสปฏิทินนี่แหละนะคะทำให้คนนี้ออกไปใช้สิทธิ์กันอย่างมากทางนี้เนี่ยคุณพนัสไทยล้วนนะคะคุณฟางก็เป็นอดีตกรรมการประกันสังคมมาถึง8สมัยค่ะเป็นประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยเมื่อวานก็นั่งรถเข็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประกันสังคมด้วยนะคะขณะเดียวกันนะเขาก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในขบวนการแรงงานและก็ดำรงตำแหน่งในช่วงที่เขามีการแต่งตั้งกรรมการสำนักงานประกันสังคมในฐานะผู้แทนฝ่ายลูกจ้างมานะฝ่ายเป็นผู้แทนฝ่ายลูกจ้างนะคะขออภัยที่เมื่อสักครู่บอกว่าเป็นฝ่ายนายจ้างเป็นฝ่ายลูกจ้างค่ะปัจจุบันก็อายุ84ปีแล้วนะคะก็เคยเป็นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยมาก่อนนะก็ตอนนี้ก็เป็นที่กล่าวถึงเรื่องการตัดงบประมาณต่างๆเอามาทำปฏิทินประกันสังคมแจกผู้ประกันตนนะคะก็เลยทำให้คนนี้ออกมาลุกฮือกันในขณะนี้นะคะแล้วก็ทำให้ผลการเลือกตั้งออกมาแบบถล่มทลายแล้วก็คาดหวังว่าการที่ผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะแยะเนี่ยนะคะมากมายขณะนี้นั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของบอร์ดประกันสังคมนั่นเองค่ะมองรอบทิศคิดทางข่าวของเรานะคะฟังติดตามได้อีกช่องทางหนึ่งคือใน Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะเมื่อวานนี้ดิฝาก็โอ้โหฝ่าฟันการจราจรที่ติดขัดนะไกลบ้านด้วยคุณฟังไปเลือกนู่นวัดนวลนรดิษฐ์เนี่ยเพชรเกษม20นะคะบ้านตัวเองเนี่ยอยู่แถวโซนถนนบางแวกต้องไปกลับรถสะพานเล็กๆนะคะก็ค่อนข้างจะคับแคบโอ้แต่คนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเยอะอย่างนี้ก็รู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะทุกคนตื่นตัวกันมากขึ้นประเทศของเราน่าจะพัฒนาขึ้นได้มากกว่านี้นะคะแล้วก็เรียนคุณฟังมองรอบทิศคิดทางข่าวของเราสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์นะคะท่านใดที่อยากจะเพิ่มนะเสริมการดูแลคุณภาพช่องปากนึกถึงน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์อย่างวันนี้ดีเจฝาเองก็มีนัดตรวจฟันกับคุณหมอนะคะก็เป็นการตรวจฟันทุก6เดือนเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าแปรงฟันสะอาดดีจะมีแค่ข้างในนิดนึงระหว่างที่มันอยู่ในสุดลึกสุดเลยเนี่ยที่คุณหมอก็ให้ใช้แปรงขนาดเล็กเนี่ยปัดขึ้นปัดลงเพื่อจะกำจัดเศษอาหารให้มากกว่านี้แต่ว่าซี่อื่นๆเนี่ยคุณหมอบอกว่าพอใจนะดีเจฝาก็ดูแลค่ะฟัง แปรงฟันอย่างถูกวิธีนะคะเดี๋ยวต้องเสริมด้วยใช้แปรงฟันเล็กๆ เข้าไปในซอกลึกสุดของฟันซี่ในเพราะตัวเองยังมีฟันแท้เต็มปากนะคะแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันอยู่แล้วและก็ใช้น้ำยาบ้วนปากก็ใช้ตัวนี้เลยออร่าไรนะคะน้ำยาบ้วนปากออร่าไรเป็นลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็เสริมพลังนะคะสกัดข้าวสีดำที่มีแอนโทไซยานินนะคะช่วยดูแลช่องปากของเราถ้าคุณบางสนใจมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6 LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้านเฮลตี้แม็ก6สาขานะคะได้แก่ไอคอนสยามค่ะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศูนย์การค้าพาราไดซ์โรงพยาบาลวิมุตและก็เส้นพันนกตัดใหม่มีจำหน่ายที่ร้านคลังยาเทพอาสาและก็ร้านสิริยาด้วยนะคะข้างๆร้านสิริยาจอดรถที่เดียวกันเลยนะคะคุณฟังซิกมาเฮลตี้แล้วก็ร้านยาพิลล่ารวมทั้งช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะคุณฟังก็ในบ้านสีส้มค่ะถ้าแฟนรายการสนใจโทรสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะ08149142910814914291นะคะน้ำยาบ้วนปากสูตรสารสกัดจากข้าวสีดำได้แอนโทไซนินที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียไม่แสบปากไม่ผสมแอลกอฮอล์ค่ะลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีทั้งน้ำยาบ้วนปากแล้วก็มีตัวเมาส์สเปรย์ด้วยก็ฝากไว้กับแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเรานะคะ13:28 ค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะมาตลาดหุ้นปิดที่ 1574.10 ค่ะลดลงไป 3.55 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3391.72 ล้านบาทหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้นะคะเป็นกสิกรไทยค่ะอันดับ1นะคะ231บาทบวกมา3บาท SCC 266บาทลงไป2บาท KTB 41.75 ลดลง25สตางค์ Delta 266บาทลดลง2บาทหุ้นท็อป71.50 นะคะลดลงไป3.75 ค่ะวันนี้ตัวกราฟ61บาทเพิ่มขึ้น50สตางค์นะคะคุณฟังสำหรับช่วงนี้เนี่ยบล็อกก็คาดว่าทุนในกลุ่มท่องเที่ยวและก็โรงแรมจะได้อานิสงส์นะคะจากการที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Bank นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันแรกเลยวันนี้เริ่มต้นนะคะ 12-18 ตุลาคมนะไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเนี่ย 15,000 ถึง 20,000 คนนะคะก็จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นได้นะคะตัวของหลักทรัพย์ฟิลิปก็คาดหมายกลุ่มท่องเที่ยวที่จะได้ประโยชน์ค่ะส่วนวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะในการซื้อขายภาคเช้าก็ปรับตัวลงนะคะบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปค่ะก็มองว่าวันนี้เนี่ยตลาดไทยเนี่ยก็คืออาจจะมีการลงมาอยู่แถวแถว1565ได้นะคะแนวรับ1565 1570ค่ะและให้แนวต้านที่1580ถึง1585นะคะก็อัพไซด์จำกัดเพราะว่าช่วงเดือนสัปดาห์นี้นะคะมีคาบเกี่ยววันหยุดหลายวันนะคะคุณฟังหุ้นเด่นกรอบบายของบริษัทหลักทรัพย์ฟินลิปให้เป็นตัว Ncap นะคะบอกราคาเริ่มยกไฮเออร์โลนะคะก็ให้แนวรับ 3.22 แนวรับ 3.12 ถึง 3.22 ค่ะแนวต้าน 3.38 ถึง 3.50 แล้วก็สต็อปลอสหากต่ำกว่า 3.8 สตางค์นะคะ Ncap นะคะเป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์ฟินลิปในภาคบ่ายส่วน SGC ค่ะวันนี้ราคาพักตัวนะคะแล้วก็มองว่ามีโอกาสแฝงตัวไซด์เวย์อัพได้แนวรับอยู่ที่1.66 ถึง 1.70 1.66 ถึง 1.70 นะคะแนวต้าน 1.80 ถึง 1.84 ค่ะสต็อปลอสหักต่ำกว่า 1.63 อันนี้เป็นหุ้นเด่นของตัวบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะคะส่วนวันนี้บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะมองบวกต่อตัวหุ้น BDMS นะคะคาดว่ากำไรจะกลับมาเติบโตได้ในไตรมาสที่3นะคะก็น่าจะอยู่แถว 4,580 ล้านบาทบวก 6% year on year 41% Q on Q นะคะบอกมีการฟื้นตัวของรายได้ของผู้ป่วยทั้งไทยและต่างชาติค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยเหตุการณ์น้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการเดินทางของบุคลากรและผู้ป่วยคนไทยบางส่วนทำให้มีการชะลอและเลื่อนการรักษาออกไปแต่ก็เป็นผลกระทบระยะสั้นนะคะบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีแนะนำตัว KSS นะคะบอกว่าให้เลือกเป็นท็อปพิกจากคุณภาพกำไรที่แข็งแกร่งแล้วก็แนวโน้มกำไรสุทธิที่จะเติบโตในไตรมาสที่3ซึ่งเป็นไตรมาสที่ดีต่อเนื่อง valuation ยังน่าสนใจเมื่อเทียบกับแนวโน้มการเติบโตค่ะนะคะหุ้นเด่นให้เป็นตัว BDMS นะคะส่วนทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีบอกว่าภาพรวมวันนี้เนี่ยนะคะแนวรับอยู่ที่1550-1561 แล้วก็แนวต้านให้ไว้ที่ 1590-1605 ค่ะหุ้นเด่นให้เป็นตัวเดลต้านะคะให้ราคาทาร์เก็ตไพรซ์อยู่ที่320 PTTGC ค่ะให้ราคาไว้ที่63 บาทนะคะคุณฟังแล้วก็ตัว SCC ให้ราคาเป้าหมายปีหน้าไว้ที่320 บาทสำหรับตัว SCC นะคะก็เป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะส่วนบางด้านของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะนะคะบอกว่าวันนี้เซตเคลื่อนไหวอยู่แถวๆ1567-1581แล้วก็มองว่าวันนี้เนี่ยนะคะตลาดหุ้นน่าจะอยู่แถวๆแนวรับนะแถวๆ1560-1570นะคะแนวต้านอยู่ที่1590ส่วนหุ้นเด่นกรอบบ่ายให้เป็นตัวเมืองไทยแคปิตอลค่ะ MTC นะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรล็อกกำไรแถว30.50 บาทแล้วก็32 บาทสต็อปลอสหักหลุด27.25 บาทเมืองไทยแคปิตอลเป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยในการซื้อขายรอบบ่ายนี้นะคะส่วนวันนี้นะคะตัวของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกค่ะออกบทวิเคราะห์นะคะเซ็ตไทยวันนี้ปิดร่วงลงนะคะเป็นการปรับตัวลงตามความกังวลสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐกำลังพิจารณาเข้าร่วมกับซาอุดิอาระเบียในการต่อสู้กับกลุ่มฮูตีในเยเมนนะคะแล้วก็มีแรงขายกดดันหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ ICT ค่ะรวมทั้งตัวเลขของเงินเฟ้อสหรัฐก็ต้องติดตามด้วยเช่นกันวันนี้มองว่าเซตน่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์นะคะขาดปัจจัยใหม่ค่ะแล้วก็วันนี้มีสัปดาห์นี้เนี่ยวันหยุดทำการหลายวันก็นักลงทุนชะลอการลงทุนนะคะวันนี้หุ้นเด่นกรอบบ่ายให้เป็นตัว KTC นะคะกับตัวของคลินิกค่ะ KTC วันนี้ปิด35 บาทค่ะผู้ฟังให้แนวรับ KTC ที่34 บาทให้แนวต้านที่36 บาทถึง 38 บาทแล้วก็คัทลอส KTC 33 บาทนะคะมองว่าตัว KTC ราคากลับเข้ามาแล้วมีวอลลุ่มเข้าด้วยนะคะมีโอกาสจะไปทดสอบแนวต้าน36 ถึง 38 บาทได้แนวรับอยู่ที่34 บาทคัทลอส33 บาทค่ะส่วนวันนี้ตัวคลินิกนะคะก็โบรกคาดการว่ากำไรปกติในไตรมาส3นี้จะปรับตัวนิวไฮได้นะคะก็เลยทำให้มีแนวรับวันนี้ปิด31.75 บริษัทหลักทรัพย์โกเบกให้รับแถวๆ31 บาทค่ะให้แนวต้าน34 ถึง 36 บาทคัดลอสที่30 บาทนะคะ KTC กับคลินิกนะคะเป็นหุ้นเด่นกรอบบ่ายของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกค่ะส่วน ASL นะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยแนวรับอยู่แถว1566-1552ค่ะคุณฟังแนวต้าน1582-1590นะคะส่วนวันนี้ให้เป็นตัว CBG นะคะคุณกรอบบ่ายตัวคาราบาวกรุ๊ปค่ะบอกว่าราคาเปิดปรับตัวยืนเหนือกว่าจุดต่ำสุดของเมื่อวันก่อนนะคะแล้วก็เส้น EMA 200ที่49 บาทไม่ต่ำลงไปกว่านี้นะคะวันนี้ CBG บวกมา1.50 บาทเลยนะคะอยู่ที่51 บาทแนวรับค่ะ49 ถึง 49.50 บาทให้แนวต้านถัดไปอยู่ที่51 บาทแล้วก็52.50 บาทนะคะคัทลอส49 บาทค่ะ ASL มองเป็นตัว CBG กับตัวเมืองไทยแคปิตอลนะคะคุณฟังเมืองไทยแคปิตอล MTC เหมือนบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะวันนี้เมืองไทยแคปิตอลบวกมา1 บาทค่ะอยู่ที่28.75 บาทนักวิเคราะห์จาก ASL บอกว่าราคาแกว่งตัวขึ้นทำรูปแบบแอ่งกระทะนะคะก็มองว่ามีโอกาสจะยืนบวกได้นะคะวันนี้อยู่ที่28.75 บาทแนวรับ28 บาทถึง 27 บาทสลึงค่ะแนวต้านให้ไว้ที่30 บาทแล้วก็แนวต้านถัดไป31.50 บาทคัดลอส27 บาทสลึงนะคะสำหรับเมืองไทยแคปิตอลค่ะบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้บอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดแกว่งตัวลงนะคะถูกกดดันโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะหลังตลาดขาดปัจจัยใหม่แล้วก็กลุ่มโรงกลั่นและปิโตรเคมีอย่างตัวท็อปแล้วก็ตัว PTTGC ก็ปรับตัวลงตามราคาน้ำมันดิบด้วยมองว่าภาคบ่ายให้แนวรับ1565-1555ค่ะแนวต้าน1585แล้วก็1600นะคะวันนี้เซตปิดภาคเช้าเนี่ย 1574.10 ลงไป 3.55 จุดนะคะหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดคือ K-Bank 231 บาทบวกได้3 บาท SCC 266 บาทลงไป2 บาท KTB กรุงไทยแบงค์ 41.75 ลดลง25 สตางค์ Delta 266ลงไป2 บาทท็อปไทยออยนะคะ 71.50 ลงไป3.75 บาทวันนี้หุ้นเด่นกรอบบ่ายของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้มองเป็นตัวแพลนมีเดียนะคะคุณฟังแพลน B ค่ะแพลน B นะวันนี้บวกมา20 สตางค์ปิดที่8.35 บาทค่ะวันนี้แนวรับ8.25 บาทแล้วก็8 บาทแนวต้าน8.60 บาทแล้วก็8.75 บาท อย่าลืมช่วงนี้มีวันหยุดนะคุณฟังก็รอหน่อยละกันนะคะก็ถ้าอยากได้ของนะคะแนวรับ8บาท8.25ซอฟต์ล็อตหักหลุด8บาทแนวต้าน8บาท60แล้วก็8บาท75ค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะ WHA ค่ะ WHA Corporation นะวันนี้บวกมา6สตางค์อยู่ที่5บาทยืน5บาทนะคะแนวรับรอย่อหน่อยค่ะ4บาท90แล้วก็4บาท82แนวต้านมองว่าไปได้ที่5บาท10 5บาท25แล้วก็5บาท40สต็อปลอสที่4บาท82นะคะคุณฟังก็กลยุทธ์การลงทุนในช่วงสัปดาห์นี้ก็รอการฟื้นตัวแต่ว่าไม่ต้องรีบเร่งเอาของนักนะคะคุณฟังบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีให้หุ้นเด่นเป็นเดลต้า GC แล้วก็ตัว SCC ค่ะสัปดาห์นี้มีวันหยุดทั้งวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็วันที่วันศุกร์ด้วยวันศุกร์ก็เป็นวันหยุดในกรุงเทพมหานครแต่ตลาดหุ้นหยุดด้วยเช่นกันส่วนวันนี้กรอบบ่ายนะคะของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะก็มองตัว PTTEP แนวรับ149.50 บาทแนวต้าน153 บาทแล้วก็คัทลอส148 บาทหุ้นท็อปพิกเป็น Gulf GPSC แล้วก็ WHA ค่ะส่วน Tasco ก็เป็นหุ้นเด่นของหลายโบรกนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าฟังข่าวกันต่อนะคุณฟังเบรกนี้พักกันครู่เดียวค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: ติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะฟังข่าววันนี้ก็เป็นวันแรกของการประชุม IMF แล้วก็ World Bank นะซึ่งประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมก็มีขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะส่วนวันพรุ่งนี้13ตุลาคมเป็นวันนวมินทรมหาราชนะคะเป็นวันที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตค่ะทางนี้นะคะคุณฟังในช่วงเวลานี้ประเทศไทยของเราก็เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank ค่ะ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในวันนี้จนถึงวันที่18ตุลาคมวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9และก็ในพื้นที่กรุงเทพมหานครประกาศให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมก็เป็นวันหยุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยง5เส้นทางรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน IMF World Bank ค่ะก็จะมีการบริหารจัดการการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกนะคะดังนั้นเนี่ยก็แนะนำประชาชนผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้านะไปใช้รถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และก็สถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติด ดขัดและก็ต้องตรวจสอบเส้นทางที่อาจจะต้องมีการปิดการจราจรด้วยนะคะเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษดังนี้ค่ะคุณผู้ฟัง1ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติ2ถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมการประชุมระดับสูง3ถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ4พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการแล้วก็ปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวนะคะมีการกำหนดประตูเข้าออกจำกัดการนำเข้ารถยนต์และจักรยานเข้าใช้พื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและก็โรงแรมที่พักนะคะทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนผู้ที่เข้าร่วมการประชุมนะคะอันนี้ก็เป็น5เส้นทางในการหลีกเลี่ยงการประชุมในช่วงนี้ซึ่งประเทศไทยของเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนะคะก็มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็ในแง่ของกรุงเทพมหานครของเราก็เป็นที่จับตาว่าเป็นศูนย์กลางหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินของโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะมีผู้เข้าร่วมการประชุม 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศผู้นำภาคธุรกิจนะคะแล้วก็มีสื่อมวลชนทั่วโลกเข้าร่วมกว่า 1,000 คนและก็ยังมีพื้นที่ต่างๆที่มีการจัดงานร่วมกันนะคะตอนนี้ก็ประเทศไทยของเราเนี่ยก็เป็นการจัดงานครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็น1ใน3ประเทศที่เคยรับหน้าที่ถึง2ครั้งด้วยกันโดยกระทรวงการต่างประเทศเองก็จะมีกิจกรรมคู่ขนานต่างๆในการจัดกิจกรรมนะคะทั้งนี้ค่ะคุณฟังนายเควินวอชประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยจะขึ้นเวทีด้วยนะคะกับกรรมการผู้จัดการ IMF ในวันที่16ตุลาคมนับเป็นอีกเวทีตลาดการเงินทั่วโลกสนใจอย่างใกล้ชิดนะคะนอกจากประธานเฟดแล้วก็จะมีนางคริสตินลาการ์ดประธานธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ค่ะซึ่งนอกจากการประชุมในเวทีหลักแล้วก็ยังมีกำหนดขึ้นเวทีนะคะ CNN Global Perspective in Bangkok ในวันที่14ตุลาคมนะโดยลาการ์ดนั้นเป็นหนึ่งบุคคลสำคัญสุดระดับการเงินของโลกโดยเฉพาะช่วงที่ธนาคารกลางก็เจอปัญหาแรงกดดันเงินเฟ้อราคาพลังงานแล้วก็อัตราดอกเบี้ยในระดับสูงนะคะนี่ก็เป็นเวทีที่ต้องติดตามกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณฟังในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐที่ไม่ได้เข้ามาร่วมนะคะนะคะนายสกอตต์เบสเซนนะคะก็บอกว่าไม่ได้มาร่วมแต่ว่าก็ได้ส่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะนายฟรานซิสบรูคนะคะแล้วก็เอรินบราวน์ปลัดกระทรวงการคลังมาร่วมแทนนะคะตอนนี้ก็เป็นที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสนใจนะเพราะว่าโลกกำลังเผชิญความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องของวิกฤตพลังงานจากสงครามตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อนะคะราคาพลังงานก็กดดันเงินเฟ้อด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงแล้วก็หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นรอยเตอร์ก็รายงานค่ะว่าสงครามตะวันออกกลางแล้วก็ผลกระทบพลังงานนั้นเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญการประชุมขณะที่หนี้แล้วก็ต้นทุนการกู้ยืมเงินที่สูงขึ้นสร้างแรงกดดันกับประเทศที่กำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศที่มีการคลังจำกัดนะคะส่วนนางกอเกียว่ากรรมการผู้จัดการ IMF ค่ะก็เตือนว่าเศรษฐกิจโลกเผชิญความเสี่ยงราคาพลังงานระดับสูงหนี้สาธารณะจำนวนมากและความไม่แน่นอนจากกระแสการลงทุน AI ซึ่งแม้เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ก็ยังสร้างความเสี่ยงเสถียรภาพทางการเงินนะคะตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกจับตาดูเรื่องของท่ามกลางความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในขณะเดียวกันค่ะคุณฟังบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะคะก็บอกว่าวันนี้เป็นการเปิดประชุม IMF World Bank นะคะคาดว่าเซ็นอินเด็กซ์ได้เซ็ตเมนต์เชิงบวกจากเพิ่มบวกจากการที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนะคะก็อย่างที่ไทยคาดการว่าจะสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้นะคะ 10,000 ขอไป 1,050 ถึง 22,250 ล้านบาทจากประมาณการผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนมีระยะเวลาชำนะพำนักเนี่ยเฉลี่ย 7-10 วันมีอัตราการใช้จ่ายเฉลี่ย 1-10,000 บาทต่อคนต่อวันผ่านการใช้จ่ายของผู้ร่วมงานในภาคการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารและก็สินค้าชุมชนนะคะทั้งนี้ค่ะในส่วนของตลาดหุ้นนะคะก็คาดว่าจะได้รับแรงหนุนและก็มีเซนติเมนต์เชิงบวกจากความพยายามของตลาดหลักทรัพย์ในการยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนวันนี้หุ้นเด่นนะคะคุณฟังหุ้นเด่นวันนี้มอบให้กับ กัฟนะคะก็บริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปให้กัฟค่ะให้แนวรับอยู่ที่59 บาทถึง 59.50 บาทส่วนราคาเป้าหมายอยู่ที่61.50 ถึง 62.50 บาทนะคุณฟัง61.50 ถึง 62.50แนวรับ59 ถึง 59.50 บาทอีกตัวหนึ่งเป็นตัว ITC นะคะให้แนวรับ16.40 ถึง 16.60 บาทแล้วก็ราคาเป้าหมาย17.40 ถึง 17.80 บาทค่ะกราฟกับ ITC เป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปในวันนี้นะคะทางด้านของ Stock of the Town ค่ะของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะก็มองออกบทวิเคราะห์วันนี้บอกว่าวันนี้หุ้นเด่นแนะนำนะ

ในแง่ของวันนี้หุ้นเด่นนะประจำวันที่12ตุลาคมค่ะก็คิดว่าเซตยังคงแผ่นพันผวนอยู่นะคะแนวรับ1566ถึง1570แนวต้าน1585ถึง1590ค่ะ SCGP เป็น Technical Focus ของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะให้แนวรับ29.75ให้ราคาเป้าหมาย31.50ถึง32บาทสลึงจุดตัดขาดทุนอยู่ที่29บาทส่วน B กริมค่ะแนวรับ19.10แล้วก็ให้ราคาเป้าหมาย19.70ถึง20บาทคัทลอส18.70 STA นะคะแนวรับ23.40ราคาเป้าหมาย24.20ถึง24.90คัทลอส23บาทค่ะ EPG แนวรับ6.40นะคะให้ราคาเป้าหมาย6.70ถึง7.5สตางค์แล้วก็คัทลอสที่6.20สตางค์วันนี้เป็นเทคนิคอลโฟกัสนะคะของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีก็จะเป็น SCGP Bigrim STA แล้วก็ตัว EPG ค่ะส่วนวันนี้หุ้นการบินไทยค่ะคุณฟางก็ปรากฏว่าคุณชายนะคะหลังจากที่ไม่ได้เป็น MD ของไม่ได้เป็นประธานของการบินไทยก็เลยเทขายหุ้นการบินไทยค่ะนะคะคุณชายเอี่ยมสิรินะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหารที่เรียกว่าแบบ59ของบริษัทการบินไทยจำกัดนะคะก็บอกว่านายชายเอี่ยมสิริกรรมการบริษัทค่ะได้ขายหุ้นสามัญ นะคะมีการรายงานขายเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาจำนวน 45,000 หุ้นที่ราคาหุ้น5.60 บาทสตางค์คิดเป็นมูลค่ารวม 252,000 บาทนะคะโดยเป็นการทำรายการผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ผ่านบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีเกิดขึ้นนะคะทำให้นายชายเนี่ยตอนนี้เหลือหุ้นการบินไทยเนี่ย500หุ้นนะคะการขายหุ้นนี้ก็เกิดขึ้นภายหลังจากที่คณะกรรมการบอร์ดของการบินไทยมีมติให้นายชายหยุดปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO ตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2569ที่ผ่านมาระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งเดิมในวันที่30มกราคม2570นะคะคุณชายก็ขายหุ้นของการบินไทยออกเลยค่ะคุณฟังส่วนวันนี้นะคะคุณว่าตลาดหุ้นนะคะทางด้านของมุมมองการลงทุนค่ะวันนี้ดูจากข่าวหุ้น .com นะคะคุณพบชัยพัทราวิทย์นักกลยุทธ์ตลาดหุ้นและตลาดอนุพันธ์สายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ InnovestX นะคะก็เปิดเผยผ่านรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดเปิดเผยแนวโน้มว่าตลาดหุ้นวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวลักษณะไซด์เวย์นะคะแม้ว่ามีปัจจัยเสี่ยงจากต่างประเทศแต่ระยะสั้นได้แรงหนุนจากการที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และก็กลุ่มธนาคารโลกนะคะก็รายงานตัวเลขการเวียนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะคะช่วงเม็ดเงินที่เข้ามาก็บอกว่าผู้เข้าร่วมเนี่ยก็ 10,000 ถึง 15,000 คนค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 10,000 ถึง 15,000 บาทต่อคนต่อวันค่ะซึ่งอาจจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ราว 1,000 ถึง 2,000 ล้านบาทแล้วก็ส่งผลดีต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางที่พักการจับจ่ายใช้สอยนะคะสำหรับหุ้นที่มีโอกาสได้รับประโยชน์ก็มองไปที่กลุ่มท่องเที่ยวแล้วก็โรงแรมเช่นดิเอราวันกรุ๊ปนะคะหรือ ERW บริษัทเซ็นทรัลนะคะเซ็นเทลนะคะฝั่ง CENTAL และก็บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนมีโอกาสได้รับอานิสงส์นะคะส่วนหุ้นกลุ่มค้าปลีกและศูนย์การค้าก็จะเป็นตัว CRC ค่ะ Central Retail Corporation นะคะแล้วก็ตัวเซ็นทรัลพัฒนา CPN ซึ่งเป็นอีกกลุ่มที่น่าจับตาของเม็ดเงินผู้เข้าร่วมงานและก็ท่องเที่ยวดังกล่าวนี้นะคะส่วนกรอบการลงทุนในตลาดหุ้นไทยคุณพบชัยก็มองว่าเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านแถว1590-1600แต่ต้องระวังแรงเทขายทำกำไรช่วงท้ายตลาดค่ะเนื่องจากสัปดาห์นี้มีวันซื้อขายค่อนข้างน้อยนักลงทุนก็อาจจะลดสถานะก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดเพื่อจำกัดความเสี่ยงนะคะพรุ่งนี้ก็วันหยุดด้วยวันอังคารนะคะที่13ตุลาคมแล้วก็จะมีวันหยุดด้วยก็คือวันศุกร์ที่16ตุลาคมค่ะผู้ฟังส่วนกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐนายสกอตนะคะเบเซนไม่เข้ามาประชุมครั้งนี้คุณพบชัยก็บอกว่าอาจจะมีประเด็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องนะคะก็อาจจะสร้างความกังวลต่อตลาดอยู่บ้างเรื่องของท่าทีของไทยต่อกลุ่มบริกนะคะแล้วก็ประเด็นความสัมพันธ์ทางการค้าการทูตระหว่างไทยและจีนในระยะต่อไปอย่างไรก็ตามบอกว่าตลาดให้น้ำหนักประเด็นนี้เพียงเล็กน้อยค่ะนะคะบอกว่าแม้การไม่เข้าร่วมของบุคคลระดับนโยบายการเงินการคลังของสหรัฐอาจจะทำให้ไทยเสียโอกาสรับฟังมุมมองจากฝั่งสหรัฐโดยตรงแต่ผู้นำและก็ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรการเงินระหว่างประเทศก็ยังเข้าร่วมงานนะคะคนอื่นๆนะคะก็ช่วยลดผลกระทบต่อภาพรวมการประชุมได้ในระดับหนึ่งส่วนปัจจัยต่างประเทศยังต้องติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีปัจจัยบวก

0: ลบโดยเฉพาะความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ไม่สงบและสถานการณ์รัสเซียยูเครนแม้มีสัญญาณผ่อนคลายแต่ก็ทำให้ราคาน้ำมันนั้นมีโอกาสผันผวนและก็ส่งผลต่อทิศทางสินทรัพย์เสี่ยงและก็ตลาดหุ้นในระยะสั้นส่วนฟันเฟืองต่างชาติพบว่ามูลค่าการซื้อขายในตลาดหุ้นไทยเนี่ยลดลงจากช่วงก่อนที่อยู่ที่ 70,000 ถึง 90,000 ล้านบาทต่อวันก็อยู่ที่บริเวณ 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาทต่อวันส่วนหนึ่งเกิดจากแรงขายของนักลงทุนต่างชาติหลังเม็ดเงินบางส่วนไหลกลับเข้าสู่ตลาดสหรัฐและก็เกิดแรงขายทำกำไรในตลาดภูมิภาคนะคะคุณภพชัยก็ประเมินว่ามูลค่าการซื้อขายของไทยเนี่ยค่อนข้างเบาบางต่อเนื่องในช่วงกลางถึงปลายเดือนพฤษภาตุลาคมก่อนจะกลับมาคึกคักในเดือนหน้าจากการเข้าสู่ฤดูกาลประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มต่างๆแล้วก็แรงเก็งกำไรที่มีโอกาสกลับมาเพิ่มขึ้นดังนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้นะคะไม่จำเป็นต้องไล่ซื้อหุ้นหลังตลาดขึ้นนะคะควรรอจังหวะดัชนีแล้วก็ราคาหุ้นอ่อนตัวเพื่อทยอยสะสมโดยเฉพาะเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนซึ่งอาจเป็นจังหวะที่เหมาะสมสำหรับการเข้าลงทุนมากขึ้นนะคะก็แนะนำว่าไม่จำเป็นต้องรีบไล่ราคาค่ะซื้อในจังหวะอ่อนตัวที่เหมาะสมนะคะที่ทางด้านของคุณภพชัยมองต่อเรื่องดังกล่าวนี้นะคะก็นักลงทุนอาจจะไม่ต้องเร่งมากนักนะเรื่องของการลงทุนในช่วงเวลานี้ค่ะคุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะเดี๋ยวเราติดตามข่าวเรื่องของการลงทุนกันต่อค่ะดีเซฟ่าเองก็ช่วงนี้ก็ลงซื้อขึ้นขายจะเป็นส่วนใหญ่เหมือนกันนะคะหลายท่านบอกว่าขายหมูไปไม่เป็นไรนะคุณฟังขายหมูดีกว่าอยู่ดอยคิดซะว่าอย่างนี้นะคะมาดูมุมมองกันนะแต่ละโบรกเกอร์ในช่วงเวลานี้และยิ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยคุณฟังพรุ่งนี้นี่เป็นวันหยุดด้วยนะคะก็ไม่ต้องรีบนะรอจังหวะช่วงอ่อนตัวลงนะคะวันนี้หุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้มองว่า BH ค่ะคุณฟังบอกว่าโรงพยาบาลใหม่ที่ภูเก็ตเนี่ยนะคะก็จะทำให้มีความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติแล้วก็ช่วยเพิ่มฐานคนไข้ต่างชาติด้วยนะคะมองว่า BH นั้นมีโอกาสปันผลที่ดีขึ้นด้วยแนวรับ BH ให้ไว้ที่ 186.50 แนวต้าน 194 บาทค่ะส่วน Tasco แนวรับนะคะ 16.60 แนวต้าน 17.90 KBank ค่ะแนวรับ 227 บาทแนวต้าน 244 บาท Gulf นะคะแนวรับ 60 ขอไปแนวรับ 58.75 ค่ะ 58.75 Tisco ให้แนวต้าน Gulf ไว้ 64 บาทนะคะคุณฟังแล้วก็หุ้นพื้นฐานเด่นวันนี้ให้เป็นตัวทัสโก้นะคะให้แนวรับ 16.60 แนวต้า 17.90 ส่วนโรงพยาบาลของ BH นะคะโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ก็แนวรับ 186.50 ให้แนวต้านที่ 194 บาทจากบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ค่ะบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าให้คำแนะนำซื้อกราฟเหมือนกันนะคะคุณฟังแนวรับนี่ก็อยู่แถวๆโซนนี้นะคะแล้วก็ให้แนวต้านไว้62บาทถึง63บาทสต็อปลอส58บาท75สตางค์ค่ะทัสโก้ก็เป็นหุ้นเด่นของหยวนต้าด้วยเช่นกันนะคะให้คำแนะนำซื้อค่ะให้ราคาเป้าหมายไว้ที่21บาท30นะคะส่วน SCGP ค่ะให้คำแนะนำซื้อให้ราคาเป้าหมาย40บาทSCC นะคะให้คำแนะนำซื้อค่ะบอกว่าตอนนี้ตลาดช่วงนี้เนี่ยนะคะแม้ว่าจะไม่เด่นแต่ว่าตัวของSCC เนี่ยถือว่า valuation ไม่แพงนะคะให้คำแนะนำเทรดดิ้งให้ราคาเหมาะสมสำหรับตัวของ SCC ไว้ที่300บาทนะแนะนำสะสมนะคุณฟังสำหรับตัวของหยวนต้าส่วน Tasco นะคะวันนี้แนวรับอยู่แถว 17.20 บาทแนวต้าน 17.90 บาทถึง 18 บาทแล้วก็ stop loss ที่ 16.90 บาทสตางค์นะคะหยวนต้าให้คำแนะนำซื้อตัวทัสโก้ค่ะราคาหุ้นวันนี้ก็อ่อนตัวลงนะคะคุณฟังก็หุ้นเด่นที่บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าแนะนำเนี่ยก็จะมีตัว SCC รวมทั้งตัว KBank ด้วยนะคะให้แนวรับ227ค่ะแล้วก็ให้แนวต้านไว้242ถึง236บาท stop loss 220บาทนะคะGPSC ค่ะให้คำแนะนำสะสมนะคะให้ราคาแนวต้านไว้ที่12บาท70สตางค์พรุ่งนี้วันหยุดนะคะคุณฟังก็รอราคาอ่อนตัวลงแล้วค่อยๆรับไม่ต้องไล่ราคากันนะคะขอบพระคุณคุณฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวกับดีเจฝ่าด้วยนะคะขอให้ชัยชนะการลงทุนเป็นของคุณผู้ฟังขอให้พอร์ตเขียวกันนะคะหลายท่านขายหมูไปไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังขายหมูดีกว่าอยู่ดอยอยู่ดอยมันหนาวค่ะนะขายหมูยังได้กำไรติดไม้ติดมือเป็นค่ากับข้าววันนี้ดีเจฝ่า ลาคุณฟังไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
0: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกนายแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
4: นราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชูวิสัยทัศน์ด้าน AI ในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค
8: ่
7: ะ
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชูวิสัยทัศน์ด้าน AI ในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มุ่งยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแรงงานไทยครบมิติน
12: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายพิเศษในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของไทยเพื่อยกระดับแรงงานและเศรษฐกิจฐานรากภายใต้3แนวคิดหลักได้แก่การประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนหรือ All in AI ผ่านความสำเร็จของการนำระบบผู้ช่วย AI นกกระซิบบูรณาการร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินช่วยผู้ค้ารายย่อยเกือบ1ล้านรายในการบริหารธุรกิจและสร้างประวัติทางการเงินเพื่อเข้าถึงสินเชื่อการสร้างขีดความสามารถใหม่หรือ All in AI ด้วยการเดินหน้าดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center Semiconductor และ Cloud ควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานและลดต้นทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสำหรับกลุ่ม SME และ Startup และการกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงหรือ AI for All ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสาธารณะเพื่อออกแบบมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดทางนี้รัฐบาลได้เสนอให้สถาบันระหว่างประเทศร่วมมือกันแบ่งปันองค์ความรู้และสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้การกำกับดูแลเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสุทธภูมิมารายงาน
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมสั่งการ10แนวทางสำคัญและเน้นย้ำสื่อสารให้ประชาชนรู้เท่าทันสถานการณ์
13: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยหลังคาดการณ์ภาคใต้มีฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์นี้พร้อมสั่งการ10แนวทางครอบคลุมการเร่งระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำการเตรียมเครื่องจักรกลและกำลังพลรวมทั้งเฝ้าระวังดินโคลนถล่มดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมศูนย์พักพิงให้พร้อมใช้งานทันทีทั้งนี้เน้นย้ำให้จังหวัดสื่อสารข้อมูลแจ้งเตือนภัยอย่างทั่วถึงทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยระบุว่าการสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนรู้วิธีปฏิบัติตนในสถานการณ์ฉุกเฉินถือเป็นหัวใจสำคัญในการลดความสูญเสียทางด้านนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยืนยันว่าจังหวัดได้เตรียมเครื่องจักรกลระบบไฟฟ้าสำรองศูนย์พักพิงและระบบบัญชาการเหตุการณ์พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวอย่างเต็มกำลังวสุรัตน์วีระไสสวทภูเก็ตรายงาน
7: ทางการออสเตรเลียประกาศเตือนพลเรือนให้ทบทวนการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียอีกครั้งหลังกลุ่มฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่องกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของออสเตรเลียหรือ DFAT เปิดเผยผ่านเว็บไซต์แนะนำการเดินทาง Smart Traveler โดยแจ้งเตือนให้พลเมืองชาวออสเตรเลียทบทวนการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียอีกครั้งเนื่องจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงในซาอุดิอาระเบียและภูมิภาคตะวันออกกลางหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานานาชาติคิงคาริดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300ราย DFAT ยังเน้นย้ำให้พลเรือนชาวออสเตรเลียใช้ความระมัดระวังขั้นสูงสุดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของตนเองเป็นอันดับแรกติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ที่อยู่ในรัศมี30กิโลเมตรบริเวณชายแดนซาอุดิอาระเบียกับเยเมน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
15: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอนพิตำอำเภอพิปูนอำเภอฉวางอำเภอลานสกาอำเภอพระพรหมอำเภอปากพนังอำเภอถ้ำธนาราอำเภอทุ่งสงอำเภอชะอวดอำเภอเชียนใหญ่อำเภอหัวไซอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอปะเหลียนอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมอำเภอกุนขนุนอำเภอศรีนครินทร์อำเภอกงหลาอำเภอตะโหมดอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิอำเภอสะเดาอำเภอจะนะอำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอปานาเลอำเภอยะริ่งอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอสายบุรีอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันอำเภอกรงปีนังอำเภอยะหาอำเภอบันนังสตาอำเภอทันโตอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอรือเสาะอำเภอระแงะอำเภอศรีสาครอำเภอสุไหงบาดีอำเภอตากใบอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.5 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 64% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ต ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอบ้านนาสารอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และในบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียและในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: อยู่ในโรงงานที่เป็นแขนกลอย่างเดียว
2: ถูก
1: เมื่อออกมามันเป็นแขนกลแต่ตอนนี้มันมาเป็นตัวเลยนะมันสามารถจะทำได้เกือบจะทั้งหมดทุกอย่างแล้ว
2: คือคิดแทนคนได้ที่พูดถูกว่าอนาคตถ้า2เรื่องนี้มาคู่กันทั้ง AI และควอนตัม2030ตอนนี้เราจะค่อยได้ยินละ
1: ครับ
2: เดี๋ยวเวทีนี้หลังจากจบเนี่ยจะมีการตื่นตัวมากยิ่งขึ้นเพราะตอนนี้ต่างชาติเริ่มทำประเทศไทยเริ่มชี้แจงกับหน่วยงานภาครัฐและให้ตั้งงบประมาณในการเตรียมความพร้อมเพราะว่าพอ AI มา1 คนตกงานแน่นอนเขาไม่จำเป็นต้องใช้บุคลากรเพราะเขาสามารถจะเป็นมันสมองในการคิดวิเคราะห์และทำงานแทนคนได้เลย
1: เราอย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวนะ
2: ใช่
1: เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆพ่อแม่ที่อยู่หน้าจอ NBT ของเราเนี่ยผมพูดมาโดยตลอดนะ
2: ค่ะ
1: นะครับว่าตอนนี้น้ำท่วมใช่ไหม
2: ค่ะ
1: รัฐบาลเขาเยียวยาใช่ไหม
2: เยียวยา
1: ค่อยลงทะเบียนทางไหน
2: ลงทะเบียน2ทางใช่ไหมคะ
1: แอปทางรัฐ
2: ใช่ซึ่งต้องใช้โทรศัพท์มือถือ
1: แต่ถ้าคุณไม่มีแอปทางรัฐไม่มีโทรศัพท์มือถือคุณต้องลุยน้ำไปที่ไหนอะ
2: ไปในพื้นที
1: ่ไปเทศบาล
2: อำเภอใช่ไหม
1: ไปอบต.ไปอำเภอยุ่งไหม
2: ยุ่ง
1: ยุ่งแต่ว่าถ้าเรามีที่นี่ทำอยู่ที่บ้านแล้วเงินมันก็เข้ามาในนี้เหมือนกัน
2: เลย
1: แล้วจะซื้อขายจะโอนจะอะไรก็อยู่ในนี้ทั้งนั้น
2: สแกนเอา
1: แล้วอย่าไปกลัวว่าเดี๋ยวจะมีมิจฉาชีพมาหลอกลวงมันมีหลอกได้ทั่วไปทุกที่แหละแล้ววันนี้เนี่ยไม่ใช่หลอกคนแก่นะ
2: ค่ะ
1: ที่หลอกมากที่สุดคือคนหนุ่มคนสาวคนทำงานและนักศึกษาเพราะฉะนั้นอันนี้จำเป็นนะครับเพราะงั้นถ้าเรามีตัวนี้เป็นเราก็ใช้ AI ได้
2: ใช
1: ้ AI ในนี้รัฐบาลก็ส่งเสริมการใช้ AI อยู่เนี่ย
2: อูพี
1: ่ THAI Passport อ่ะ
2: รีบทำแล้วต
1: ้
2: องรีบเรียนรู้คนรุ่นใหม่ๆต้องรีบเรียนรู้ AI อย่างที่บอกว่ายุคนี้เดี๋ยวจะมียุคใหม่เข้ามาอีก5ปีในการเตรียมพร้อมถ้าผสมสปีชีส์กันจริงๆถ้าเรียกกันคำง่ายๆเลย AI ควอนตัมด้วยพี่
1: ค
2: นตกงานชัวร์อีก5ปีนี่ไม่น้อยเลยนะ
1: แต่ว่าเราต้องมีการศึกษาด้วยนะ
2: ใช่
1: เราต้องมีองค์ความรู้ด้วยนะถ
2: ้
1: าเราไม่รู้แล้วเราถาม AI อย่างเดียวข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนมันมีแน่
2: เพราะว่า AI วิเคราะห์ข้อมูลจากที่เราป้อนเข้าไป
1: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะไปเชื่อเราก็ต้องรู้ก่อนคือใช้หลักพระพุทธเจ้
2: า
1: หลักกาลามสูตรนะครับเราก่อนที่จะเชื่อว่ามันใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงต้องใช้จากสติปัญญาของเราเองไม่ใช่ไปฟังมันพูดแล้วก็เชื่ออย
2: ่
1: างนี้ไม่ได้ แล้วโอกาสผิดพลาดแน่นอนนะครับ
2: เราบอก
1: ครับเดี๋ยวเรามาแจ้งเบอร์โทรศัพท์กันก่อนนะท่านที
2: ่
1: อยู่หน้าจอของเราเนี่ยก็แชทอยู่แล้วช่อง2นะครับสถานีวิทยุครับ
2: ค่ะสถานีของเราก็มีคู่สาย02-275-6848นะคะแล้วก็เบอร์ที่โทรศัพท์นี่พี่ถนอมบางทีรับตรงเลยนะ062-605-6609ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางเป็น Facebook ของพี่ถนอมขึ้นชื่อว่าถนอมอ่อนเกตพลก็อินบ็อกซ์เข้าไปเลยภาพมีก็สามารถอัดเป็นแนวนอนหรือมีเอกสารหลักฐานอะไรก็เข้าไปในอินบ็อกซ์เลยนะคะ
1: ครับเดี๋ยวดูฝนให้คุณผู้ชมนิดหนึ่งนะ
2: ฝน
1: นะขอดูฝนฟ้านิดหนึ่งนะครับ
2: ฝนอยู่นี่
1: ใช่ใช่น้องฝนนี่แหละนั่งตัวเปียกๆเนี่ยนะครับฝนฟ้าอากาศก็ตอนนี้วันที่12-13นะ12-13หลังจาก13ไปแล้วก็พี่น้องทางเหนือทางภาคกลางอีสานตะวันออกก็จะสถานการณ์ก็จะคลี่คลายแต่ฝนก็จะลงไปในเขตพื้นที่จังหวัดทางภาคใต
2: ้ใช่ค่ะ
1: ไล่ไปจากตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนไปจนทั้งตอนล่างพ
2: ี่
1: น้องทางใต้เตรียมพร้อมซักซ้อมนะเมื่อวานนายกไปที่ปัตตานีใช่ไหมไปประชุมซักซ้อมผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เพราะนี่คือทิศทางของฝนหย่อมความกดอากาศต่ำที่กดต่ำลงมาทำให้ฝนลงไปสู่ทางภาคใต
2: ้
1: วันนี้เนี่ยถ้าใครติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศทางภาคเหนือณขณะนี้เนี่ยเขาเที่ยวกางเต็นท์กันแล้วนะ
2: อ๋อหร
1: อตามภูตามดอยในกางเต็นท์กันแล้วไปดูทะเลหมอกแล้ว
2: อยู่แล้วเน
1: า
2: ะ
1: ใช่แต่ทางใต้ในตอนนี้ดูทะเลฝน
2: กางร่ม
1: กางร่ม
2: กางร่มไม่ได้กางเต็นท์นะ
1: ครับส่วนน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ก็ปล่อยน้อยลงแล้วนะครับเหลือ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: ใช
1: ่แม่กลองก็เป็นพื้นที่เฝ้าระวังนะครับแล้วก็ตอนนี้เขื่อนแก่งกระจานที่เพชรบุรีเพราะเป็นภาคใต้ตอนบนนี่ก็ต้องระมัดระวังในช่วง2วันที่ผ่านมาก็ฝนอยู่ทางทิศตะวันตกใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: การโดนฉ่ำเลยราชบุรีหลวงพ่อหายไปกับน้ำเจอยังไม่รู้ว่า
2: หลวงพ่อไม่เจอเลย
1: เน
2: าะเรามีเห็นเมื่อวานเนาะเขากำลังตามหากันอยู
1: ่ครับ
2: ซึ่งก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบส่วนเรื่องเยียวยาน้ำท่วมพี
1: ่
2: กระทรวงมหาด ทยเขาก็จ่ายเยียวยาน้ำท่วมไปแล้ว 135,782 ครัวเรือน
1: ครับ
2: ซึ่งเขาจ่ายไปกว่าพันล้านบาทก็ตั้งท่านพิพัฒน์แล้วก็ท่านสันเพชรเนี่ยดูแลในพื้นที่ของภาคใต้ด้วย
1: ค่ะตอนนี้ก็เริ่มเยียวยาผมก็ได้โพสต์ถามไปหลังจากที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้135,000กว่าครัวเรือนเนี่ยนะครับโอนเงินแล้วนะก็เลยถามไปทาง Facebook นะครับใครได้เงินหรือยังบอกได้แล้วบางคนบอกยังเงียบอยู่เลย
2: เอ้าหรอ
1: ก็แล้วแต่ว่ามีทั้งคนได้แล้วได้เมื่อวานบางคนบอกได้เมื่อกี้บางคนบอกของผมลงตั้งแต่วันแรกยังเงียบอยู่เลยบางคนบอกบางคนบอกว่าผมได้ 9,000 อีกคนบอกผมน้ำล้อมได้ 5,000 เขาจะบอกหมดเลย
2: ใช่ค่ะน้ำล้อม 5,000
1: ใช่เนี่ยที่สอบถามพี่น้องทาง Facebook เนี่ยนะฮะท่านเข้ามาติดตามได้นะครับ
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอัปเดตเรื่องของน้ำท่วมเนาะ
1: ครับ
2: ก็เดี๋ยวเราจะไปตามมีประเด็นอะไรเพิ่มไหมคะพี่น้ำท่วม
1: ครับเดี๋ยวเรื่องตอนนี้ทั้งถ้าฝนก็ทางโซนตะวันออกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราก็ไม่มีฝนแล้วล่ะแต่ว่าน้ำที่ยังเนืองนองอยู่เนี่ยก็คงต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่งแล้วก็เห็นใจพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาอย่างมากเลยทีเดียวเนาะเสียหายอย่างมากนะครับแต่ว่าสถานการณ์น้ำก็เริ่มจะคลี่คลายลงแถวนครนายกองครักษ์โซนนี
2: ้
1: นะครับก็อย่างที่บอกว่าโซนตะวันออกเริ่มลดเริ่มคลี่คลายนะแต่ว่าโซนใต้ตอนบนตอนล่างตอนนี้คือกำลังม
2: าน
1: ะครับก็รับมือกันต่อไปถ้าเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็หนึ่งแสนละตอนนี้ประกันภัยพิบัติไงถ้าเกิดขึ้นตอนนี้นะถ้าใครที่โดนในช่วงเดือนตุลาคมเนี้ยนะ
2: หลังหนึ่งตุลาคมเป็นต้นไป
1: เป็นต้นไป
2: หลังตุลาคมเป็นต้นไป
1: 100,000 บาท
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เกินนะตามจริงเหมือนกัน
2: ใช่ก็เอกสารหลักฐานอะไรก็ต่างแล้วก็ภาพถ่ายโฉนดก็เตรียมให้พร้อม
1: ครับ
2: แล้วเป็นใครเป็นผู้เช่าก็ได้รับเงิน
1: มีคนถามเหมือนกันว่า
2: ผู้เช่ารับเงิน
1: มีคอนโดให้เขาเช่าแล้วน้ำมันล้อมน
2: ะครับ
1: ตกลงใครจะได้สตังใครอยู่คนนั้นได้
2: ใช่
1: ไม่ใช่ว่าเจ้าของคอนโด
2: แล้วที
1: ่บ้านเช่าเหมือนกันคนเช่าได
2: ้มีคำถามต่อถ้าบ้านเสียใครซ่อม
1: เจ้าบ้าน
2: ถูกต้อง
1: ถ้าเขาซ่อมบ้านอ่ะถ้าบ้านเสียหายซ่อมนั้นได้เจ้าบ้าน
2: เจ้าบ้านต้องซ่อม
1: ถูกต้อง
2: ไหมซ่อมให้เขา
1: ซ่อมให้เขา
2: เพราะว่าเราเป็นคนปล่อยเช่าได้เงินจากเขา
1: แต่ว่าถ้าเงินจากพอเนี่ย 9,000 อ่ะจะ 9,000 หรือ 5,000 แล้วแต่กรณีน
2: ะ
1: อันนั้นผู้อยู่อาศัยใช้คำว่าผู้อยู่อาศัยนะครับ
2: ค่ะ
1: เอาละเดี๋ยวสายคุณผู้ชมท่านผู้ฟังถ้าพร้อมนะครับเข้ามาได้เลยตอนนี้นะ0626056609 0626056609และ02 275 6848
2: 02 275 6848สายมาแล้วนะคะคุณรจนาจากสุราษฎร์ธานีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: จ้าคุณรจนาสามีเสียชีวิตแต่ติดค้างหนี้บัตรเครดิตจะทำอย่างไรเหรอคะ
3: ค่ะ
1: สามีเสียชีวิตนานหรือยัง
3: เสียชีวิตไปประมาณ2สัปดาห์แล้วค่ะ
1: 2สัปดาห์นะแต่ว่ามีหนี้บัตรเครดิตอยู่ของธนาคารใช่ไหม
3: ค่ะ
1: คุณพี่รจนาจะถามว่าอย่างไร
3: จะถามว่าถ้าเราไม่ไปติดต่อมันจะสูญไปโดยอัตโนมัติไหมคะหรือว่าเราต้องไปติดต
2: ่อ
1: ถ้าเราไม่ติดต่อธนาคารบัตรเครดิตใช่ไหม
3: ค
1: ่
3: ะ
1: มันจะสูญไปโดยอัตโนมัติไหม
2: นี่จะสูญหรือเปล่าเราจะถามแบบนี้ใช่ไหม
1: ไม่สูญนะครับคุณพี่ไม่สูญนะครับเดี๋ยวเจ้าหนี้คือโดยหลักแล้วถ้าตามกฎหมายเนี่ยนะถ้าหากว่าลูกหนี้เสียชีวิตเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยถ้าหากว่าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้หรือทายาทไม่ชำระหนี้เนี่ยเขาต้องฟ้องเสียภายใน1ปีนะมีอายุความในการฟ้องน
2: ะ
1: เพราะฉะนั้นเขาไวอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้ว
2: ใช่
1: ขาดการติดต่อพี่รจนามีหนี้อยู่เท่าไหร่
3: แฟนมีอยู่ประมาณ 70,000 กว่าค่ะมี2มีบัตรเครดิตกับบัตรเงินสด
2: รวมกัน 70,000 บาทนะ
1: ไปเจรจาขอลดลงมาหน่อยแจ้งให้เขาทราบว่าขณะนี้ผู้กู้เนี่ยเสียชีวิตแล้ว
3: ค่ะ
2: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ชำระหนี้แทนเขาผู้ตายเจ้าหนี้เนี่ยเขาจะฟ้องทายาทของผู้ที่เสียชีวิตครับเขาเรียกว่าฟ้องทายาทนะครับถ้าทายาทรับทรัพย์มรดกมาจากผู้ตายเนี่ยอันนี้ทายาทต้องรับผิดชอบในหนี้เท่าที่ไม่เกินจากเงินที่รับมาสมมุติเนี่ยเป็นหนี้อยู่ 70,000 แต่ว่ารับทรัพย์มาจากผู้ตายแค่เพียง 50,000 ก็รับผิดชอบแค่ 50,000 ไม่ต้องรับผิดชอบเต็ม
2: แต่ถ้าทรัพย์มีเกิน 150,000 ก็ต้อง
1: รับเต็มจำนวนแต่ถ้าไม่ได้รับมาเลยแม้แต่บาทเดียวนะอยู่เฉยๆไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นน่ะเวลาเขาฟ้องมา สมมติเจ้าหนี้เขาจะฟ้องสมมติเราขาดการติดต่อใช่ไหมเจ้าหนี้เขาฟ้องทายาทฟ้องทายาทก็เราก็ไม่ไปขึ้นศาลนึกออกไหม
2: นึกออกค่ะ
1: พอเราไม่ไปขึ้นศาลศาลก็ตัดสินให้ทายาทเนี่ยต้องชดใช
2: ้
1: พอชดใช้ปั๊บเนี่ยเจ้าหนี้เขาต้องสืบทรัพย
2: ์
1: พอเขาสืบทรัพย์เจอปั๊บไม่มีทรัพย์จากคนตายมาถึงทายาทเลยมันก็ยึดไม่ได
2: ้โ
1: อ้เนี่ยอาจารย์ณรงค์เสียสรรรองอธิบดีอัยการท่านอธิบายให้ฟังนะตอนแรกผมก็บอกว่าถ้าเขาฟ้องก็ไปเถอะแต่ถ้าไม่รับอะไรเลยมาเนี่ยถ้าไม่รับทรัพย์อะไรมาจากผู้ตายเลยเนี่ยไม่ไปก็ได้
2: พี่รจนาได้รับอะไรมาจากสามีไหมคะ
3: อะไรคะ
1: บ้านนั่นแหละบ้านน่ะอยู่ด้วยกันน่ะ
2: อ๋อบ้านในชื่อของพี่รจนากับสามีเหรอ
3: ค
1: ่
3: ะ
2: ไปชำระเหรอเน
1: า
2: ะ
1: ก็ไปเจรจานะพี่นะไปเจรจาใช่นะ
3: อ
1: ๋
3: อได้ค
1: ่
3: ะ
1: อย่างน้อยก็ลดดอกเบี้ยลดต้นลงมาเท่าที่จะได้เพราะถ้าไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเขาก็จะฟ้องเราในฐานะทายาทนะครับ
3: ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: แต่
1: คือจริงๆเนี่ยน้องฝนฮ
2: ะ
1: มันเป็นหนี้ของสามีภรรยาจะบอกกับฉันไม่เกี่ยวก็ได้แต่ว่าเวลามันมีทรัพย์สินร่วมกันเนี่ยนะครับสมมุติมีสินสมรสอยู่เนี่ยเวลาเจ้าหนี้เขาฟ้องจะเอาหนี้ในส่วนของสามีนั่นน
2: ะ
1: หรือภรรยาแล้วแต่กรณีนะครับเขาก็ต้องยึดบ้านไปขายทั้งหลังใช่ไหม
2: ใช่
1: เขาจะยึดครึ่งหลังไหม
2: ไม
1: ่ยึดเฉพาะครึ่งหลังของสามีไหม
2: ไม่ได
1: ้รถเอาเฉพาะสองล้อหน้าสองล้อหลังให้ภรรยาไหม
2: ใ
1: ช่ไหมต้องยึดไปทั้งคันถูกไหม
2: ถูก
1: เพราะฉะนั้นนี่ไงมันจึงเหตุผลว่าต้องใช้
2: พี่ฝนมีคำถามต่
1: อ
2: สมมุติว่าบ้านที่พี่รจนาเขาอยู่เนี่ยเป็นสินส่วนตัวที่ได้มาก่อนจะสมรส
1: ครับ
2: แบบนี้เขาก็ทำอะไรไม่ได้ถูกไหม
1: มันต้องพิสูจน์ครับ
2: อ๋อ
1: มันต้องพิสูจน์มันไม่ใช่ว่าโอเคถ้าเราพิสูจน์ได้ไม่มีปัญหาแต่มันต้องพิสูจน์แต่ถูกยึดไปแล้วต้องมากลับมาพิสูจน์ถูกไหม
2: อ
1: ๋อและประการที่สองเนี่ยนะมันก็ต้องดูว่าคู่สมรสเนี่ยไปก่อหนี้มาเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์ไงเอามาใช้จ่ายในครอบครัวไหมอ
2: ันนี้บัตรเครดิตไงกระกดเงินสด
1: เอามาใช้จ่ายในครอบครัวไหม
2: ก็เป็นไปได้
1: มาดูแลครอบครัวไหม
2: เป็นไปได้
1: ถ้ามาดูแลควรจะต้องใช้แต่ถ้าเอาไปเล่นการพนันไปใช้ส่วนตัวแล้วภรรยาจะปฏิเสธว่าฉันไม่เกี่ยวนะก็ปฏิเสธได้ก็ไม่ต้องรับผิดชอบแต่เขาก็ตามสืบสินสมรสทีนี้พอเจอปั๊บอาจจะไปเจอสินส่วนตัวเขาก็ต้องยึดไปก่อน
2: อ่
1: ะแล้วเราก็ไปร้องคัดค้านต่อศาลอ่ะ
2: เสียเวลานะ
1: ใช
2: ่พี่มันจะใช้เวลานานมาก
1: ครับ
2: นี่ก็ต้องแนะนำทุกท่านที่กรณีเคสเหมือนพี่รจนาก็ไปติดต่อนะชำระหนี้เสีย
1: ครับ
2: คะ
1: ใครที่มีปัญหาหนี้บัตรเครดิตถ้าหนี้เสียแล้วเนี่ยนะถ้ามีหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดส
2: ิน
1: เชื่อส่วนบุคคล
2: คะ
1: นะครับพวกนี้สามอย่างเนี้ยนะถ้าเป็นหนี้เสียเกิน90วันแล้วเนี่ยให้ติดต่อแซมครับรู้จักแซมไหม
2: รู้จักค่ะ
1: ใครฮะแซมฮะ
2: เป็นบริษัทไม่ใช่แซม
1: บริหารสินทรัพย
2: ์
1: สุขุมวิท
2: ที่จะบริหารหนี้ให้เราเหลือก้อนเดียว
1: ใช่
2: อาจจะไปลดหนี้ก็ได
1: ้รวมหนี
2: ้
1: นะครับ 3-4 บัตรแล้วก็เป็นหนี้ก้อนเดียวแล้วก็ผ่อนที่เดียวผ่อนได้ยกดอกให้อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็มีการแก้ปัญหาของธนาคารแห่งประเทศไทยเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะไปสายคุณณัฐกรต่อเลยจากชลบุรีค่ะคุณณัฐกรคะ
4: ณัฐกรค่ะ
2: ค่ะนายทุนจะยึดห้องเช่าหลังค่าชำระหนี้คือยังไงคะปัญหา
1: ได้ยินไหมครับได้ยินไหม
4: ไม่ได้ยินเลยค่ะ
1: เสียงค่อนข้างก้องมากเลยอะครับเดี๋ยวทีมงานต่อสายใหม่เนาะต่อสายใหม่นะนี่น้องเขาส่งข้อความมารายนี้น่าห่วงมากครับ
2: ทำไมคะพี
1: ่คือช่วงหลังๆมาเนี้ยเวลาเราพูดถึงใครที่เอาที่ไปขายฝากแล้วหลุดหลุดแล้วทำยังไงช่วงหลังมาถามหลังจากหลุดแล้วทั้งนั้นรายนี้กำลังจะหลุด อีกไม่กี่วันเนี่ย
2: จริงเหรอ
1: นะครับพอกำลังจะหลุดอีกไม่กี่วันเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่มันตึงเครียดมากนะครับเพราะว่านี่ขายฝากผมจึงย้ำเตือนมาโดยตลอดนะ
2: อย่าขายฝาก
1: อย่าขายฝาก
2: ต้องทำ
1: หัวเด็ดตีนขาดอย่าเอาบ้านไปขายฝากหัวเด็ดตีนขาดอย่าเอาที่ซุกหัวนอนสุดท้ายไปขายฝากโดยเด็ดขาดเพราะมันจะไม่มีที่อยู่ที่นอน
2: ถูก
1: จริงไหม
2: ต้องเป็นอะไรไม่ขายฝากต้องพี่เคยแนะนำเป็นจำนอง
1: ถ้าจำเป็นก็ต้องจดจำนอง
2: จำนอง
1: จดจำนองถ้าจำเป็นจะต้องชำระหนี้แล้วเจ้าหนี้บอกว่าบีบบังคับว่าต้องเอาเงินมาเดี๋ยวนี้อยากได้เดี๋ยวนี้ให้ไปขายฝากไม่ขายถ้าจะให้จำนองก็ไปจำนองถ้าเจ้านี้บอกว่าไม่เอาจำนองไม่เอาช้าก็คุณจะฟ้องก็ให้เขาฟ้องตามสัญญา เขาฟ้องตามสัญญาพอฟ้องตามสัญญาเขาก็มาสืบทรัพย์เอาทรัพย์เราไปขายท่อตลาดกว่าจะขายก็ผ่านไปอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีกว่าจะขายถึงตอนนั้นเราอาจจะหาทางแก้หนี้ได้แล้ว
2: ใช่
1: นะครับ
2: ก็มีระยะเวลาได้หายอกหายใจหน่อย
1: ใช่
2: นะคะคุณณัฐกรต่อสายได้ไหมคะ
1: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะนะครับก็น่าเห็นใจน้องรายนี้อยู่นะครับบอกว่ามีห้องเช่าอยู่แถวชลบุรีแถวอมตะนครน่ะ 7-8 ห้อง
2: อุ๊ยหรอ
1: ราคาประมาณสัก4ล้านเอาไปขายฝากเขา2ล้านแล้วจะครบกำหนดเนี่ยอีก 2-3 วันเนี่ยนี่จะครบกำหนดอ่ะ
2: 1ปีใช่ไหมขายฝาก
1: คือการขายฝากเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า1ปี
2: ค่ะ
1: ไม่น้อยกว่า1ปีจะ3ปี4ปีแต่ไม่เกิน10ปี
2: ค่ะ
1: ถ้า1ปีก็จะต่อได้ก็ต่อสัญญาได้เหมือนก
2: ัน ค่ะพี่หงจากนครราชสีมาถามในกลุ่มของ Open Chat นะหร
1: ือ
2: ว่าในสายของที่เรารับสายกันนะคะเขาบอกว่าเรื่องมรดกจะโอนมรดกให้หลานจะทำยังไง
1: ครับ
2: เวลาจะโอนมรดกให้หลานนะคะก็สามารถที่จะทำ
1: ก็เหมือนกับโอนให้ลูกเหมือนโอนให้ลูก
2: กี่เปอร์เซ็นต์พี่
1: เ
2: สียเหมือนกันไหม
1: ถ้าหลานเนี่ยหลานเท่ากับซื้อขาย
2: อ๋อเท่าคนปกติ
1: พอบอกว่าโอนให้หลานเท่ากับซื้อขายก็เลยโอนให้ลูกให้พ่อแล้วเพื่อจะไปโอนให้หลานก็พอดีก็เท่ากันอีกอ่ะเพราะโอนให้ลูกนี่หนึ่งเปอร์เซ็นต
2: ์
1: พอแล้วก็พ่อก็ต้องเปลี่ยวให้หลานก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์
2: สองเปอร์เซ็นต
1: ์รวมแล้วก็สองเพราะงั้นข้ามหัวไปเลยทีเดียวไม่ต้องยุ่งยาก
2: ก็สองเปอร์เซ็นต์หรอ
1: ก็สองเปอร์เซ็นต์ไงเท่ากับซื้อขาย
2: อย่าเสียเวลาเลยเน
1: า
2: ะ
1: นะครับ
2: ทีนี้พี่อัญชลีท่านหนึ่งจากกทมเขาบอกบ้านน้ำท่วมไม่มีอะไรอ่ะไม่มีรูปถ่ายหรอจะถ่ายไปให้เขตดูแต่น้ำลดหมดแล้วไม่มีรูปถ่ายนี่พิสูจน์ในภาพถ่ายดาวเทียมได้ไหมพี
1: ่ก็ไม่มีไม่ได้ถ่ายรูปอะไรเอาไว้นะก
2: ็ลอง
1: ไปถามเพื่อนบ้านก็ได
2: ้
1: ถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ต้องถ่ายไว้บ้างแหละต้องถ่ายไว้บ้างถ้าเขาจะขอน
2: ะ
1: แล้วถ้าโดยหลักแล้วในกทม.ก็รู้อยู่แล้วเนี่ยอยู่ในเขตไหนล่ะแล้วบางพื้นที่ที่น้ำเขาไม่ท่วมนั่นน่ะเพราะว่าเขาปิดล้อมแล้วก็สูบออกกันเองอ่ะอย่างหมู่บ้านเนี่ยใช่ไหม
2: ค่ะ
1: เขาก็กทม.ก็ไม่ได้มาสูบให้เขานะ
2: เขาทำกันเอง
1: เขาก็สูบกันเองใช้เงินตัวเองออกเงินของนิติบุคคลมาสูบน้ำกันเองพอถึงเวลาบอกน้ำไม่ท่วมไม่จ่ายน้ำล้อมมาถึง5วันเอาไม่จ่ายแล้วต้องเสียเงินเสียทองผมว่ากทม.ต้องคิดถึงเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับอย่าไปทอดทิ้งหมู่บ้านเอกชนนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหมู่บ้านเอกชนเนี่ยไม่ได้รับการดูแลจากกทม.เลย
2: ถูกค่ะ
1: นะครับแทบจะทุกกรณีเพราะกลายเป็นว่ามันเป็นหมู่บ้านเอกชนแต่ถ้าเป็นชุมชนในอัดแล้วเขาเข้าไปช่วยได้ตลอดเลยนะ
2: โอ
1: ้สังเกตดูไหมทำอะไรทำได้หมดแต่พอเป็นหมู่บ้านเอกชนเนี่ยก็บอกว่าเข้าไม่ได้
2: ค่ะ
1: เข้าไม่ได้เป็นเอกชน
2: คือว่า
1: เอกชนเสียภาษี
2: คือว่าถ้าไม่มีรูปถ่ายจริงๆก็ต้องหาอะไรนะพยานแวดล้อมเน
1: า
2: ะ
1: ถ้าไม่มีก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปเลย
2: เนาะ
1: แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าไม่มี
2: ฉุกละหุก
1: ไม่มีเจ้าหน้าที่ก็คุณก็ต้องถ้าเขาไม่มีแล้วคุณจะมาปฏิเสธเขาเลยทันทีเนี่ยอันนี้เจ้าหน้าที่ใจดำน
2: ะ
1: เพราะคุณสามารถหาภาพถ่ายข้อมูลดาวเทียมสภาพแวดล้อมเจ้าหน้าที่ก็ไปสืบมันได้เนี่ยคุณต้องไม่ทำให้เจ้าบ้านเขาเดือดร้อนตกโลน
2: ค่ะคุณบุญมีอยู่ในสายแล้วจากเชียงใหม่ปรึกษาเรื่องการจัดการที่ดินมรดกสวัสดีค่ะคุณบุญมีคะ
5: มันเด็กปิดทีวีอยู
2: ่คุณบุญมีได้ยินไหมคะต้องปิดทีวีนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเสียงสะท้อนกันค่ะ
1: สวัสดีครับ
5: ครับผม
1: เอาละพร้อมนะมีประเด็นอะไรจะถามครับ
5: ครับ
6: ไปครับสภาเด็ก
5: ครับถามมาเลยครับ
2: ต้อง
1: จะถามเรื่องอะไรครับ
2: คุณต้องถามเราสิคะคุณมีปัญหาอะไรเอ่ย
5: ลูกสาวผมตายนะแล้วหลานมาเอาของอ่ะให้ผมเซ็นของให้หมดผมไม่อยากให้อ่ะแต่ที่บ้านมีชื่อ3ชื่อ
1: ครับ
2: อ๋อหลานจะมาเอาของลูกสาว
5: หลาน
2: ค่ะเชิญต่อเลย
5: ล
2: ู
5: กสาวตายแล้วหลานจะมาเอาของอ่ะ
1: เป็นอะไรอะครับ
5: เซ็นวันนั้นผมไปเซ็นแล้วนะเซ็นหัวด้วยว่าเอาของไม่เห็นไปให้ตากับยายเซ็นให้หมดเลยว่ะแล้วผมยอมคืนได้ไหมเนี่ย
1: คุณลุง
5: ครับ
1: ลูกของคุณลุงผู้หญิงใช่ไหม
5: ผู้หญิงตายครับ
1: ลูกผู้หญิงเขาเสียชีวิตนะครับพอเขาเสียชีวิตเนี่ย
5: มา าของ
1: เนื่องจากว่าเขาว่ามีบุตรมีลูกมีสามี
5: มีสามีแต่ไม่มีลูกเขานะ
1: อ้าวแล้วหลานไหนจะมาเอาอ่ะ
2: หลาน
5: ลูกอ่ะลูกของลูกอ่ะ
1: ลูกของคนตายไหม
5: ตายอ่ะ
1: เอ้าลุงพูดได้งงเมื่อกี้บอกไม่มีลูก
2: ลูกสาวลุงเนี่ยมีลูกถูกไหมคะ
5: ลูกสาวตายแล้วเรามีลูกสองคน
1: ลุงฟังดีๆนะลุงฟังดีๆนะลูกสาวที่เสียชีวิตเนี่ยมีบุตรสองคนใช่ไหม
5: ครับ
1: ใช่นะ
5: ครับ
1: ทีนี้พอเขาเสียชีวิตเนี่ยลูกของเขาคือหลานของคุณลุงเนี่ยเขาจะมาเอาอะไรครับ
5: เอาที่บ้านเนี่ยครับ
1: เอาที่ดินเหรอ
5: รับที่ดินที่บ้านแล้วจะให้ผมเซ็นบอกให้ผมไปเซ็นผมไปเซ็นไม่รู้ว่าผมลูกตายใหม่ๆอ่ะบอกให้ไปเซ็นผมก็ไปเซ็นให้อ่ะเซ็นว่าเซ็นมอบให้หมดเลยว่ะผมไม่ให้ผมอยากจะว่าของผมอยู่อ
1: ่
5: ะ
1: แล้วที่ดินบ้านเนี่ยที่ดินบ้านเนี่ยเป็นบ้านของใคร
5: ของผมครับ3ชื่อครับมีชื่อ3ชื่อ
2: มีชื่อ1
1: มีชื่อ
5: ตาชื่อยายชื
2: ่อ
1: แล้วมีชื่อลูกด้วยไหม
5: แล้วเขายาวไปหมดอ่ะ
1: เดี๋ยวครับแล้วมีชื่อลูกคนที่ตายด้วยไหม
5: ครับมีครับ
1: มีแต่หลานจะมาเอาไปคนเดียว
5: ครับ
1: แล้วเขาให้มาเซ็นหนังสือเซ็นหรือยัง
5: ผมไปเซ็นวันนั้นผมไม่รู้อ่ะบอกให้ไปเซ็นผมไปเซ็น
2: แล้ว
1: ไปเซ็นที
5: ่นอกของแม
1: ่ไปเซ็น
5: แล้วให้ผมเซ็นเอาให้หมดทั้งหมดว่ะ
1: ลุงบุญมี
5: ครับ
1: ไปเซ็นที่ไหนอะครับ
5: ที่ดินครับ
1: ไปเซ็นที่สำนักงานที่ดินแล้ว
5: ครับ
1: แปลว่าเขาเป็นผู้จัดการมรดกแล้วเหรอครับ
5: จะเป็นก็ไม่เชิงอะบอกว่าให้ตาไปเซ็นเนี่ยไปเซ็น
1: แต่ลุงก็ไปเซ็นที่สำนักงานที่ดินแล้วใช่ไหม
5: แล้วให้เซ็นนอพอไปทั้งหมดวะ
2: ลุงเซ็นแล้วใช่ไหมคะลุงคะ
5: ครับเซ็นแล้วครับ
1: ไปเซ็นสำนักงานที่ดินแล้วเนี่ยแล้วลูกสาวเสียชีวิตเมื่อไหร่อ่ะ
5: เดือนมิถุนาครับ
1: มิถุนากรกฎาสิงหากันยาถ้าอย่างนี้แล้วไปเซ็นกันหมดแปลว่าอาจจะไม่ต้องตั้งผู้จัดการมรดกอ่ะแล้วพอเซ็นแล้วมันนึกขึ้นได้ว่าไม่อยากยกให
5: ้ครับ
1: ใช่ไหมล่ะ
5: ผมนึกว่าเซ็นให้แต่ชื่อของเขาไปเขาบอกว่าเซ็นทั้งหมดแล้วอ่ะ
1: คุณลุงอยู่อำเภออะไรอ่ะครับจังหวัดเชียงใหม
5: ่อำเภอฝางครับ
1: อำเภอฝางลุงไปติดต่อที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลฝางอ่ะนะที่นั่นมีศาลนะ
5: ครับ
1: ลุงไปรีบไปติดต่อเลยนะครับบอกว่าคุณลุงอายุเท่าไหร่ล่ะพ่ออุ้ยเนี่ย
5: ผม80กว่าแล้วคร
1: ับ 80กว่าด้วยความที่อายุมากนะครับหลานมาบอกว่าให้พ่ออุ้ยเนี่ยไปเซ็นที่สำนักงานที่ดินพ่ออุ้ยก็ไปเซ็นที่สำนักงานที่ดินเป็นที่เรียบร้อยโดยที่ไม่รู้นะครับว่าการเซ็นนั้นคือการยกบ้านพร้อมที่ดินให้กับหลานไปทั้งหมด
5: ครับ
1: โดยที่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยซึ่งมีความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมอยู่ด้วยกับแม่ของเขาที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้ยินยอมพร้อมใจที่จะยกให
5: ้ครับ
1: ใช่ไหม
5: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นความเข้าใจผิดตรงนี้หลานมาพูดยังไงก็ไม่รู้ฟังก็ไม่เข้าใจหรือเข้าใจมาเปลี่ยนใจภายหลังก็ไม่รู้คุณลุง
5: ครับ
1: วันพรุ่งนี้นะครับวันอังคารหรือวันพุธรีบไปติดต่อที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์นะที่ศาลฝางจังหวัดเชียงใหม่นะ
5: ครับเบอร์โทรเนี่ยเบอร์อะไรครับ
1: มีปากกาจดไหมอ่ะ
5: มีปากกากันนะ
1: เดี๋ยวไม่ได้อ่ะครับเดี๋ยวค่อยบอกหลังไมค์นะเดี๋ยวค่อยบอกหลังไมค์นะลุงนะ
2: ค่ะ
1: นะครับจะได้ไม่เสียเวลานะ
5: ผมนึกว่าไปเชิญเอาให้แต่ของเขาอ่ะ
1: เอาละมันมีประเด็นแล้วล่ะพอเซ็นไปแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่ามันน่าจะเซ็นโอนไปแล้วเพราะไปเซ็นที่สำนักงานที่ดิน
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ทีนี้อย่างนี้ลุงเอางี้นะ
5: ครับ
1: ลุงไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินอีกทีนึงลุงไปเซ็นที่สำนักงานที่ดินเมื่อวันที่เท่าไหร่วันอะไร
5: ผมไปเมื่อกี้ไปมาแล้วเขาบอกว่า
2: เพิ่งไปเมื่อกี้เหรอ
5: ลุงเซ็นให้เขาแล้วเนี่ย
2: เพิ่งไปเมื่อกี้
5: ผมไม่รู้ว่าผมเซ็นอะไรไม่รู้ผมบอกว่าผมไม่รู้ผมเซ็น
1: ไปถามแล้วบอกเซ็นแล้ว ผมไม่รู้ว่าเขาต้องประกาศอะไรไหมนะภายใน30วันเกรงว่าจะมีคนมาคัดค้านไหมลงไปที่อัยการครับรีบไปนะถ้าอย่างนั้นนะนะครับลุงครับสวัสดีครับ
5: ครับเบอร์
1: เดี๋ยวค่อยบอกทีหลังไม่มีเบอร์ให้นะเดี๋ยวจะไปบอกแล้วทวนกันยุ่งกันไปหมดอีกเนาะเด
2: ี๋
1: ยวค่อยโทรไปแจ้งทีหลังแล้วกันนะ
2: เป็นยังไงดีพี่มันเป็นความไม่รู้หรือจริงๆตอนก่อนเซ็นคุณลุงอ่านหนังสือไม่ออกหรือยังไงเนาะถึงเซ็นไปให้หมดเลย
1: ผมว่าเปลี่ยนใจ
2: หรออ
1: ืม
2: เพราะชื่อ3ส่วนก็ต้อง
1: คือถ้าหลานไม่มาหลอกลวงนะครับลุงก็อาจจะเปลี่ยนใจก็นี่ไงถึงพูดมาอยู่โดยตลอดนะครับว่ากับลูกกับหลานเนี่ยนะอย
2: ่
1: าโอนให้หมดอย่าโอนให้หมดถ้าโอนให้เนี่ยจดสิทธิเก็บกินเอาไว
2: ้
1: ให้จดสิทธิเก็บกินเอาไว้เก็บกินไปจนกระทั่งกว่าชีวิตเราจะสิ้นไปแล้วถ้ามีตากับยายพ่อกับแม่เนี่ยเวลาจดสิทธิเก็บกินเนี่ยไม่ใช่ว่าพ่อไปจดคนเดียวแล้วถึงแม่ด้วยไม่ใช่นะต
2: ้
1: องจดทั้งคู
2: ่เพราะคนไหนจดคนนั้นได้
1: ได้ต
2: ้
1: องจดทั้งคู่จดสิทธิเก็บกินเอาไว้แล้วยุคนี้มันเป็นยุคที่ควรจะจดสิทธิเก็บกินเป็นอย่างยิ่งเพราะเหตุผลอะไรรู้ไหม
2: เพราะอะไรคะ
1: ก็เพราะว่าลูกเนี่ยมักจะเอาที่ไปขาย
2: อาจจะ
1: ถึงไม่เอาที่ไปขายก็ถูกเจ้านั้นนี่เจ้านี่ยึดทรัพย
2: ์
1: พอยึดทรัพย์ปะไปหมดเลยใช่ไห
2: ม
1: แต่ว่าพอมันจดติดสิทธิเก็บกินเอาไว้เนี่ยไอ้นี่แหละจะเป็นตัวที่ทำให้เรายังอยู่ในที่แปลงนั้นยังได้ผลประโยชน์จากที่ดินแปลงนั้นอยู่นะครับ
2: ค่ะไปสายคุณหงต่อเลยจากนครราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะคุณหงค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณหง
1: ถามเรื่องอะไร
6: เรื่องไงที่มรดกผมครับมีบ้านมีนา
1: ครับ
6: อย่าโอนให้ลูกผมก็แก่แล้ว
1: ครับ
2: อยากโอนให้ใครคะโอนที่ดินให้ลูกเหรอคะ
6: โอนให้ลูกสะใภ้อีกลูกชายผมเสีย
2: อ๋ออยากโอนให้ลูกสะใภ้กับหลานเหรอ
6: ครับหลาน2คน
2: แล้ว
6: ผมกลัวเขาจะไปขายนะครับ
2: อ๋อก็อย่างที่เมื่อกี้พี่
1: กลัวเขาจะไปขายใช่ไหม
6: ครับ
1: จะทำยังไงไม่ให้เขาขายใช่ไหม
6: แต่ทำยังไงป้องกันอะไรมีที่ป้องกันไหมครับ
1: โอนไปแล้วทำไงเขาจะได้ไม่ขาย
2: เขายังไม่โอนกำลังจะโอน
1: เดี๋ยวทีมงานต่อท่านอนันต์หนูปานมาให้ความรู้เรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับกรณีการให้แบบมีเงื่อนไขอ่ะคือผมเองก็ศึกษาเรื่องนี้มาพอสมควรนะน้องฝนนะ
2: ค่ะ
1: คือมันสองคนพูดอ่ะคนหนึ่งบอกว่าถ้าโอนให้แล้วเนี่ย
2: ค่ะ
1: จะไปบังคับไม่ให้เขาขายไม่ได้ทีนี้ก็เราก็ยังไม่เชื่อนะก็ไปถามผู้รู้อีกเนี่ยถามพี่อนันต์เนี่ยบอกได้แต่มีเงื่อนไขแบบนี้
2: ก็เลย
1: งงเนี่ยเดี๋ยวทีมงานต่อพี่อนันต์หนูปานเข้ามา
2: ช่
1: วยตอบคำถามตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับพี่อนันต์หนูปานมาแล้วครับสวัสดีครับพี่อนันต์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับท่านถนอมครับท่านพี่กรร่วมครับ
1: ครับน้องฝนนะครับวันนี
2: ้
1: พี่อนันต์ครับผมมีคำถามเนี่ยจากลุงหงเนี่ยบอกว่าอยากจะโอนที่ดินหรือบ้านด้วยครับลุงหงครับ
6: ครับ
1: จะโอนบ้านพร้อมที่ดินหรือที่ดินอย่างเดียว
6: ทั้งนาทั้งบ้านครับที่ดินหมดทุกอย่างเลย
1: โอนบ้านพร้อมที่ดินให้กับหลานแต่อยากจะให้มีเงื่อนไขว่าไม่อยากว่าพอหลานรับโอนไปแล้วจะต้องไม่เอาไปขายต่อใช่ไหม
6: ครับจะไปขายต่อไปจำนองมีวิธีป้องกันไหมครับ
1: จะห้ามไม่ให้เขาเอาไปขายหรือจำนองได้หรือไม่ใช่ไหมครับ
6: ครับครับครับ
1: ทุกท่านฟังดีๆนะทุกท่านฟังดีๆนะคุณผู้ชมนะเรื่องนี้สำคัญนะเพราะว่าผมไปถามนักกฎหมายดูนักกฎหมายที่เขาทำคลิปเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ให้แล้วให้เลยทำได้เนี่ยจดสิทธิเก็บกินแต่ว่าคนที่ทำหน้าที่เรื่องนี้โดยตรงอยู่ที่สำนักงานที่ดินอย่างท่านอนันต์หนูปานเนี่ยพี่อนันต์ครับ
7: ครับผมครับ
1: พ่อแม่โอนที่ให้ลูกปู่ย่าตายายโอนที่ให้หลานสามารถกำหนดเงื่อนไขว่าห้ามโอนตลอดไปหรือตามช่วงเวลา หรือห้ามได้ไหมหรือว่าห้ามไม่ได้หรือยังไงครับ
7: กรณีนี้นะครับถ้าหากเป็นการโอนทรัพย์สินนะครับที่เป็นเกี่ยวกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านที่เกี่ยวกับที่ดินนะครับ
1: ครับ
7: สามารถที่จะจดทะเบียนประเภทห้ามโอนได้ครับในวันที่จดทะเบียนอย่างเช่นว่าอย่างเช่นคุณตาเมื่อสักครู่ครับบอกว่าจะยกที่พร้อมบ้านให้หลาน
1: ครับ
7: แต่เกรงว่าจะหลานหรือว่าสะใภ้เนี่ยครับจะเอาที่ดินหรือบ้านตรงนี้จะไปขายต่อจะไปโอนต่อนะครับตรงนี้สามารถที่จะจดทะเบียนเขาเรียกว่าจดทะเบียนห้ามโอนไว้ได้ครับโดยกำหนดระยะเวลาก็ได้
1: ครับ
7: หรือถ้าหากไม่กำหนดระยะเวลาก็คือตลอดชีวิตของผู้รับโอนครับสามารถดำเนินการได้ครับ
1: กำหนดระยะเวลามันมีไม่เกินไหมว่าต้องไม่เกินกี่ปี
7: ถ้ากำหนดระยะเวลาจะไม่เกิน30ปีครับถ้าหากไม่กำหนดระยะเวลาไว้ก็ถือว่าไม่เกิน30ปีครับครับผม
1: ถ้าไปจดไว้ว่า40ปีก็ต้องได้ไม่เกิน30ใช่ไหมครับ
7: 30ถูกต้องครับถูกต้องครับหรือว่าถ้าเกิดไม่ระบุระยะเวลาไว้ครับก็คือให้30ปีครับท่าน
1: คือนะอันนี้ทุกท่านฟังนะเรื่องนี้สำคัญมากฟังแล้วให้เสด็จน้ำตรงนี้เลยนะน้องฝนเนา
2: ะ
1: นะครับเราจะไม่สับสนต่อไปนะ
2: ใช่
1: ก็คือว่าถ้าพ่ออันนี้รวมถึงบุคคลภายนอกโอนให้กันด้วยกันได้ด้วยไหม
7: ถึงบุคคลภายนอกด้วยครับท่านอันนี้จะอยู่ที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับ1มาตรา1700ครับ
1: 1,700 นะ
7: ผมอันนี้มาอ้างครับแล้วก็จะเป็นมีระเบียบของกรมที่ดินนะครับคำสั่งของกรมที่ดินครับ
1: ในความหมายว่ายกให้ฟรีนะไม่ใช่ว่าซื้อขายนั่นมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นการยกให้พ่อแม่ให้ลูกปู่ย่าตายายให้หลานเพื่อนให้กันนะครับเสน่หากันให้กันแฟนให้สามีให้ภรรยายกให้กันแล้วก็มีเงื่อนไขห้ามโอนถ้าจะห้ามโอนต้องกำหนดระยะเวลาได้ไม่เกิน30ปี
2: เท่านั้น
1: หลัง30ปีเขามีสิทธิ์ที่จะโอนกับ2
7: ตลอดชีวิตของผู้รับโอนก็ได
1: ้หรือตลอดชีวิตของผู้รับโอนก็ได
2: ้
1: กำหนดระยะเวลาไม่เกิน30ปีก็ได้หรือตลอดชีวิตของผู้รับโอนก็ได
7: ้ครับถูกต้องครับ
1: ถูกต้องนะพี่อนันต์ครับ
7: ถูกต้องครับ
1: หรือจะจดสิทธิเก็บกินเอาไว
2: ้ก็ได้เหมือนกัน
7: ก็ได้ครับ
1: ครับการโอน
7: อย่างเช่นถ้าจดทะเบียนสิทธิเก็บกินก็สามารถที่จะโอนให้คนอื่นต่อไปได้แต่สิทธิเก็บกินนี้ก็ยังติดไปครับท่านครับ
1: ยังผูกพันอยู่ต่อไป
7: ถูกต้องครับ
1: ทีนี้พี่อนันต์ครับจริงๆแล้วมันควรจะไปกำหนดการห้ามโอนไว้แบบนี้ไหมตั้ง30ปีหรือตลอดชีวิตของผู้รับโอนกว่าจะอีกทีหนึ่งก็ช่วงหลานเนาะถ้าสมมติโอนให้ลูกกว่าลูกจะตายก็หลานถึงจะได้สิทธิ์ขายได้มันจำเป็นไหมมันควรจะไปล็อกอะไรไว้แบบนี
7: ้คือปกติแล้วการเมื่อโอนไปเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่3ที่2แล้วครับ
1: ครับ
7: ด้วยหลักแล้วก็คือเขาก็ควรจะเอาทรัพย์ตัวนี้ครับสามารถที่จะไปโอนกรรมสิทธิ์หรือทำนิติกรรมอย่างอื่นได้แต่ด้วยความเป็นห่วงอย่างเช่นเหมือนคุณตาเมื่อสักครู่ครับโอนไปให้หลานหรือสะใภ้ทีนี้กลัวว่าในระหว่างนี้ครับกลัวจะไปขายหรือว่าเดี๋ยวจะไม่มีที่ทำกินหรือที่อยู่อาศัยครับ
1: ครับ
7: อาจจะระบุเป็นช่วงๆก็ได้ครับสัก10ปีนึงเผื่อหลานอายุยังน้อยๆอยู่อย่างนี้ครับแต่การจดทะเบียนห้ามโอนเนี่ยครับเราสามารถที่จะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ครับโดยผู้สัญญาไปยกเลิกที่สำนักงานที่ดินครับ
1: อ๋อจดยกเลิกได้
7: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็จดต่ออายุก็ได
7: ้ครับได้ครับ
1: โอ้มี2กรณีนะ
2: ยกเลิกได้แล้วก็จดห้ามเขาเรียกว่าขยายเวลาได
1: ้ถ้า
7: คือการขยายเวลาสมมติว่าเดิมเอาไว้10ปีใช่ไหมครับ
1: ครับ
7: พอครบ10ปีแล้วจะไปต่ออีก10ปีก็ได้ครับหรือตลอดอายุของผู้รับโอนก็ได้แต่จะมีอีกเงื่อนไขนึงนะครับ
1: ครับ
7: เมื่อจดทะเบียนห้ามโอนแล้วครับจะต้องกำหนดตัวบุคคลที่จะรับสิทธิ์เด็ดขาดไปถ้าหากมีการละเมิดนะครับอย่างเช่นว่าคุณตาจะยกให้หลานนะครับแล้วก็จดทะเบียนว่าห้ามโอน10ปีแล้วต้องระบุด้วยว่าถ้าหากว่าภายใน10ปีเนี้ยหลานเนี่ยเกิดละเมิดแล้วที่ดินแปลงเนี้ยจะตกเป็นสิทธิ์ของใครครับ
1: อันนี้ต้องระบุในการจดอันนี้ต้องระบุด้วยใช่ไหมครับ
7: ต้องระบุเลยครับใช่ครับ
1: ถ้าเขาผิดเงื่อนไขให้ที่ดินแปลงนี้ตกได้แก่ใคร
7: ไม่มีข้อกำหนดห้ามโอนครับท่าน
1: อ๋อต้องระบุไว้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้รับโอนผิดเงื่อนไขให้ที่ดินแปลงนั้นตกได้แก่ใครระบุชื่อไปด้วยเลย
7: ถูกต้องครับท่านครับ
1: ทีนี้กรณีโอนแล้วห้ามจำนองมีไหมครับหรือว่าจำนองได้อยู
7: ่ในกรณีที่โอนไปแล้วเรื่องการห้ามจำนองเนี่ยครับไม่มีกฎหมายหรือระเบียบที่ให้ดำเนินการได้ครับ
1: ครับ
7: ได้เฉพาะเรื่องการห้ามโอนครับท่าน
1: คุณลุงหง
8: ครับ
1: ได้ยินชัดเจนแล้วไหม
8: มันไม่ชัดหรอกครับเอง
1: ไม่ชัด
8: คุณถนอม
1: ไม่ชัดลุงครับลุง
8: ครับ
1: ถ้าลุงจะโอนให้หลานแล้วไม่อยากให้หลานเอาไปขายนะลุงนะ
8: ครับ
1: ลุงก็ไปจดทะเบียนวันที่โอนนั่นแหละวันที่โอนและจดทะเบียนห้ามโอนภายในระยะเวลา30ปีให้เวลาครบ30ปีหรือตลอดอายุของหลานก็ได้ครับ
7: ใช่ครับ
1: นะลุงเข้าใจนะ
8: เข้าใจครับเข้าใจครับ
1: แต่ถ้าถามผมนะถ้าถามหนอมนะลุงนะ
8: ครับ
1: ให้แล้วให้เลยแต่ถ้าให้แล้วเราไม่สบายใจกลัวหลานจะเอาไปขายเสียก่อนแล้วปัญหาก็คือว่าที่ดินพร้อมบ้านเนี่ยตาก็ยังอยู่ในนั้นปู่ยังอยู่ในนั้นปู่จะเดือดร้อนถ้าหลานมันเอาไปขายเสีย
2: อ
1: ันนี้จดสิทธิเก็บกินเอาไว้ครับคุณลุง
8: จะรักหลังไอ้จะหนวดไปไหม
1: ใช่ครับนี่แหละจดไว้ตลอดชีวิตของตากับยายเลยถ้าคุณลุงมีภรรยาด้วยก็จดทั้งคู่นะอย่าคนใดคนหนึ่งนะจดทั้งคู่ให้จดสิทธิเก็บกินไปตลอดเลยจนกระทั่งชีวิตเราไม่มีแล้วอ่ะเราก็ยังเก็บกินในที่นี้ได้และเขาก็จะไปขายบุคคลภายนอกมันก็ยากครับจะไม่มีคนซื้อที่แบบนี้ครับ
8: ครับครับครับ
2: เข้าใจ
1: คุณลุงพอเข้าใจนะ
8: เข้าใจครับแต่ว่า
1: ถ้าลุงไม่มั่นใจถ้าลุงไม่มั่นใจเขียนพินัยกรรมดีที่สุด
8: ยังไงก็อยู่บ้านครับ
1: ใช่ครับเขียนเองทั้งฉบับเลยเขียนด้วยลายมือ
8: ลุงเขียน
1: ฮะ
8: เขียนเองหรือไปตามอำเภอ
1: ลุงเขียนเองได้เลยว่าจะยกอะไรให้กับใครเขียนเองได้หรือจะไปทำที่อำเภอก็ได้เขียนเองด้วยลายมือก็ได้อย่าให้ผิดให้ระบุวันที่ที่เขียนที่ไหนแล้วก็จะยกอะไรให้กับใคร
2: ค่ะ
1: นะโอเคไหมครับลุง
8: เข้าใจครับ
1: นะเข้าใจนะถ้างั้นถ้าไม่มั่นใจว่าโอนให้เขาไปแล้วนะ
8: จะรักหลังครับจะโหนดจะรักหลังเข้าไปนอตตามได้ไหมครับ
1: อันนั้นแหละมันถ้าไปทำอย่างนั้นเนี่ยต้องไปทำอย่างที่ว่าไปห้ามโอนต้องโอนไปแล้วครับถ้าอย่างนั้นต้องโอนแล้วถึงจะไปสลับไว
8: ้
1: ถ้าจะจดสิทธิเก็บกินก็ไปโอนแล้วก็จดสิทธิเก็บกินไว้ในวันเดียวกันกับที่โอน
2: ค่ะ
8: ครับวันเดียวกันเขาโอนนะโอน
1: ค่ะใช่ในวันที่โอนเนี่ยจะจดสิทธิเก็บกินก็ได้หรือจะห้ามโอนภายใน30ปีก็ได้หรือตลอดชีวิตผู้รับโอนก็ได้นะมี2กรณีแต่ถ้าถามผมนะถ้าลุงไม่มั่นใจนะกลัวหลานจะเอาไปขายซะก่อนแล้วตากับยายจะเดือดร้อนนะยังไม่ต้องโอนทำพินัยกรรมเอาไว้ปลอดภัยที่สุดแล้วเกิดนิดเดียวนิดเดียวครับพี่อนันต์ครับ
7: ครับ
1: ถ้าสมมุติว่าเกิดโอนให้หลานแล้วปรากฏว่ามันจะติดเงื่อนไขห้ามโอนภายใน30ปีหรือตลอดชีวิตของผู้รับโอนแต่ปรากฏว่า

0: โอ้เจ้านี่ไม่เขาเรียกอะไรภาษากฎหมายจะเรียกว่าอะไรนะไม่ผูกพันบุคคลภายนอก
1: ไม่ไปบังคับกับบุคคลภายนอกครับ
0: เออเจ้านี่ยึดได
1: ้ถูกต้องครับ
0: เจ้านี่ยึดได้เพราะฉะนั้นดีที่สุดจดสิทธิเก็บกิน
2: ใช
0: ่เจ้านี่ก็ยึดได้เหมือนกันนะแต่ยึดติดสิทธิเก็บกินไปด้วย
1: ครับก็ยังติดไปอยู่ครับ
0: อืมคุณลุงเข้าใจแล้วนะ
3: เข้าใจครับ
0: กลับไปนอนคิดก่อนจะตัดสินใจอีกทีนะโทรมาถามหนอมใหม่ก็ได้นะ
3: ครับ
0: แต่ถ้าถามผมตอนนี้ตอบเหมือนกับทุกคนว่าถ้าไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งโอน
2: ค่ะ
0: ถ้าจะโอนให้จดสิทธิเก็บกินเอาไว้นะ
3: ผมอายุ8รอบแล้วครับ
0: 8รอบไม่เป็นไรกี่รอบก็ไม่เป็นไร
3: กูว่าจะตายก่อนนะ
0: ถ้าตายก่อนจบงานถ้าตายแล้วจบไม่ต้องห่วง
2: ไม่ต้องกังวลคุณลุงอะไรจะเกิดก็เกิด
0: ถึงตอนนั้นก็ไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว
2: ใช
0: ่เออ
2: คือตอนนี้มีอยากให้หรือ
0: ปัญหากลัวยังไม่ตายเนี่ยเขาขายไปแล้ว
2: อ่ะงั้นก็จดสิทธิกับกิน
0: เออเน
2: าะ
0: เอาละเข้าใจแล้วนะ
3: ค่
0: ะ
3: กินกรรมเลยนะครับ
0: ครับ
3: ทำไม่ได้กรรมเลยไปได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะที่บอกไปตอนแรกไงคะทำเองหรือว่าไปที่อำเภอก็ได้
0: ที่ในกรรมเขียนเองได้เลยนะ
3: เดี๋ยวไปทำอำเภอเนี่ยครับ
0: เขียนเองหรือจะไปทำที่อำเภอก็ได้เอาถ้าไปทำที่อำเภอเอาพยานไปด้วย2คนพยานจะต้องไม่เป็นผู้รับมรดกตามพินัยกรรม
3: ครับ
0: นะ
3: ภรรยาผมเสียแล้วลูกชายผมก็เสียแล้ว
2: พยานจากที่อำเภอได้ไหมพี่
0: ไม่ได้ก็ไม่เป็นให้เดี๋ยวนี
2: ้
0: ยุ่งยากเขาเวลาฟ้องกันเขาก็ต้องเต็มจากอำเภอโน้นโอ้เขาย้ายไปแล้วไม่ได้ใช่ครับเอาละครับคุณลุงผมได้ตามนี้นะลุงนะ
3: ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับต้องขอบคุณพี่อนันต์หนูปลาเอ้พี่อนันต์ครับเมื่อกี้เนี่ยมีคุณตาจากเชียงใหม่เนี่ยคือลูกสาวพ่อแม่ลูกสาวมีชื่อร่วมกันในทะเบียนบ้านโฉนดบ้านพร้อมที่ดินทีนี้ลูกสาวเสียชีวิตลูกของลูกสาวคือหลานก็มาบอกให้ตาเนี่ยพาตาไปเซ็นโอนที่สำนักงานที่ดินแล้วตาก็ไปเซ็นแล้วนะครับนึกขึ้นได้ว่ามันไม่อยากให้อ่ะ
2: เออแต่เซ็นไปแล้วนะ
0: แต่เซ็นไปแล้วก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่ที่ดินเจ้าหน้าที่ที่ดินก็บอกก็ตาเซ็นแล้วนี
2: ่
0: ทีนี้คำถามก็คือว่าในกรณีที่ถ้าเซ็นโดยที่ไม่จ้างผู้จัดการมรดกเนี่ยเขาต้องประกาศก่อน30วันไหมครับพี่นันท์ครับ
1: ต้องประกาศก่อนครับแต่ที่คุณตาไปเซ็นเนี่ยก็หมายถึงว่าคุณตาเนี่ยเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกในที่ดินแปลงเนี่ยส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้เมื่อไปเซ็นแล้วก็ถือว่าเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วตกลงกับหลานแล้ว
0: ครับ
1: ว่าไม่รับที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับเมื่อลงลายมือชื่อไม่รับแล้วเนี่ยครับก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้
0: ฟังดูเหมือนตานั่นจะไปโอนหมดไปเลยของยายด้วยอ่ะยกไปให้หลานไปหมดเลยอ่ะไม่ใช่ในส่วนของคนตายอย่างเดียว
2: ใช
1: ่ครับก็ถ้าเกิดว่าโอนไปแล้วนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันครับถือว่ากรรมสิทธิ์โอนไปโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วครับ
0: แต่ถ้าอยู่ในช่วงของการประกาศ30วันยังพอยกเลิกเพิกถอนคัดค้านได้ไหม
1: อย่างที่เรียนนะครับที่เมื่อสักครู่ที่พูดถึงนะครับที่ดินแปลงนี้มีชื่อด้วยกัน3คน
0: ครับ
1: ต้องแยกมาประเด็นนี้ก่อนประเด็นของลูกสาว
0: ครับ
1: ซึ่งหลานมารับมรดกผมเข้าใจว่าคุณตาที่ไปเซ็นเขาเรียกว่าเซ็นหนังสือบันทึกข้อตกลงไม่ประสงค์จะขอรับมรดก
0: ของลูกสาว
1: ของลูกครับ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความครับ
0: ครับ
1: ครับอันนี้ก็ถือว่าเมื่อได้ลงลายมือชื่อตกลงประนีประนอมยอมความไปแล้วนะครับถ้าหากว่าผู้รับมรดกคือหลานไม่ยินยอมด้วยอันนี้ไม่ได้ครับท่าน
0: ทีนี้ในส่วนของตากับยายล่ะครับที่เซ็นไปด้วยเลยในคราวเดียวกันเนี่ยครับ
1: ของตากับยายเข้าใจว่าเป็นเรื่องให้มากกว่าครับ
0: ก็สมบูรณ์เหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็สมบูรณ์อีกเหมือนกัน
1: ของลูกและส่วนของคุณตาของคุณยายผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องให้เฉพาะส่วนของคุณตากับคุณยายครับ
0: ก็สมบูรณ์อีกเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: อันนี้ก็สมบูรณ์ครับเพราะว่าเรื่องให้เนี่ยสามารถจดทะเบียนในวันเดียวนะครับไม่ต้องประกาศครับหรือว่าเมื่อจดทะเบียนไปแล้วถือว่าเป็นการจดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วครับ
0: เว้นแต่ช่อ
1: คืนการให้ก็คือสุดท้ายถ้าเกิดหากว่าผู้รับให้ไปประพฤติเนรคุณครับอันนั้นจะสามารถฟ้องศาลถอนดินกันให้ได้ครับ
0: หรือเว้นแต่ช่อฉนได้ไหมช่อฉนหลอกตาหลอกยาย
1: ได้ครับแต่นั้นต้องพิสูจน์กันครับ
0: ต้องพิสูจน
1: ์เป็นนิติกรรมที่มีช่อฉนครับนี่ก็ต้องพิสูจน์กันในชั้นศาลครับท่านครับ
0: ครับผมชัดเจนครับพี่นันท์ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีครับพี่นันท์หนูปานค่ะ
0: ครับคุณลุงบุญมีถ้าฟังอยู่ต่อนะไปพบอัยการอย่างเดียวเลยอ่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: โดยไปแต่ไปต้องไปซักข้อเท็จจริงนะ
2: ค่ะ
0: รักหลาน

0: ศาลพอถึงเวลาเปลี่ยนใจ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องตามข้อเท็จจริงเนาะ
1: ค่ะ
0: เอาละรีบไปเลยนะคุณนัทกรครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณนัทกร
2: สวัสด
0: ีค่ะเธอมีห้องเช่ากี่ห้อง
2: 8ห้องค่ะ
0: 8ห้องราคาขายเท่าไหร
2: ่4ล้านจ้ะ
0: ที่ดินเท่าไหร่กี่ตารางวา
2: 50ตารางวาค่ะ
0: เท่าไหร่นะ
1: 50ตาราง
2: 50ตารางวาค่ะ
0: ที่ดิน50ตารางวามีห้อง8ห้องทำเป็นห้องเช่าอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะแล้วไปขายฝากไว้ในราคา
2: 2ล้านค่ะ
0: ครบกำหนดเมื่อไหร
2: ่วันที่15นี้แหละค่ะ
0: 15นี่วันที่10
1: วันพฤหัสบดีอ่ะ
0: 2
2: ใช่ค่ะ
0: เหลืออีก2วัน
1: 2วัน
2: ใช่
0: เหลืออีก2วันดอกเบี้ยเท่าไหร่ตามกฎหมาย
2: ดอกเบี้ย 1.5 ค่ะ
1: 1.5
0: 1.5 อยู่ในสัญญามั้ยคำว่า 1.5 เนี่ย
2: 1.5 อยู่ในสัญญาค่ะ
0: ต่อเดือนหรือต่อปี
2: ต่อปีค่ะ
0: 1.5 ต่อปีดอกเบี้ยต่ำอ่ะนะฮะ 1.5 แล้วเขายังยินยอมให้เธอต่อสัญญามั้ย
2: ไม่ให้ต่อค่ะเขาตัดขาดไปเลย
0: ไม่ให้ต่อแล้ว
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ให้ต่อแล้วถ้าไม่ให้ต่อแล้วพอครบกำหนดปั๊บวันที่15
1: อีก2วัน
2: ก็ยึดเลยค่ะ
0: ไม่ใช่ยึดอ่ะมันเป็นของเขาในวันที่จดทะเบียนขายฝากเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อจากเธอเป็นเขาตั้งแต่วันนั้นแล้ว
1: ก็เป็นชื่อ
0: พอครบกำหนดเสร็จปั๊บก็แปลว่าเขาก็ไม่ต้องทำอะไรแล้ว
1: เป็นของเขาอัตโนมัติ
0: โฉนดเป็นชื่อเขาไปแล้วตั้งแต่วันนั้นเลยใช่ทีนี้ไม่มีเงินจะมาไถ่ถอนไม่มีเงินมาไถ่ถอนเลยใช่ไหม
2: มีแต่ที่บ้านอยู่ที่เดียวค่ะมีโฉนดที่ไม่ได้ติดจำนองอะไรเลยมีอยู่โฉนดอันเดียวค่ะพอที่จะจำได้ที่ไหนบ้างคะ
0: คือมันเธอมาถาม2วันก่อนหมดก่อนกำครบกำหนดนะมันหันซ้ายหันขวายากมากเลยมันมีเงื่อนไข
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่ปลอดจำนองเนี่ยเธอลองดูซิว่าถ้าจะเอาแปลงนั้นไปขายฝาก
2: จ้ะ
0: เพราะว่ามันจำนองไม่ได้แล้วมันไม่ทันต้องมีขายฝากอย่างเดียว
1: แปลง
2: จ้ะ
0: ไอ้แปลงที่แกมีอยู่แปลงหนึ่งเนี่ย
1: แปลงหนึ่ง
0: มีโฉนดปลอดจำนองอยู่เนี่ยต้องเอาแปลงนั้นไปขายฝากพอได้เงินมาปั๊บมาไถ่ถอนแปลงนี้แล้วพอมาไถ่ถอนแปลงนี้แล้วเธอโทรหาฉันจะพาเธอไปพบกับกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนเพื่อจะไปขอกู้เงินจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อจะมาถ่ายถอนในโฉนดแปลงใหม่เนี้ย
1: ยังพอมีระยะเวลาย
0: ังมีเวลาถ้าอย่างนั้น
1: ทำได้ไหมคะทันไหมคะ
0: เธอต้องเอาแปลงเนี้ยแปลงที่ปลอด
2: ไม่มีที่จะไปนะคะไม่รู้จะไปจำใครค่ะ
1: ที่นั้น
0: เธอลองไปดูบริษัทที่เขารับ
2: ไม่รับถึงค่ะ
0: ฮะ
2: ไม่ถึงค่ะ
0: อะไรคือไม่ถึงมูลค่า
2: คือมูลค่าไม่ถึงค่ะ
0: อ๋อถ้าไม่งั้นก็มันเป็นข้อจำกัด
1: แปลงใหม่เท่าไหร่อ่ะแปลงใหม่เท่าไหร่เขาให้เท่าไหร่คะ
2: แปลงใหม่เขาให้แค่ 200,000 เองค่ะ
0: โอ้มันก็ไม่ได้ครับเพราะวันนี้ต้อง2ล้านพร้อมดอกเบี้ยอีกเล็กน้อยนะครับ
2: ค่ะ
0: อันนี้ก็หลุด
2: แต่ทางนี้คือเขาให้ส่งดอกก่อนแล้วเขาจะต่อสัญญาให้ใหม่นะคะ
1: ดอกเท่าไหร่คะสรุปเขาจะต่อให
2: ้ 400,000 เขาจะเอา 400,000 นะคะ
1: ดอก
0: 400,000 เลยเหรอ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเราติดเขาไว้อยู
0: ่เธอขายฝากเขาไปเท่าไหร่อ่ะกี่ปีอ่ะ
2: 2ล้านเข้าปีที่2แล้วค่ะ
0: อืมไม่มีโอ้ดอกเบี้ยด้วย
2: ค่ะ
1: ดอกสูงนะเนี่ย
0: ถ้าเธอขายเนี่ยก่อนครบกำหนดเนี่ยเธอขายเท่าไหร
2: ่ขาย3ค่ะ
0: ได้3ล้าน
2: ค่ะ
0: 8ห้องเช่าเนื้อที่50ตารางวาอยู่ที่ไหนนะ
2: ค่ะอยู่ที่อมตะนครค่ะอยู่อำเภอพานทองนี่แหละค่ะ
0: คนเช่าเต็มไหม
2: เต็มค่ะ
0: คนเช่าเต็ม
2: ค่ะ
0: ค่าเช่าเดือนละเท่าไหร
2: ่อ๋อเดือนละ 2,800 ค่ะแต่ก่อน 4,500 ตอนนี้ตอนโควิดเขาก็เลยลดให้ทางลูกของเรา
1: คูณ8ห้อง
2: จ้ะ
0: โอเคนะมันหันซ้ายหันขวาไม่ทันเลยแล้วก็หลักทรัพย์ชิ้นใหม่ก็มันน้อย
2: จ้ะ
0: น้อยก็เลยหันหัวไม่ได้เลยนะเอาที่ดินมูลค่าพร้อมห้องเช่า4ล้านถ้าวันนี้ถ้าอย่างน้อยนะเอา2ล้าน5อย่างน้อยๆโอเคไหม
1: 2ล้าน5วัน
2: เท่าไหร่ก็ต้องเอาละค่ะ
0: นะถ้าไม่งั้นก็จบเลยโอเคพูดทิ้งตรงนี้ไว้เผื่อใครฟังแล้วสนใจนะครับ พราะว่าอยู่ในเขตนิคม
1: 2ล้าน5หรือ2ล้านก็ต้องเอาถูกไหมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเสียดอกให้เจ้าที่เราไป
0: ก็อย่างน้อยก็ต้องจ่ายดอกให้เขาหน่อยเพราะเขามีดอกอีก 400,000 2ล้านบวก 400,000 ถูกไหมถูกต้องไหมครับ2ล้าน4ใช่ไหมต้องจ่าย2ล้าน4ใช่ไหม
1: ดอกต้องจ่ายใช่ไหมคะ 400,000
2: ค่ะต้องจ่ายเขาหมดเลย
0: ค่ะก็
2: คือไม่ได้อะไร
0: อย่างน้อยก็2ล้าน4
1: แต่ถ้าได้รับไป8ห้องค่าเช่า 2,800 ต่อ8ห้องก็จะได้มีเงินอีก 22,400 บาท
0: ต่อเดือน
1: ต่อเดือนจะได้พร้อมห้องเช่า
2: ก็ตก 30,000 ค่ะ
0: นะโอเคก็ทิ้งประเด็นตรงนี้ไว้เนาะนะครับก็เห็นใจเธอมา2วันสุดท้ายอ่ะเนาะใครที่มีปัญหาขายฝากสามก่อนครบกำหนด3เดือนนะติดต่อมาเดี๋ยวให้กองทุนถ้าเกิดวงเงินไม่เกิน2ล้าน5นะใช้กองทุนหมุนเวียนได
1: ้พี่เขายังไม่เกิน3วันเลยพี่ต้องบอกต้องก่อน3เดือนใช่ไหม
0: ต้องขอ3เดือนครับเพราะมันจะต้องมีระยะเวลาไปทำเรื่องที่กองทุนอีก
1: ใช่
0: นะครับโอเคนะเป็นกำลังใจให้เธอนะ
1: ลองหาทางดูได้ไหมพี่เนาะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โยนคำถามขึ้นกลางอากาศใครที่สนใจเนาะทักเข้ามาทาง Facebook ผมก็ได้เดี๋ยวจะบอกให้ติดต่อกันเธอไป
1: ห้องมีเป็นห้อง8ห้องมูลค่า4ล้านแต่จะขายอยู่ที่2ล้าน2ล้าน5เนาะ
0: ครับ
1: ประมาณนี้อยู่แถวอมตะนครอำเภอพานทองค่ะ
0: โอเคครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับน้องฝนครับ
1: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: ค่ะเวลาเดิมนะคะพี่ถนอมและฝนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปราจีนบุรีเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยมอบถุงยางชีพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
9: ๆถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปราจีนบุรีเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยมอบถุงยางชีพพร้อมกำชับดูแลประชาชนและคุ้มครองผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบและติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
3: ซึ่งยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องแม้อยู่ในสถานการณ์วิกฤตพร้อมแสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการฟื้นฟูหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนางสาวสุภมาศได้ฝากถึงประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยโดยเฉพาะกรณีความเสียหายต่อทรัพย์สินและรถยนต์ที่มีการทำประกันภัยไว้ให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือขอคำปรึกษาผ่านช่องทางสายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการและรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะและสถานีสูบน้ำสั่งการกรมโยธาธิการสนับสนุนการสร้างประตูระบายน้ำเพิ่มเติม
10: นายวรสิทธิ์เมียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการคาดการสภาวะอากาศและการบริหารจัดการรับมืออุทกภัยจังหวัดภูเก็ตณศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะซึ่งเป็นศูนย์ติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาประมวลผลร่วมกันจากนั้นได้เดินทางไปตรวจความพร้อมสถานีสูบน้ำคลองบางใหญ่บริเวณถนนรัตนโกสินทร์200ปีและสถานีสูบน้ำตะกั่วป่าซึ่งเป็นสถานีระบายน้ำหลักในการป้องกันน้ำท่วมขังและรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนสูงเพื่อปกป้องย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองภูเก็ตนายวรสิทธิ์เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ตรวจสถานีสูบน้ำทั้ง2จุดทำให้เห็นถึงศักยภาพการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในของเมืองภูเก็ตสนันชิดาสังทองรายงาน
3: กรมการค้าภายในลงพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีติดตามการสำรองสินค้าและระบบขนส่งป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนจากสถานการณ์น้ำท่วม
11: นายฉันทพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของท็อปอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามความพร้อมในการสำรองและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมจากการหารือกับผู้บริหารท็อปพบว่าก่อนหน้านี้มีสาขาขนาดเล็กปิดให้บริการ9สาขาและสาขาขนาดใหญ่ประมาณ3สาขาแต่ปัจจุบันกลับมาเปิดให้บริการทั้งหมดแล้วโดยบางแห่งสำรองสินค้าไว้มากกว่าปกติ 3-6 เท่าพร้อมติดตามความต้องการสินค้าเป็นรายวันเพื่อเติมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนขณะเดียวกันยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและปราจีนบุรีอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านพนักงานและระบบขนส่งหากเส้นทางขนส่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตและศูนย์กระจายสินค้าแห่งอื่นมาทดแทนพร้อมใช้เทคโนโลยีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เพื่อวางแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงสินค้าขาดแคลนและรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตปริมปรัชโสภาภาครายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: Focus Thailand ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
2: สวัสดีค่ะและขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Focus Thailand ในช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้นะคะหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางที่ทักทายชมแชร์ไปด้วยกันนะคะแล้วก็รวมถึงสามารถที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็รับชมได้ในช่องทางต่างๆนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทักทายสวัสดีกันนะคะในทุกๆแพลตฟอร์มทุกๆช่องทางนะคะทั้งที่วิทยุ FM 917 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ช่องทางผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะทั้งที่บ้านฟ้าบ้านแดงแล้วก็บ้านดำนะคะบ้านฟ้าของทางสถานีค่ะ QFM สถานีข่าวคุณภาพ QFM สถานีข่าวคุณภาพและดิฉันก็แชร์มาที่แอคเคาท์ส่วนตัวของดิฉันในชื่อสุกายสบายใจสุกายสบายใจด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะช่องทางถัดมาก็จะเป็นช่องทางบ้านดำไลฟ์ไปพร้อมๆกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ช่องทางบ้านแดงบ้านแดงก็จะตามมาหลังจากที่จบรายการไปแล้วนะคะก็จะมีการนำรายการเข้ามาไว้บรรจุไว้ในบ้านแดงนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถที่จะรับฟังรับชมย้อนหลังกันได้นะคะบ้านดำกับบ้านแดงในชื่อแอคเคาท์เดียวกันนะคะลัคนา .s ค่ะลัคนา .s นะคะ L A K A N Aจุด S สันหรือว่า S สิงคโปร์นั่นเองนะคะลัคนา .s นะคะ LAKANA.S นะคะก็จะสามารถเข้ามารับฟังรับชมกันได้เช่นเดียวกันนะคะดิฉันจะมา3วันต่อสัปดาห์นะคะวันจันทร์เป็นช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้นะคะสรุปข่าวสารสาระสำคัญในรอบ 3-4 วันที่ผ่านมาตอนแรกเลยตั้งใจว่าจะทำในรอบสัปดาห์นะคะแต่ว่าเอาเข้าจริงเข้าจังและในรอบสัปดาห์ดูว่ามันจะยาวนานเกินไปนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของข่าวสารทุกวันนี้มันยิงตรงไปถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ในหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางโดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ออนไลน์ไปไวไปเร็วเหลือเกินนะคะดังนั้นแล้วดิฉันก็เลยเอาเฉพาะข่าวใหญ่ๆสมกับชื่อช่วงว่าข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้นะคะดังนั้นแล้วก็เลยคัดสรรมาเฉพาะประเด็นที่สำคัญสำคัญที่คนไทยจำเป็นจะต้องรู้จริงๆนะคะในทุกๆวันจันทร์ของสัปดาห์วันอังคารจะเป็นช่วงของสุขภาพนะคะสุขกายสบายใจ Well-being Thailand นะคะแล้วก็วันพฤหัสบดีฉีกแนวไปเลยเรื่องของไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีกับกูรูดานีนะคะนี่คือ3วันที่ดิฉันรับผิดชอบอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะวันจันทร์อังคารและก็วันพุธของสัปดาห์จันทร์อังคารแล้วก็วันศุกร์ค่ะขออภัยจันทร์อังคารพฤหัสเอ๊ะวันนี้เป็นอะไรจันทร์อังคารแล้วก็วันพฤหัสของสัปดาห์นะคะส่วนวันพุธวันศุกร์เป็นหน้าที่ของพี่เจี๊ยบปิยรมย์ ทรัพย์สุวรรณและคุณจอยธัญฑรอุเทนพันธ์ในช่วง All Around the World เมาส์มอยจอยเจี๊ยบนะคะเป็นข่าวสารสาระเน้นหนักไปที่ข่าวต่างประเทศนะคะแล้วก็ข่าวสารในแวดวงบันเทิงของทั่วโลกนะคะที่จะมาให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะได้รับฟังรับชมกันนะคะวันนี้ข่าวใหญ่ๆเลยที่ดิฉันคัดมาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเหมือนจะหัวข้อไม่แยะแต่ว่ามีความหลากหลายในเนื้อหาแต่ละหัวข้อหัวข้อหลักๆใหญ่ๆที่วันนี้เค้นคัดมาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะแน่นอนว่าเราจะต้องตามกันต่อกับผลกระทบสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำที่ลดลงไปปัญหาหลากหลายมากมายนะคะน้ำลดตอผุดน้ำลดขยะผุดปัญหานู่นปัญหานี้ผุดกันขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะเรื่องถัดมาเรื่องใหญ่นะคะเรื่องของการประชุม World Bank และ IMF ซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันดูห่างจากตัวเรามันดูไกลจากตัวเราเหลือเกินคนไทยไม่ค่อยเกี่ยวข้องไม่ค่อยรู้อะไรยังไงไหม จะว่าแบบนั้นก็ได้แต่จริงๆแล้วเรื่องของเศรษฐกิจในระดับโลกคุณฟังคุณผู้ชมมันแผ่ซ่านแผ่ขยายมันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องรับรู้กันในฐานะที่เราอยู่ในสังคมใบนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ประชุมในบ้านเรามันต้องมีอะไรที่มันจะเป็นสิทธิพิเศษได้ไหมหรือว่าอะไรจะเกิดขึ้นในบ้านเราสิ่งเหล่านี้นะคะถ้าหากว่าจะพาดหัวว่าประชุม IMF และ World Bank คนไทยได้อะไรหรือว่าประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรแบบนั้นมันก็จะธรรมดาเกินไปคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะดังนั้นแล้วดิฉันจะไม่พูดถึงแค่นั้นแต่สิ่งที่ง่ายๆเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ประเทศไทยได้บ้านเมืองที่มันสวยขึ้นถูกไหมคะได้บ้านเมืองที่มันสวยขึ้นได้บ้านเมืองที่มันดูดีขึ้นมานิดนึงนะโดยเฉพาะเรื่องของสายฟุ้งสายไฟตามถนนหนทางที่มันอยู่ใกล้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์ที่เป็นจุดที่เขาใช้ในการประชุมกันเนี่ยนะคะสวยขึ้นมาเลยการจัดการปัญหาน้ำท่วมปัญหาขยะล้นเมืองการจัดการนู่นนี่นั่นสืบเนื่องจากน้ำท่วมที่ผ่านมามันแห้งแกร่งมันหายไปเลยดิฉันเน้นย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าคนไทยเก่งเรื่องของการปลูกผักชีและใช้ผักชีโรยหน้าเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเสร็จสรรพมันผ่านกระบวนการไปแล้วเรียบร้อยนะคะเรื่องถัดมาเรื่องของน้ำท่วมตามกันต่อเรื่องของการเยียวยาเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นรวมถึงเรื่องของเศรษฐกิจด้วยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอันดับถัดมาเดี๋ยวจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนำโดยนายกอนุทินชาญวีรกูลรายชื่อทั้งหมดที่เขาจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นบรรดารัฐมนตรีจากเครือข่ายค่ายสีน้ำเงินทั้งนั้นเลยบทขยี้กันไปเป็นจำนวนของผู้ที่ถูกอภิปรายมากที่สุดข้อกล่าวหาบางข้อกล่าวหาดิฉันก็ยังวิเคราะห์ไม่ออกนะว่าเขาจะหมายความว่ายังไงนะคะของฝ่ายค้านแล้วก็การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเสร็จสิ้นจบสิ้นไปแล้วนะคะแล้วก็มีการยังไม่ประกาศผลอย่างเป็นทางการประกาศผลอย่างเป็นทางการจะใช้เวลาประมาณ30วันหรือว่าประมาณ1เดือนซึ่งใช้ระยะเวลายาวนานมากแต่ว่าณตอนนี้ก็มีการสรุปข้อมูลนะคะในจะว่าเป็นเบื้องต้นเลยก็ไม่ใช่เพราะว่าสรุปมา 80-90% แล้วนะคะผลทราบกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละว่าเครือข่ายสีส้มน่าจะได้ตัวแทนมาทั้งฝ่ายลูกจ้างและก็ฝ่ายนายจ้างด้วยนะคะรอบนี้เบ็ดเสร็จเลยนะคะเขาได้ไปทั้งสองฝากฝังเลยแต่ทีนี้ความหวังอยู่ที่เรื่องของการปฏิรูปการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันมากมายมหาศาลเลยนะคะมากกว่าคราวที่แล้ว 600% อยากให้การเลือกตั้งจริงอยากให้การเลือกตั้งส.ส.เป็นแบบนี้บ้างจังเลยนะคะอาจจะเป็นผลสืบเนื่องจากเรื่องของการข่มขู่ให้เกรงกลัวว่าถ้าค่ายนี้ค่ายส้มใหม่มายังคงเป็นนู่นนี่นั่นเราจะกลายเป็นบอร์ดที่เป็นปฏิทินไม่ใช่บอร์ดแห่งการปฏิรูปเพราะฉะนั้นเราอยากได้บอร์ดปฏิรูปใช่ไหมคะก็เลยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวมันจะต้องวัดผลงานกันว่าปฏิรูปเขาจริงๆจังๆแล้วบอร์ดประกันสังคมที่มาจากซีกของคนรุ่นใหม่จากซีกฝากฝังของฝากส้มเนี่ยนะคะจะปฏิรูปได้จริงหรือไม่อย่างไรเพราะรอบที่ผ่านมาตั้งแต่การเลือกตั้งปี2566ไม่เห็นมีการปฏิรูปอะไรอย่างเป็นจริงเป็นจังสามารถที่จะทําได้ภายใต้การนําของอาจารย์สัทธารามเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวจะเกิดขึ้นในรายการนี้รวมถึงสถานการณ์ในต่างประเทศด้วยนะคะการโจมตีสนามบินซึ่งมันเป็นของพลเรือนมันอยู่นอกแหกกฎการทำสงครามนะตอนนี้สงครามทั่วโลกแหกกฎไปหมดนะคะหรือแม้แต่กระทั่งการทำสงครามใกล้ๆบ้านเราชายแดนกัมพูชาเนี่ยนะคะถล่มปึ้งปังปึ้งปังมาลงไปยังสถานพยาบาลลงไปยังโรงพยาบาลซึ่งจริงๆแล้วมันผิดกฎของการทำสงครามหรือว่าการรบทางนั้นเลยแต่ณปัจจุบันใครสนล่ะโนสนโนแคร์กันหมดแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะแล้วก็สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงเฝ้าจับตาอยู่แล้วก็รวมถึงเรื่องของพลังงานการโจมตีพลังงานต่างๆด้วยนะคะใจจริงตอนแรกเมื่อเช้านี้ว่าจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของการเลือกบอร์ดประกันสังคมเพราะว่ามันดูจะเป็นเรื่องของสิ่งใหม่แล้วก็สั้นๆแต่ทีเนี้ยดิฉันอยากจะไล่เรียงใหม่ขอเป็นเรื่องของการประชุมสภากองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกก่อนจะดีกว่าคือคนไทยไม่ค่อยรู้จักดังนั้นแล้วดิฉันอยากจะเริ่มต้นที่เรื่องนี้แล้วก็อยากให้คนไทยทุกๆคนเนี่ยเห็นความสำคัญในการประชุมครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นเวทีเศรษฐกิจโลก แต่มันเป็นโอกาสของไทยและผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยคุณฟังคุณผู้ชมนะคะดังนั้นแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพาดหัวกันด้วยเรื่องของการประชุมประเทศไทยเป็นเจ้าบ้านในการเปิดการประชุม IMF และ World Bank จับตาโอกาสลงทุนระดับโลกนะคะและก็คนกรุงต้องรับมือนู่นนี่นั่นรวมถึงวันนี้เป็นวันที่ Work from Home กันด้วยนะคะแล้ววันพรุ่งนี้วันที่13ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการอยู่แล้วหลังจากนั้นเราจะต้องกลับมา Work from Home กันอีกทีหนึ่งของหลายๆหน่วยงานโดยเฉพาะภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยเขาแค่ขอความร่วมมือนะคะเพื่อที่จะเบี่ยงเรื่องของการจราจรแต่ว่ายังไงก็ตามก็มีคนเข้าไปทำงานณสถานที่ปฏิบัติงานอยู่ดีนะคะและเดี๋ยวมีสถิติด้วยการประชุมการเป็นเจ้าภาพในการประชุมคราวนี้ประเทศไทยไม่ได้เป็นครั้งแรกนะคะเราเป็นครั้งที่สองและน่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มีไม่กี่ประเทศนะคะที่ได้ประชุมซ้ำนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเราได้รับโอกาสอย่างดีนะคะเป็นเจ้าภาพในการประชุมระดับโลกอีกครั้งหนึ่งเป็นการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกหรือ World Bank ระหว่างวันนี้ค่ะ12ตุลาคมจนถึงวันที่18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะการประชุมคราวนี้มีผู้ที่ร่วมมาจากทั่วโลกเลยทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางประเทศต่างๆซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายรวมถึงนักลงทุนจากภาคธุรกิจด้วยนะคะแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศมากมายมีผู้เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศและดินแดนฟังไม่ผิดค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีผู้เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศและดินแดนทำไมตั้ง 15,000 คนโอ้จะไปกระจุกตัวอยู่ในศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจรับไหวหรอรับไหวค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเขาผ่านการประชุม World Bank มาแล้วเมื่อ30กว่าปีก่อนแล้วก็การประชุมใหญ่ๆเยอะแยะการจัดงานกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะแยะมากที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วก็ก่อตั้งมาเพื่อการนี้เมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะทำไมประชุมเยอะขนาดนี้ก็อย่างที่บอกค่ะมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรระหว่างประเทศต่างๆเขาก็แยกห้องประชุมแยกชั้นประชุมกันไป15,000คนอันนี้เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมนะคะยังไม่รวมครอบครัวยังไม่รวมคนใกล้ตัวยังไม่รวมทีมงานดังนั้นแล้วกรุงเทพและประเทศไทยเรากำลังเป็นเจ้าภาพในการทั้งจัดการประชุมและก็เรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของสิ่งอื่นๆต่างๆที่เราจำเป็นจะต้องรองรับคนอย่างต่ำๆ 3-40,000 คนในระยะเวลาเดียวกันนี่ไม่ใช่แค่การประชุมทางเศรษฐกิจแต่ว่ามันเป็นเวทีที่ประเทศไทยของเราต้องแสดงให้โลกเห็นว่าเรายังมีศักยภาพเพียงพอที่จะดึงดูดการลงทุนและก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในช่วงที่หลายๆประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาหนี้ค่าครองชีพและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกปัญหาเหล่านี้ประเทศไทยก็เจอค่ะทั่วโลกก็เจอด้วยนะคะคำถามสำคัญไม่ใช่แค่เพียงว่าไทยจัดงานอย่างยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่หลังการประชุมสิ้นสุดลงประเทศไทยจะได้อะไรกลับมานะคะเราจะได้อะไรกลับมาจากการประชุมครั้งนี้เราจะได้อะไรและประโยชน์อะไรที่ส่งต่อไปถึงประชาชนนะคะหนึ่งในจุดไฮไลท์สำคัญของการประชุมนะคะก็เป็นเรื่องราวของสาระนะคะที่จะเกิดขึ้นจากการประชุมในคราวนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้แสดงวิสัยทัศน์นะคะวิสัยทัศน์ในการประชุมในรอบนี้แล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะค่อยๆไล่เรียงนะคะสำหรับสาระสำคัญของการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะคะแล้วก็World Bank หรือว่าธนาคารโลกนะคะรวมถึงสาระสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเรานะคะได้พูดในที่ประชุมซึ่งวันนี้นะคะเขาเน้นหนักไปที่เรื่องของ AI นะคะ AI กับการเดินหน้าไม่น่าเชื่อนะคะว่าเรื่องของ AI จะกลายมาเป็นสิ่งที่ชูโรงสำหรับการประชุมในระดับโลกแบบนี้นะคะแต่เป็นสิ่งที่มันจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า World Bank Group Annual Meeting 2026ที่จัดขึ้นในประเทศไทยและก็เป็นการกลับมาจัดในประเทศไทยที่เราเป็นเจ้าภาพในรอบ35ปีนะคะสาระสำคัญประเด็นหลักๆในการประชุม มีตั้งแต่เรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งท่ามกลางความขัดแย้งมุ่งหารือแนวทางการรับมือกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างที่เราเห็นอยู่นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าณตอนนี้เกิดความขัดแย้งขึ้นหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะที่ตะวันออกกลางเรื่องถัดมาสาระสำคัญประเด็นหลักก็คือเวทีเสวนาสำคัญซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้วันที่13ตุลาคมนะคะ Building Resilience in a Fragmented World นะคะวันพรุ่งนี้จะมีผู้นำคนสำคัญสำคัญอย่างเช่นกรรมการผู้จัดการ IMF คุณคริสตาลิน่าจอร์จีวามีประธานธนาคารโลก RJ บังการองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังจากฟินแลนด์ผู้แทนประเทศไทยร่วมหารือทางออกของเศรษฐกิจโลกกันถัดมาบทบาทของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI จะมีการหารือเรื่องประเด็นการใช้ AI สร้างงานที่มีคุณภาพความปลอดภัยและการเข้าถึงอย่างทั่วถึงพร้อมกับผลักดันให้ AI ยกระดับภาคการผลิตการเกษตรและบริการภาครัฐเป็น GovTech นะคะนอกจากนี้ยังมีการประชุมเต็มคณะกำหนดในวันที่16ตุลาคมค่ะซึ่งจะเป็นการรวมตัวระดับผู้นำรัฐมนตรีคลังและก็ผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกนะคะอันนี้ถือว่าเป็นสาระสำคัญประเด็นหลักๆในการประชุม4เรื่องที่ดิฉันเคาะรวบรวมมาถัดมาจะเป็นเรื่องของไฮไลท์นิทรรศการ Thailand Pavilion ของไทยซึ่งได้รับความสนใจอย่างยิ่งและก็อัตลักษณ์แบบไทยไม่ว่าเราจะไปจัดพาวิเลียนที่ไหนที่งานท่องเที่ยวระดับโลกที่ใดประเทศไทยพาวิเลียนของไทย Thailand Pavilion มักจะได้รับความสนใจและก็มีผู้คนเข้าไปดูและชื่นชมอย่างมากมายณตอนนี้เรานำเสนอศักยภาพผ่าน3โซนหลักๆและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติใน Thailand Pavilion ค่ะ 1. Digital Public Infrastructure นำเสนอระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินผ่าน QR ข้ามพรมแดนเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงบริการทางการเงินนะตอนนี้เราใช้พร้อมเพย์เราใช้ QR code กันรึมเลยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมบางทีพกเงินสดจ่ายเงินสดรู้สึกผิดรู้สึกว่าตัวเองเอาอย่างไงก็ไม่ทราบนะหรือแม้กระทั่งโครงการไทยช่วยไทย Plus 60 40เราก็ต้องสแกน QR code ถูกไหมคะอ่ะต่อมาเรื่องของ Climate เรื่องของ Climate Resilienceแนวทางรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการจัดการน้ำท่วมและเมืองคาร์บอนต่ำเราเพิ่งผ่านพ้นน้ำท่วมไปเองนะนิทรรศการของเรามีเรื่องของน้ำท่วมด้วยและอย่างที่3ก็คือ Longevity ระบบสุขภาพเศรษฐกิจสุขภาวะอสม.และการแพทย์แบบแม่นยำ Wellness นั่นเองนะคะอสม.อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านของเราเป็นที่ตะลึงงึงงันไปทั่วโลกโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเรามีอสม.เยอะมากๆเลยแล้วก็ทั่วโลกเขาก็โอ้โหประเทศไทยมีแบบนี้เหรอหลายๆประเทศขอก๊อปปี้เรื่องของอาสาสมัครสาธารณสุขแบบนี้ไปสู่บ้านเขานะคะคุณฟังคุณผู้ชมนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของพวกเราเองนะคะทีนี้วาระที่จะดันเรื่องของเศรษฐกิจโลกนำไปสู่ความยั่งยืนนะคะซึ่งประเทศไทยของเราก็ได้ชูโรงทั้งหมด4เรื่องหลักๆไว้นะคะเพื่อที่จะเป็นประเด็นนำในการประชุมในคราวนี้นะคะก็อย่างที่ดิฉันเรียนไปเมื่อสักครู่เป็นการเป็นเจ้าภาพของเราช่วยเปิดพื้นที่ให้ภาคธุรกิจและภาคส่วนต่างๆของประเทศเราเชื่อมโยงกับผู้นำเศรษฐกิจนักลงทุนและสถาบันการเงินระหว่างประเทศกว่า 15,000 คนตลอดจนสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจการเงินและการลงทุนของภูมิภาคซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่โอกาสทางการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปด้วยประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยดร.พจน์อารามวัฒนานนท์ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันพูดถึงเรื่องของการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026บอกว่าคราวนี้ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและก็เปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยเชื่อมโยงตลาดโลกและเครือข่ายระดับโลกก่อนที่ประเทศไทยจะก้าวสู่บทบาทในการกลับมาเป็นประธานอาเซียนอีกครั้งหนึ่งใน2ปีข้างหน้าก็คือปี2028ซึ่งเกือบจะไม่ถึง2ปีแล้วเนี่ยนะคะในการที่ทำให้เราได้นำเสนอศักยภาพและก็ทิศทางใหม่ของประเทศไทย ประเด็นในการหารือในเวทีนี้ดร.พจน์บอกว่ามันเกี่ยวข้องโดยตรงกับทิศทางเศรษฐกิจการดำเนินธุรกิจนโยบายของภาครัฐพร้อมกับคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงเป็นวาระที่ภาคธุรกิจและคนไทยควรติดตามให้ความสำคัญพร้อมกับร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีและนำเสนอศักยภาพของประเทศไปสู่ประชาคมโลกนั่นเองนะคะทีนี้มาขยายความกันหน่อยคุณฟังคุณผู้ชมนะคะจุดหมายปลายทางของการประชุมคราวนี้นะคะก็คือเรื่องของการให้ความสำคัญในทุกๆเรื่องตั้งแต่เศรษฐกิจตั้งแต่สิ่งแวดล้อมเรื่องของ AI จนกระทั่งถึงเรื่องของสุขภาพไม่ใช่แค่สุขภาพที่ดีการมีอายุยืนยาวอย่างเดียวแต่ว่าต้องมีอายุยืนยาวแบบ longevity นะคะนั่นก็คือเราจำเป็นจะต้องมีอายุยืนยาวด้วยสุขภาพที่ดีไม่เป็นภาระของใครหรือว่าลูกหลานมีระบบหลักประกันสุขภาพมีอาสาสมัครสาธารณสุขไปจนถึงเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพการแพทย์และอุตสาหกรรม wellness ซึ่งเรื่องเหล่านี้ประเทศไทยของเราพยายามที่จะตอบโจทย์อยู่เช่นเดียวกันนะคะอันเนี้ยเรื่องของการนำเสนอศักยภาพอาจจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นแต่ว่าสิ่งที่ต้องติดตามต่อไปนั่นก็คือมีนักลงทุนสนใจโครงการใดเป็นพิเศษหรือเปล่ามีการเจรจาธุรกิจที่นำไปสู่ข้อเท็จจริงข้อตกลงจริงหรือไม่แล้วก็มีเงินลงทุนใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมากน้อยเพียงใดนะคะนี่ก็คือสิ่งสาระสำคัญแต่อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องของการดำเนินการต่างๆเราต้องแยกให้ชัดระหว่างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยความสนใจของผู้เข้าร่วมและผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงเพราะทั้ง3อย่างนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะคะเวทีสำคัญนะคะที่มีขึ้นจากการประชุมคราวนี้นะคะดิฉันขออนุญาตไปสรุปสาระสำคัญที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดร.เอกนิติธรรมประภาสพูดไว้ในเวที IMF and World Bank 2026นะคะในช่วงครึ่งวันเช้าที่ผ่านมานี้นะคะซึ่งอาจารย์เอกนิติเป็นผู้นำการประชุมและก็แสดงวิสัยทัศน์โชว์ศักยภาพเหล่านี้นะคะ 1. โชว์แนวคิด Investment 3.0 เน้นการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยมุ่งสร้างผลตอบแทนเชิงโครงสร้างมากกว่าการแจกเงินระยะสั้นเพื่อที่จะรักษาวินัยการเงินการคลัง 2. ผลักดันเทคโนโลยี AI และนวัตกรรมชูการนำปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานคุณภาพพร้อมกับเน้นย้ำความปลอดภัยและการเข้าถึงอย่างทั่วถึง 3. ชี้แจงประเด็นหนี้สาธารณะนะคะระบุว่าหนี้สาธารณะของไทยอยู่ที่ราวๆสัก 66% ของ GDP อันนี้รวมหนี้วิกฤตตั้งแต่ปี2540ช่วงต้มยำกุ้งนู่นนะคะโอ้โหเป็นฝันร้ายที่มาต่อเนื่องจนถึงเกือบ30ปีเลยนะคะหนี้สาธารณะรวมหนี้วิกฤตปี2540แล้วก็รัฐวิสาหกิจแล้วเราอยู่ที่ประมาณ 66% ของ GDP ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบเพดาน 70% แต่มันก็ฉิวเฉียดนะอีก 4% เองรัฐบาลกำลังพิจารณาความเหมาะสมในการปรับเพดานถ้าหากว่าจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อที่จะปฏิรูปโครงสร้างนะคะไฮไลท์ที่4คือลดขั้นตอนทางกฎหมายเร่งผลักดันกฎหมายรวมเพื่อที่จะปลดล็อกอุปสรรคและลดภาระกฎระเบียบเป็น Red Tag นั่นเองสำหรับนักลงทุนต่างชาติต่อเนื่องจากความสำเร็จของมาตรการ Fast Track FDI ในช่วงที่ผ่านมานะคะอย่างที่5ชู3โซนไฮไลท์ใน Thailand Pavilion ที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่นะคะ Digital Public Infrastructure เรื่องของพร้อมเพย์ QR ข้ามพรมแดนClimate Resilience การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ Longevity เรื่องของระบบสุขภาพอสม.และก็ Wellness ต่างๆนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะทีนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เราไฮไลท์กันไว้สำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะการประชุมเวทีในวันแรกก็คือวันนี้มีเวทีหารือเรื่อง Small AI More and Better Jobs มุ่งพิจารณาว่า AI นั้นมีต้นทุนเหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและก็สร้างโอกาสในการจ้างงานได้อย่างไรผู้บริหาร IMF พูดถึงบทบาทในการลงทุนด้าน AI ต่อเศรษฐกิจโลก เตือนถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับตลาดแรงงานมีการประเมินกันนะคะว่างานประมาณ40%ทั่วโลกเนี่ยนะคะอาจได้รับผลกระทบจาก AI ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานหรือว่าความต้องการทักษะใหม่ดังนั้นแล้วงานเปลี่ยนแน่นอนคนตกงานมีเพิ่มขึ้นแน่นอนสำหรับประเทศไทยประเด็นนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับโอกาสการลงทุนในด้าน Data Center Semiconductor รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดและก็โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไทยต้องการที่จะดึงดูดเงินลงทุนแต่ว่าก็มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์โดยอัตโนมัติซึ่งก็จำเป็นจะต้องพิจารณาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของ Data Center ในช่วงที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรื่องของ Data Center ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมซึ่งณตอนนี้มันดูเหมือนจะเงียบหายไปแต่ว่ามันไม่ได้หยุดมันไม่ได้หายไปไหนเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแต่ว่ามันจะเงียบไปได้แค่สักระยะเดียวเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามในการประชุมปีนี้ของ World Bank และ IMF นั้นนะคะมีประเด็นที่น่าจับตาก็คือเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐสกอตเบสเซนต์ตัดสินใจไม่เดินทางมาร่วมประชุมนะคะแต่ให้รัฐมนตรีช่วยมาแทนสหรัฐชี้แจงว่าท่านติดภารกิจภายในประเทศแล้วก็มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยคลังกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงเป็นผู้นำคณะผู้แทนมาการที่ไม่เข้าร่วมการประชุมของรัฐมนตรีคลังสหรัฐนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดจากภาวะสงครามกับอิหร่านปัญหาราคาพลังงานจึงอาจจะทำให้การหารือในระดับรัฐมนตรีบางประเด็นต้องอาศัยผู้แทนเจรจาแทนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสหรัฐถอนตัวออกจากการประชุมเพราะยังส่งผู้แทนเข้าร่วมนะคะแต่ทีนี้การตัดสินจุ้งตัดสินใจอะไรมันก็ลำบากนะคะอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดิฉันไปสืบหาข้อมูลมาแล้วนะคะว่าเวทีนี้ไม่ใช่เวทีแรกแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมแล้วเขาก็ไม่สนใจนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเบสเซนไม่ได้เข้าร่วมประชุมในเวทีระดับโลกเกี่ยวกับการเงินการคลังใดๆเลยแต่ว่าส่งผู้แทนไปตลอดนะคะอาจจะเป็นนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์หรือว่ารัฐบาลทรัมป์รัฐบาลสหรัฐณขณะนี้นะคะว่าเขาจะไม่ส่งผู้เข้าร่วมและเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องง้อแล้วเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องรับรู้ผลการประชุมนู่นนี่นั่นแล้วก็จะบอกว่าฉันไม่ได้เข้าประชุมฉันไม่ได้เกี่ยวนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็คิดว่าเขายิ่งใหญ่พอเขาเป็นตลาดที่ใหญ่เขาเป็นมหาอำนาจในทุกๆอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครอยากจะเจรจากับเขาโดยเฉพาะเรื่องของภาษีคือทุกประเทศที่มาร่วมประชุมอยากจะคุยอยากเจรจากับอเมริกาโดยเฉพาะบ้านเราอยากจะคุยกับรัฐมนตรีคลังเบสเซนเหลือเกินนะคะว่าภาษีที่คุณจะเก็บจากเราเนี่ยมันเลี่ยงได้ไหมหรือว่าจะมีอะไรมาถกมาหารือปรากฏว่าไม่ได้มาค่ะเลี่ยงประชุมนี้ไปเลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่เวทีแรกที่เขาไม่เข้าร่วมและก็ไม่ใช่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกด้วยอาจจะเป็นนโยบายของเขาคือถ้าใครอยากจะมาช่วยอยากจะมาคุยกับฉันมาเลยเดินทางบินมาที่อเมริกาไม่ใช่ว่าให้ฉันไปหาเธอเหล่านี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกๆของการประชุม IMF และ World Bank นะคะที่อเมริกาไม่เข้าร่วมเพราะว่าในรัฐบาลอื่นๆก่อนหน้านี้โดยเฉพาะอย่างรัฐบาลล่าสุดโจไบเดนก็รัฐมนตรีคลังเขาก็เข้าร่วมด้วยนะคะประเด็นนี้สะท้อนว่าแม้เราจะเป็นเจ้าภาพในเวทีเศรษฐกิจระดับโลกแต่ว่าผลลัพธ์ของการประชุมยังขึ้นอยู่กับความร่วมมือและการตัดสินใจของประเทศมหาอำนาจด้วยนะคะเลยเวลาพักมาแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวดิฉันพักก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีข้อมูลไฮไลท์นะคะเรื่องความสำคัญของการประชุมในรอบนี้ของ IMF World Bank กับศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจะมานำเสนอในเบรกที่2ของรายการรวมถึงข่าวอื่นๆด้วยพักกันแป๊บเดียวค่ะ
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู
3: ้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
4: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
5: กีฬาพารวย
6: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมือง จับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
3: Focus Thailand ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
2: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกลับมาที่เบรกที่2ของ Focus Thailand ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้โดยลัคนาสุริยงนะคะเราพบกันทุกวันจันทร์15ถึง16นาฬิกาโดยประมาณนะคะแต่ว่ารายการ Focus Thailand มาอยู่กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยแต่ว่าช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์มาทุกวันจันทร์วันอังคารเน้นย้ำกันอีกทีนึงวันอังคารจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะสุขกายสบายใจ Well Being Thailand วันพุธกับวันศุกร์นะคะจะเป็นช่วงของ All Around the World เมามอยจอยเจี๊ยบและวันพระศุกร์ดิฉันกลับมาอีกทีนึงกับไพ่24กับกูรูดานีนะคะก็เปิดไพ่ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะได้สอบถามปัญหาของชีวิตนะคะจะได้อัปเดตเรื่องของชีวิตกันด้วยนะคะเรื่องความสำคัญระหว่างศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกับการประชุมระดับโลกแบบนี้นะคะดิฉันให้ย้อนหลังกลับไป35ปีที่แล้วนะคะศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมีจุดเริ่มต้นจากการที่ประเทศไทยของเราเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของสภาธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเมื่อปี2534นั่นเองถ้าจะจำกันได้ข้อมูลนี้นะคะถือว่าเป็นข้อมูลไฮไลท์ของการประชุมและก็การผูกโยงมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในปีนี้ได้ด้วยนะคะศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจใช้เวลาแค่ประมาณ2ปีในการก่อสร้างเป็นโครงการใหญ่มหึมามากๆเลยนะคะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ2ปีอย่างที่บอกคือเริ่มก่อสร้างปี2532แล้วก็เปิดใช้งานจริงปี2534เร่งด่วนเร่งรัดมากเลยนะคะรองรับการประชุมระดับโลกครั้งสำคัญนี้โดยเฉพาะหลังจากที่ใช้ไปกว่า30ปีทางศูนย์ก็ได้ปรับปรุงครั้งใหญ่นะคะระหว่างปี2562ถึง2565ปรับปรุงตั้ง3ปีสร้างแค่2ปีนะคะขยายพื้นที่ไปอีกค่ะรวมเป็นประมาณ 300,000 ตารางเมตรหรือว่าใหญ่กว่าเดิมราวๆ5เท่าพร้อมกับเพิ่มพื้นที่จัดงานห้องประชุมรองรับกิจกรรมระดับนานาชาติได้หลากหลายรูปแบบนะคะในปีนี้ประเทศไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF and World Bank อีกครั้งหนึ่งห่างจากครั้งแรก35ปีไทยเราเป็นหนึ่งสถิติสำคัญนะไทยเราเป็นหนึ่งในเพียงไม่กี่ประเทศนอกเหนือจากอเมริกาค่ะที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพมากกว่า1ครั้งเราเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ครั้งที่2แล้วนะคะประทับใจไม่ประทับใจจะได้จัดอีกหรือเปล่าอยู่ที่คราวนี้นะคะคราวนี้การประชุมจัดขึ้นเช่นเดียวกันกับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะการบริหารจัดการการเดินทางผู้จัดงานส่งเสริมให้ผู้ที่เข้าร่วมใช้รถบริการรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT นะคะลงสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะเชื่อมต่อกับอาคารได้โดยตรงควบคู่กับการจัดรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้านะคะสำหรับขบวนรับรองและก็ระบบรถขนส่งรับส่งผู้บริหารต่างๆนะคะช่วยลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนตัวและก็บรรเทาปัญหาการจราจรรวมถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมลดก๊าซพิษลดมลภาวะเป็นพิษได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการเตรียมแผนสำรองด้านการเดินทางหากเกิดฝนตกหนักหรือว่าน้ำท่วมสามารถปรับไปใช้รถโดยสารหรือว่าเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าได้แทนนะคะก็โชคดีที่ไม่มีฝนตกลงมาเลยนะคะบอกว่ากรุงเทพมหานครปริมณฑลจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักในช่วงวันที่10-11ไม่มีฝนเลยนะคะวันนี้ก็ยังไม่มีฝนเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดังนั้นน่าจะปลอดภัยเชื่อถือได้นะคะการประชุมครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การกลับมาใช้สถานที่ที่สร้างขึ้นเพียงแค่รองรับในการประชุมเมื่อ35ปีก่อนแต่ว่ามันยังเป็นบททดสอบความพร้อมของประเทศไทยทั้งโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งการบริหารจัดการและการสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยบนเวทีโลกนะคะทีนี้มาว่าด้วยเรื่องของน้ำท่วมนะคะแล้วก็เรื่องของอะไรบ้างคะผลกระทบต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเป็นหัวข้อที่2ที่เราจำเป็นจะต้องหยิบยกมาคุยกันนะคะแล้วก็มาติดตามสถานะกันต่อน้ำท่วมฝนระลอกใหม่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนะคะโดยรวมทั้งหมดเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะ ตอนนี้ประเทศไทยยังคงเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องในบางจังหวัดนะคะหลายๆพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครนั้นฝนหายไปแล้วนะคะแล้วก็น้ำลดลงไปเกือบจะหมดแล้วนะคะแต่ทีนี้เรามาดูนะคะยังคงมีบางจังหวัดที่มีน้ำท่วมขังอยู่และก็ประชาชนจำนวนมากนะคะยังคงไม่สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้หลายๆจังหวัดนะตอนนี้นะคะยังคงจำเป็นจะต้องเตือนเรื่องของภัยต่างๆนะคะวันนี้วันที่12ฝนลงใต้นะคะฝนลงใต้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเสี่ยงตกหนักนะคะในหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดนะคะตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ส่งรายงานเตือนมานะคะตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าแล้วเดี๋ยว5โมงเย็นเนี้ยจะเป็นประกาศฉบับต่อไปนะคะเป็นฉบับที่12ฉบับที่11นะคะเมื่อเช้านี้ที่ผ่านมามี9จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้นะคะที่จะต้องเฝ้าระวังฝนหนักๆ ก็คือที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลวันพรุ่งนี้กลับมามีฝนตกหนักบางแห่งในหลายๆภาคนะคะทั้งที่ภาคเหนือที่ตากกำแพงเพชรภาคอีสานนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางนครสวรรค์สมุทรสาครภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทอยุธยาสุพรรณนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบสุราษฎร์นครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลเนี่ยนะคะซึ่งจนถึงณตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมน้ำเหนือต่างๆในเขื่อนต่างๆนะคะตอนนี้เขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีน้ำรวมกันอยู่ที่ 83% ของความจุอ่างรองรับน้ำได้อีก 13,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงละเรื่องที่น้ำฝนจะลงมาตามมาเพิ่มเติมนะคะแต่อย่างไรก็ตามเขื่อนที่กาญจนบุรีที่วชิราลงกรณ์ 98% ศรีนครินทร์ 97% ใกล้เคียงจะเต็มอ่างแล้วนะคะแต่ว่าน้ำทะเลหนุนจะมาเมื่อไหร่น้ำทะเลหนุนจะเป็นช่วงปลายเดือนตรงช่วงนี้ให้พักหายใจก่อนนะคะน้ำทะเลหนุนจะมาอีกทีหนึ่ง 27-31 ตุลาคมซึ่งจะมีสถานการณ์น้ำทะเลหนุนขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะอีกระลอกหนึ่งนะคะวันนี้มีการแจ้งเซลบัตแคสต์หรือว่าส่งข้อความสั้นผ่านทางโทรศัพท์มือถือแจ้งเตือนฝนตกหนักนะคะที่อำเภอเมืองราชบุรีที่บ้านโป่งโพธารามดำเนินสะดวกบางแพปากท่อวัดเพลงสวนพึ่งจอมบึงบ้านคาราชบุรีนะคะแล้วก็มีการเตือนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งด้วยนะคะเตือนเกือบทั้งจังหวัดราชบุรีเลยนะคะทีนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรียังคงเป็นประธานในการประชุมศูนย์ดูแลภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่แล้วก็มีการสั่งเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยนะคะซึ่งกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.โอนเงินแล้วกว่า1,069 ล้านบาทนะคะเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องแล้วก็รับมือฝนตกในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะคะว่าณตอนนี้เราเหลือกี่จังหวัดแล้วนะคะที่ทางปภ.รายงานสรุปรวมนะคะกับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวนะสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดในการประชุมกองบัญชาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะท่านนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำข้อสั่งการให้ความสำคัญในการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานให้ผู้ว่าติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดปรับแผนกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้ชัดเจนแล้วก็พร้อมกับรายงานความคืบหน้าจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเร่งรัดช่วยเหลือเยียวยาให้เงินถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วค่ะเน้นย้ำให้จังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาที่ยังคงค้างอยู่และก็เร่งบริหารจัดการดำเนินการตามขั้นตอนให้รวดเร็วดำเนินการให้ประชาชนทุกวันและก็โดยที่ไม่มีวันหยุดนะคะสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนได้รับข้อมูลให้ตรงกันและทันต่อเวลาด้วยค่ะใช้ภาษาในการสื่อสารแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนใช้ภาษาที่มันง่ายๆอ่ะสื่อสารง่ายๆไม่ต้องมาแปลความกันอย่างที่อุตุเคยใช้ก่อนหน้านี้ประมาณนั้นนะคะผ่านในทุกช่องทางทุกๆแพลตฟอร์มสำหรับการสื่อสารรวมถึงใช้กลไกผู้นำชุมชนหอกระจายข่าววิทยุสื่อสารให้ประชาชนได้เตรียมรับมือเอาไว้อย่างทันท่วงทีอีกอย่างหนึ่งที่ท่านนายกเน้นย้ำก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ทำให้น้ำมีที่ไป โดยให้เจ้าหน้าที่กำจัดขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำในท่อระบายน้ำคลองลำน้ำเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงที่มีฝนตกหนักๆ นะคะสั่งเร่งเยียวยาด้วยนะคะณตอนนี้ตัวเลขจากทางปภ.ที่เยียวยาไปนะคะ1,069 ล้านบาทนะคะรวบรวมไปได้ส่งไปให้แล้วทั้งหมดเนี่ยนะคะ 135,782 ครัวเรือนนะคะ 130,000 กว่าครัวเรือนนะที่บริหารจัดการส่งเงินไปสำหรับพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องเตรียมรับมือกับอุทกภัยในระยะนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นเร่งรัดกันนะคะเรื่องของข้อมูลต่างๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนะคะตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมอยู่ในพื้นที่20จังหวัดด้วยนะคะ20จังหวัดอ้าวกทมยังมีบางส่วนด้วยนะคะ20จังหวัดมีที่ไหนบ้างค่ะมีที่พิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะก็นี่คือจังหวัดที่ยังคงประสบปัญหากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ20จังหวัดนะฮะรวม20จังหวัดที่เหลือนะ20จังหวัด100อำเภอ804ตำบล5,947หมู่บ้าน900,000กว่าครัวเรือนนะคะคิดเป็นจำนวนประชากรอยู่ที่เกือบ2,500,000คนนะคะข้อมูลจนถึง6โมงเช้าที่ผ่านมานี้นะคะผู้เสียชีวิตนะ

169เนี่ยนะคะซึ่งเยอะกว่าปีที่ผ่านๆมาดิฉันมองว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะคะแต่ว่าดิฉันจำตัวเลขไม่ได้ว่าปี2554เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวสักวันหนึ่งต้องหยิบยกมาเปรียบเทียบกันหน่อยนะคะสำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมในปี2569นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างน้อยๆดิฉันว่ามันเกิน70คนน่ะเกิน70คนแต่ว่าตัวเลขอย่างเป็นทางการตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ60นะคะดิฉันว่ามันน่าจะเกิน70คนดิฉันน่าจะได้รับตัวเลขนะคะอยู่ที่70กว่าคนแล้วนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยตัวเลขของทางการตัวเลขของปภ.เนี่ยนะคะเขาไม่ได้ใส่มาพาดหัวข่าวเขาไม่อยากให้เราพาดหัวไงนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้รวมตัวเลขให้นะคะให้มารวมกันเองแต่อย่างกรุงเทพเนี่ยนะคะมีผู้ได้รับผลกระทบไป329,000ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต4คนนะคะระดับน้ําก็ลดลงไปเป็นระยะแล้วนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะจำนวนตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะคะดิฉันนับล่าสุดเนี่ยมีผู้เสียชีวิตสะสมไป71คนนะคะอันนี้เป็นรายงานตัวเลขจากทางกระทรวงมหาดไทยซึ่งเผยแพร่ข้อมูลนะคะในวันที่12ตุลาคมนะคะว่าน้ำท่วม51จังหวัดนะคะรวบรวมทั้งหมดนะคะมีผู้เสียชีวิตสะสมไป71คนนะคะก็สะท้อนว่าน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ปัญหาของบ้านเรือนที่จมอยู่ใต้น้ำแต่ว่ามันกระทบต่อเรื่องของการเดินทางกระทบต่ออาชีพการเรียนหนังสือการขนส่งสินค้าและก็ความสามารถในการหารายได้ของประชาชนด้วยนะคะการระบายน้ำคุณผู้ฟังคุณผู้ชมการระบายน้ำของกรมชลประทานจากเขื่อนต่างๆลดน้อยลงไปนะคะก็ค่อยๆแผ่วรวมถึงที่เขื่อนเจ้าพระยาด้วยนะคะการระบายน้ำนั้นก็ลดลงไปแยะเลยนะคะตามสภาพนะคะตามสภาพของน้ำเหนือนะคะที่มันลดน้อยถอยลงไปนะคะมาที่ผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันหน่อยนะคะสีส้มค่ะประกันสังคมก้าวหน้าแน่นอนนะคะประกันสังคมก้าวหน้าเขาได้รับเลือกอันนี้ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายลูกจ้างอย่างเดียวฝ่ายนายจ้างด้วยเรียนไม่แน่ใจว่านายจ้างบางคนคือหัวส้มอยู่แล้วหรือว่าเฮ้ยถ้าฉันไม่อยู่หัวส้มเนี่ยฉันจะไม่ได้รับเลือกเพราะฉะนั้นถ้าฉันจะมาเป็นฝ่ายค้านในบอร์ดเนี่ยฉันไปสมัครสีส้มยอมไปสมัครสีส้มดีกว่านะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่อยทําอะไรก็มาว่ากันนะคะสํานักงานประกันสังคมค่ะก็ได้แถลงความคืบหน้าการนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหรือว่าคณะกรรมการประกันสังคมทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างผู้ประกันตนเนี่ยนะคะนับไปแล้ว84%ยอดผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยนะคะพุ่งนะคะถึง300ไม่ใช่พุ่งกว่า600%นะคะโอ้โหเยอะมากทีเดียวเชียวนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดิฉันไปไวหน่อยนะคะโดยธรรมชาติดิฉันเป็นคนที่พูดเร็วในการจัดรายการอยู่แล้วเพราะว่าข้อมูลเยอะมากๆเลยแล้วก็ช่วยกระตุ้นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยถ้าจะหลับหลับไม่ได้นะดิฉันจะมีเสียงกระแทกอยู่แล้วก็อ่านเร็วถ้าคุณหลับคุณเบลอคุณอะไรไม่ใส่ใจดิฉันเนี่ยข้อมูลมันจะฟิ้วหายไปเลยนะคะการนับคะแนนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด5,233หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศนะคะทำไป84%ที่เขาแถลงกันเมื่อช่วงครึ่งวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ณตอนนี้นะคะนับไปแล้ว84%นะคะมีฝ่ายผู้ประกันตนมีผู้มาใช้สิทธิ์นะคะ800,000กว่าคนนะคะเป็นบัตรดีซะ700,000เป็นบัตรดีเกือบ800,000ใบแล้วก็บัตรเสียอีก8,000กว่าใบนะคะไม่ประสงค์ลงคะแนนอีก14,000กว่าใบโอ้โหเยอะนะคิดเป็นอัตราผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากเมื่อปี2566ถึง423%ฝ่ายผู้ประกันตนนะคะมาใช้สิทธิ์มากกว่าเมื่อปี66 423%ปี66ดิฉันไปทำข่าวอยู่ที่เขตบางเขนเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนี่แหละส่วนฝ่ายนายจ้างโอ้โหตัวเลขสถิติน่าสนใจมากค่ะมีผู้ใช้สิทธิ์นะคะ17,37คนแบ่งเป็นบัตรดีซะ15,335ใบบัตรเสียแค่81ใบนะคะแล้วก็ไม่ประสงค์จะลงคะแนนแค่121ใบค่ะอัตราส่วนผู้ที่ไปใช้สิทธิ์นะคะของฝ่ายนายจ้างเพิ่มขึ้นจากปี66ถึง632%เลขาธิการสปส.เลขาธิการประกันสังคมนะคะคุณจิราภาบุญยรัตน์นะคะ
ท่านบอกไว้อย่างนี้นะคะว่าอัตราการออกมาใช้สิทธิ์เติบโตอย่างมหาศาลสะท้อนความตื่นรู้ของประชาชนผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างที่รับรู้ข่าวสารแล้วก็ต้องการ

0: มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมนะคะแล้วก็คาดว่าการนับคะแนนการคีย์ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะเสร็จสิ้น 100% ภายในวันนี้นะคะแต่ทีนี้เขายังไม่ประกาศผลนะคะจะต้องตรวจสอบนู่นนี่นั่นก่อนนะคะจะประกาศผลภายใน30วันหรือว่าประมาณ1เดือนโอ้วันนี้ในการแถลงข่าวเขาแถลงข่าวคือมีผู้หญิงหมดเลยอะท่านเลขาก็เป็นผู้หญิงท่านรองที่ผ่านมาก็เป็นผู้หญิงกันหมดเลยเหรอแท็กทีมเป็นรองทีมงานนะคะทีเนี้ยมันมีประเด็นเรื่องของไอซ์รัชนกสีนอกส.ส.พรรคประชาชนนะคะที่โพสต์ข้อความว่าขอให้มีการจับตาเนื่องจากหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติโดยเฉพาะกรณีมีการเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองหรือว่านักการเมืองเรื่องนี้นะคะรองโฆษกสปส.ชี้แจงนะคะว่าการตรวจสอบจะเป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติประกันสังคมอย่างเคร่งครัดแล้วก็ตรงไปตรงมานะจ๊ะเอาประมาณนี้นะคะสั้นๆแต่ทีนี้ก็ฝากทีมงานไว้ด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าทีมใหม่ล่าสุดเนี่ยจะอยู่ภายใต้การนำของใครอย่างไรนะคะแต่ทีเนี้ยคราวที่แล้วนะคะภายใต้การนำของอาจารย์สัตรำนะคะที่ฉันเคยสัมภาษณ์อยู่เหมือนกันนะคะบอกว่าจะเข้ามาปฏิรูปทุกคนแห่ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งต้องการปฏิรูปไม่ใช่ต้องการให้บอร์ดประกันสังคมเป็นปฏิทินแต่สุดท้ายปฏิรูปได้ไหมถึงทุกวันนี้ยังปฏิรูปอะไรประกันสังคมไม่ได้เลยแต่ทีเนี้ยเขาทํากฎหมายโดยเฉพาะไอซ์รัชนกเท่าทํากฎหมายว่าจะให้ประกันสังคมออกมาจากรัฐออกมาเป็นเอกเทศไม่ขึ้นอยู่กับภาครัฐนะคะมาที่เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอนุทินนะคะฝ่ายค้านกล่าวหารัฐบาลเรื่องของการรวบอํานาจความล้มเหลวในการบริหารประเทศขณะที่รัฐบาลก็ยืนยันพร้อมชี้แจงคําถามสําคัญไม่ใช่แค่ใครจะชนะเกมในสภาแต่ว่าข้อกล่าวหาใดมีหลักฐานประชาชนจะได้รับคําตอบที่ตรวจสอบได้หรือเปล่านะคะยื่นซักฟอกทั้งหมด18คนโอ้โหเยอะมากเป็นประวัติการเลยนะคะไม่เคยเห็นแยะขนาดนี้เลยนะคะยื่นยติกันไปเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานะคะยตินี้มีส.ส.ฝ่ายค้านร่วมลงชื่อ145คนขออภิปรายรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล18คนรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะข้อกล่าวหาในยติเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะพุ่งเป้าไปที่รัฐมนตรี18คนเนี่ยนะคะไม่ใช่จำกัดอยู่ที่เรื่องของนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่ามีบรรดาลูกเทพอยู่ก็หลายคนนะคะประเด็นที่ถูกจับตาก็คือเรื่องของคดีหัวเลือกสวเป็นหนึ่งในข้อกล่าวหาเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นเรื่องของการบริหารจัดการน้ําท่วมเรื่องของปากท้องงบประมาณทุนเทาอะไรต่างๆนะคะที่ฝ่ายค้านเขาหยิบยกขึ้นมานะคะผู้ที่ถูกอภิปราย18คนนอกจากนายกอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็มีที่รัฐมนตรีกระทรวงสำคัญทั้งกระทรวงคมนาคมการคลังพาณิชย์กลาโหมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะซึ่งปกติรัฐมนตรีประจำสำนักไม่ค่อยโดนนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พี่แต๋มขอดิฉันโดนไปด้วยนะคะข้อกล่าวหาเนี่ยมันเป็นข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างจะพิลึกกึกกือเหมือนกันเป็นข้อกล่าวหาที่แบบเราก็ว่ามันก็แปลกๆดีเขาก็ช่างคิดมาได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าดิฉันไม่มีเวลาที่จะพูดแล้วเวลาน้อยเดี๋ยวไปดูที่ข่าวต่างประเทศกันก่อนมีเวลาเหลือแค่ประมาณนาทีเศษๆเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวถ้าสัปดาห์หน้ายังไงมีโอกาสจะได้กลับมาคุยกันใหม่นะคะอ้อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฝนบางพื้นที่เพิ่มฝนบางจังหวัดไม่มีเลยแล้วก็กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนผ่านฤดูปลายฝนต้นหนาวอากาศจะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วพออากาศหนาวเริ่มมาอากาศเริ่มแห้งๆปรากฏว่าตอนนี้ฟ้าบางที่เริ่มปิดไม่ได้ปิดจากเมฆหมอกกันเลยนะคะแต่ปิดจากหมอกฝุ่นละอองฝุ่น PM 2.5 เริ่มมาจังหวัดแรกเลยที่มาคือที่นครพนมนะคะตอนนี้ระดับสีส้มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องกลับมาดูแลตัวเองดิฉันว่าจะเผลาๆเรื่องของพยากรณ์อากาศเผลาไม่ได้แล้วเพราะว่าพอฝนหายปรากฏว่าสิ่งที่ตามมานั่นก็คือฝุ่นละอองนั่นเองนะคะมาดูข่าวต่างประเทศกันหน่อยนะคะไฮไลท์สำคัญเลยนะคะทรัมป์ประกาศหยุดการโจมตีพลังงานระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะแต่ว่าการโจมตียังไม่หยุดนะคะจับตาการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญสงครามรัสเซียยูเครนหลังจากโดนัลด์ทรัมป์นะคะประกาศว่ารัสเซียและยูเครนตกลงหยุดโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของกันและกันโดยให้มีผลทันทีนะคะก็ประกาศผ่านทาง Truth แต่ดิฉันไม่แน่ใจว่า2ประเทศนี้จะว่าอย่างไรบ้างนะคะแต่ทรัมป์เขาเป็นคนที่ออกมาพูดนะคะดูเรื่องของการโจมตีนะคะซาอุดิอาระเบียเผชิญกับการโจมตีสนามบินนะคะช่องแคบฮอร์มุซก็ยังคงเป็นจุดเสี่ยงอยู่สถานการณ์ตะวันออกกลางยังส่งแรงกระเพื่อมต่อความมั่นคงต่างๆนะคะแล้วก็เกิดการโจมตีสนามบินนานาชาติ คิงคาลิฟในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียนะคะการโจมตีมีผู้เสียชีวิตไป1คนบาดเจ็บอีก11คนก่อนหน้านี้ก็มีรายงานการโจมตีสนามบินในซาอุดิอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิตและก็บาดเจ็บจำนวนมากด้วยนะคะฝ่ายซาอุดิอาระเบียและพันธมิตรก็กล่าวโทษกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีค่ะกลุ่มฮูตีมีความเชื่อมโยงกับอิหร่านแต่อย่างไรก็ตามการประเมินความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายต้องอาศัยข้อมูลการสืบสวนสอบสวนและก็แหล่งข่าวที่ยืนยันทั่วถึงได้ผลกระทบไม่ใช่แค่สนามบินนะคะแต่ทีนี้ภาวะความชะงักงานต่างๆมันส่งผลกระทบไปหลายๆเรื่องเลยนะคะแล้วก็เสี่ยงที่ความขัดแย้งจะขยายวงกว้างนะคะพรุ่งนี้มาว่าด้วยเรื่องของสุขภาพแล้วก็รวมถึงศูนย์พักพิงของป้าพัดก็จะรวมหมวดอยู่ในเรื่องของสุขภาพในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาเจอกันบ่าย3 โมงเหมือนเดิมในทุกแพลตฟอร์มนะคะสวัสดีค่ะ
1: Focus Thailand ช่วงข่าวใหญ่ Thailand เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้
2: ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16 นาฬิกาากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยินดีที่มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพิ่มขึ้นพร้อมขอให้ทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
9: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
8: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
9: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
10: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
11: ได้เลยเช็คมา
10: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
11: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
10: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
11: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยินดีที่มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพิ่มขึ้นพร้อมขอให้ทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้งและขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตน
12: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงภาพรวมการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งจัดการเลือกตั้งวันนี้ว่าประสบความสำเร็จสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้มากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญโดยสถิติผู้มาใช้สิทธิ์ฝั่งนายจ้างเพิ่มขึ้น600%และฝั่งผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น400%จากการนับคะแนนเบื้องต้นกว่า80%พบผู้มาใช้สิทธิ์แล้วกว่า830,000 คนและคาดว่าจะสูงถึง1 ล้านคนเมื่อรวบรวมข้อมูลครบถ้วน นายจุลพันธ์ยังกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งโดยขั้นตอนหลังจากนี้คือการรับรองผลซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการรายงานว่ามีข้อร้องเรียนใดๆแต่ถ้ามีกรณีการร้องเรียนก็จะต้องดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับเมื่อกระบวนการครบถ้วนจะประกาศผลอย่างเป็นทางการและนำรายชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือครม.เพื่อแต่งตั้งเป็นบอร์ดประกันสังคมต่อไปพร้อมขอให้ทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้งและให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมให้โปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตนนิตยาคุณสิมรายงาน
5: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชื่นชมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบระบบประกันสังคม
13: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองเฉลิมก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นางสาวรัชนกศรีนอกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมโดยเฉพาะความเสี่ยงที่ถูกตัดสิทธิ์ภายหลังได้รับการเลือกตั้งว่าเห็นด้วยกับการที่ทำให้ประชาชนหันมาสนใจตั้งคำถามและร่วมกันตรวจสอบระบบประกันสังคมการตรวจสอบไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลต้องหวาดกลัวแต่เป็นกลไกสำคัญของประชาธิปไตยที่จะช่วยให้การบริหารกองทุนมีความโปร่งใสและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากขึ้นและสนับสนุนให้นางสาวรัชนกภาคประชาชนสื่อมวลชนและทุกฝ่ายติดตามตรวจสอบกระบวนการนี้อย่างใกล้ชิดหากพบหลักฐานการเลือกปฏิบัติการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือความพยายามแทรกแซงผลการเลือกตั้งต้องตรวจสอบและเรียกร้องความรับผิดชอบอย่างจริงจังไม่มีใครควรได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ตามกฤษฎาแก้วใสรายงาน
5: กรมชลประทานเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฝนในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดเพชรบุรีตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
14: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการประเมินสถานการณ์น้ำภาพรวมพบปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูฝนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมและบริหารจัดการได้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดเพชรบุรีด้วยการระดมเครื่องจักรกลและบุคลากรลงพื้นที่เตรียมบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มกำลังรวมทั้งให้เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในทุกรูปแบบทั้งการจัดเส้นทางการระบายน้ำการบริหารจัดการเส้นทางน้ำการกำจัดขยะหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองและลำน้ำต่างๆเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยกรมชลประทานพร้อมปฏิบัติตามและติดตามสถานการณ์เป็นประจำทุกวันปิยาพันยางเทียนรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย
2: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz นะครับ Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับกลับมาพบกับคุณผู้ฟังผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นโดยประมาณนะครับสำหรับคุณผู้ชมอยากชมไลฟ์สดได้นะครับทาง Facebook Live CQ FM Quality News Station นะครับพบกับบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับกับผมบ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับแน่นอนครับตลอดสัปดาห์นี้เรามีนัดพิเศษกันถึง5วันเต็มนะครับเนื่องในวาระครบรอบ13ปี Pocketbook Win ทุกเวทูวินคัมภีร์พิชิตมงกุฎกลยุทธ์สู่ดวงดาวครับหนังสือที่เกิดจากประสบการณ์จริงของคนทำงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังเวทีประกวดครับวันนี้เราจะเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆแต่สำคัญที่สุดว่าเมื่อ13ปีก่อนอะไรทำให้พวกเราตัดสินใจรวมความรู้ประสบการณ์และบทเรียนจากวงการประกวดออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ครับและเมื่อเวลาผ่านไปถึงวันนี้หลักคิดอะไรบ้างที่ยังใช้ได้อยู่ครับวันนี้ผมอยู่กันครบทีมนะครับทั้งครูปิ่นปิศรีศิลปินสวัสดีครับครูปิ่น
3: สวัสดีครับพี่บอล
2: แล้วก็อาจารย์ปุ๋ยอนุรีนินบอลสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: และแน่นอนครับนี่กำลังฮอตมากนะครับช่วงนี้เป็นช่วงมหกรรมการประกวดนะครับได้เดินสายเป็นคณะกรรมการนะครับกูรุ่มธนภัทรเกียรติธรรมครับสวัสดีครับพี่โนม
5: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ
2: เราจะพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของวิทย์บินทุกเวกันครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอหนึ่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับเริ่มตามอุโสนะเริ่มจากพี่ปิ่นก่อนนะครับขอหนึ่งกำลังใจตอนนี้หลายคนยังประสบภัยน้ำท่วมอยู่ครับ
3: ครับก็เมื่อทุกครั้งที่ฝนตกก็จะต้องมีวันหยุดแล้วก็ฟ้าหลังฝนมักจะสวยงามขอให้กำลังใจทุกท่านที่ประสบภัยอุทกภัยในครั้งนี้นะครับ
2: ครับพี่ปุ๋ยครับ
4: ก็อยากจะบอกว่าในชีวิตนี้เนี่ยมีวันที่ดีใจที่ฝนตกคือในช่วงหน้าแล้งแล้วก็มีวันที่หวาดผวาเมื่อฝนตกคือตอนหน้าฝนซึ่งน้ำเข้าบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกทุกคนว่าให้ตั้งสติแล้วก็ในฐานะที่เคยเป็นผู้ประสบภัยน้ำล้อมรอบคือติดเกาะก็อย่าประมาทกับชีวิตให้เตรียมคือไม่ได้ให้ตุนนะแต่ให้เตรียมเสบียงเท่าที่จำเป็นคือ 1-2 วันเนี่ยต้องมีติดบ้าน
2: อืมครับผมพี่หนุ่มครับ
5: ก็ในฐานะที่ผู้ที่รอดจากการประสบเป็นผู้ประสบภัยในปีนี้ก็ขอให้กำลังใจกับทุกท่านที่เผชิญกับปัญหาฝนตกน้ำท่วมแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายเราเห็นรถยนต์ลอยตุ๊บป่องเต็มถนนเลยโดยเฉพาะทางแถบบางกะปิบ้านเดิมของพี่ปุ๋ยซึ่งอยู่ตรงนั้นถ้าพี่ปุ๋ยยังไม่ย้ายบ้านก็คงเป็นอีกหนึ่งผู้ประสบภัยด้วยเช่นกันนะจุดตรงนั้นคือจุดที่วิกฤตมากคือพี่เนี่ยไปเห็นด้วยตาแล้วก็ไม่รู้จะช่วยใครได้ยังไงก็ได้แต่ส่งกำลังใจให้ว่าขอให้ทุกคนผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ไปแบบแลนดิ้งกันแบบสวยๆแล้วก็คือน้ำท่วมมันก็มีวันลดเนาะแต่พอหลังน้ำลดแล้วก็เราต้องมาต่อสู้ชีวิตกันใหม่ด้วยพลังใจที่เข้มแข็งครับ
2: ครับครับโดยเฉพาะที่ย่านคลองจันทน์นะครับก็สำหรับบ๊อบนะครับขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกครอบครัวนะครับขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้อย่างปลอดภัยและขอให้ทุกความช่วยเหลือที่ส่งไปถึงมือทุกคนโดยเร็วที่สุดนะครับแน่นอนครับวันนี้โอ้โหจริงๆแล้วสัปดาห์นี้เราตรงวันนะวันนี้เราต้องบอกว่าขออัดเป็นเทปรายการไว้นะครับซึ่งจะออกออนแอร์ออกสัปดาห์หน้าซึ่งแน่นอนครับหนึ่งในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็คือวันที่14ตุลาซึ่งตรงกับวันเปิดตัว Pocketbook ของเราพอดีเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการรวมตัวครั้งที่2เนาะหลังจากที่เรารวมไปแล้ว1ครั้งดิมทีมไปแล้ว1ครั้งนั้นย้อนถามเลยนะครับคำถามแรกนะครับย้อนกลับไปวันที่14ตุลาคม2556เนาะอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทีมพวกเรานะครับ ัดสินใจรวมประสบการณ์ออกมาเป็นหนังสือวินทุกเวย์ทูวินครับอันนี้คำตอบครับ เอาพี่ปุ๋ยก่อน
5: ตามผมรู้โสเลยค่ะ
4: โอ้ย
2: เอาพี่ปุ๋ยก่อนพี่ปุ๋ยก่อนนะพี่ปุ๋ย
3: ก็คือก็ด้วยที่ที่ทำเนี่ยนะครับก็คือเราจะเป็น
2: ครับ
3: เริ่มเป็นสถาบันอ๋อโอเคก็ด้วยอาชีพที่ทำของครูปิ่นแล้วก็จะเป็นสถาบันสอนนะครับแต่ว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าการที่ทุกคนจะมีโอกาสเข้ามาเรียนที่สถาบันเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนเพราะว่ายังจะมีคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่ถิ่นกันดารไกลๆที่ไม่มีโอกาสที่จะได้มีโอกาสตรงนี้เนี่ยเราก็เลยคิดกันขึ้นมาว่าถ้าเราสามารถที่จะเขียนเล่าประสบการณ์หรือเขียนสิ่งที่เป็น how to ให้เด็กๆที่อยู่ห่างไกลเนี่ยมันก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีเป็นโอกาสหนึ่งของเด็กที่ได้โอกาสที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆอันนี้ความคิดส่วนตัวเนี่ยจะเริ่มจากจุดนี้ก่อน
2: ครับผมคำสร้อยนะครับที่บอกว่าวินทุกเวย์ทูวินแล้วก็มีคำพีพิชิตมงกุฎกลยุทธ์สูงแดนนะขอถามพี่ปุ๋ยแล้วว่าในเวลานั้นทีมโค้ชมองคำว่าชัยชนะบนพิธีประกวดว่าอย่างไรครับ
4: จริงๆชัยชนะบนเวทีประกวดเนี่ยเคยพูดอยู่หลายครั้งว่าบางครั้งการได้ตำแหน่งมันไม่ได้การันตีว่าชีวิตคุณจะรุ่งโรจน์เพราะฉะนั้นชัยชนะที่แท้จริงคือเราเคยพูดเสมอว่าในบนเวทีเนี่ยการตัดสินจะตัดสินโดยคณะกรรมการแต่ในชีวิตจริงอ่ะเราจะถูกตัดสินจากลูกค้าหรือคนที่จ้างงานเราคนที่จะให้โอกาสเราในการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยชัยชนะจริงๆแล้วคือมันไม่ใช่แค่บนเวทีมันต้องเป็นชัยชนะที่ต่อยอดมาสู่ชัยชนะในชีวิตจริงได้ด้วยนั่นคือการมีโอกาสได้ทำงานหรือมีโอกาสได้ก้าวต่อไปในจุดที่สูงขึ้น
2: ครับผมครับถามพี่หนุ่มครับ
4: ชัยชนะ
2: ถามพี่หนุ่มครับความลงตัวของเราทั้ง5คนนะครับก็มีพี่หนึ่งซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วเนาะทำไมมันถึงลงตัวกันที่ลงตัว5คนพี่หนุ่มว่ามันยังไงครับกว่าจะมารวมตัวกัน
5: ก็อันนี้พี่ต้องถือเป็นปรากฏการณ์นะเพราะว่าวินทุกเวเนี่ยได้พหูสูตรในแต่ละด้านมารวมกันคือพวกเราเนี่ยเก่งกันคนละด้านเก่งกันคนละด้านพอมารวมตัวกันปุ๊บมันก็เป็นพลังไงฮะก็นอกจากเป็นพลังปั๊บก็เหมือน 5G เลยครอบคลุมทุกอย่างคือความรู้ความสามารถที่สะสมกันมาหลายๆ10ปีเนี่ยก็พี่ปุ๋ยเกือบร้อยแล้วเนาะปีนี้เกือบร้อยละ
2: ประสบการณ์ใช่ไหมหัวอยู่พี่ปุ๋ยแล้วขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะ
5: คือประสบการณ
2: ์ครับผม
5: นะเป็นองค์ความรู้ที่มหาศาลมากพี่เองก็พออ่านคือเราด้วยความที่เราเก่งกันคนละแบบหรือมีความเชี่ยวชาญคนละแบบเวลาพี่อ่านบทความของพี่ปุ๋ยอย่างเงี้ยพี่ก็จะได้ความรู้ด้วยโดยเฉพาะอ่านบทความของพี่ปิ่นเนี่ยเป็นศาสตร์ที่พี่ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยอย่างเงี้ยเราก็จะได้ความรู้จากตรงนั้นเองด้วยซ้ำอย่างเงี้ย
2: พี่ปิ่นก็จะได้เรื่อง
5: การร้องเพลงเรื่องนี้เป็นประโยชน์มาก
2: ร้องเพลงพี่ปุ๋ยก็จะได้เรื่องของแต่งหน้าทำผมการดูแลตัวเองไปเนาะถูกไหม
5: พี่ปุ๋ยนี่พี่ปุ๋ยเนี่ยอย่างพี่ปิ่นกับพี่ปุ๋ยเนี่ยถือเป็นครูของพี่ด้วยนะบางทีเทคนิคในการตัดสินเนี่ยไม่ใช่ใครเนี่ยเป็นนั่งแล้วก็ตัดสินได้เหมือนบอกไม่ถูกอ่ะคือมันต้องใช้ทั้งศาสตร์แล้วก็ศิลป์ด้วยซึ่งตรงเนี้ยเราก็เรียนจากผู้ใหญ่เหมือนกันครับ
2: อ่ะหลังจากถามต้องถามเรียงดีกว่าเนาะจะได้ไม่นั่นกันเพราะเวลาจำกัดพี่ปิ่นครับคำถามเดียวกันเลยทั้งหมดทั้งสามท่านนะครับขออนุญาตเป็น3ท่านนะตลอด13ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีหลักคิดข้อไหนในหนังสือที่ทุกคนยังเชื่อว่าไม่เคยล้าสมัยแม้วงการประกวดจะเปลี่ยนไปมากครับเริ่มที่พี่ปิ่นก่อนครับ
3: ก็โดยส่วนตัวเนี่ยจะใช้คตินี้ว่าไม่มีใครอยากฟังเพลงเอลวิสจากเอลวิสที่2หรือไม่มีใครสามารถจะเป็นพุ่มพวงที่คนที่2ได
2: ้
3: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในการที่เราจะขึ้นเวทีเพื่อเอาชนะใจทั้งกรรมการหรือผู้ชมไม่ว่าจะในแง่ของการประกวดหรือว่าในแง่ของการขึ้นเวทีในฐานะที่เป็นศิลปินแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือยูนิคคือความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ยังคิดว่า13ตลอด13ปีที่ผ่านมาเนี่ย
2: ครับ
3: ไม่ว่าจะในการประกวดแนวไหนก็ตามอันนี้สำคัญที่สุด
2: ครับผมพี่ปุ๋ยครับ
4: คือเห็นด้วยแล้วก็ต่อยอดจากของพี่ปิ่นคือ ความเป็นตัวของตัวเองที่เป็นธรรมชาติพี่เคยพูดเสมอว่าพี่ไม่ค่อยชอบผู้เข้าประกวดที่แบบเป๊ะซ้ายเป๊ะขวาเป๊ะเดินปุ๊บยิ้มปั๊บมุมนี้สวยเท่านั้นต้องหันมุมทางนี้หรือตอบคำถามแบบนี้มันเป็นแพทเทิร์นซึ่งพี่พูดตลอดเลยว่าแพทเทิร์นเหล่านี้เราเห็นมาหมดแล้วเรารู้เลยว่าเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นแต่พี่ชอบคนที่มีความเป็นธรรมชาติเป็นตัวของตัวเองอย่างพี่ปิ่นบอกแล้วก็คือความเป็นธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่ว่าดูซื่อๆเซ่อๆไม่ใช่นะแต่ว่าคือมันสะท้อนจากข้างในออกมาพี่ชอบการสื่อจากข้างในออกมามากกว่าการตอบคำถามก็เหมือนกันคือไม่ต้องท่องพูดเสมอว่าอย่าท่องไอ้ที่ท่องมาเนี่ยเราได้ยินหมดแล้วคำขวัญเอ้ยต่างๆบอกไม่ต้องพูดคำขวัญเราไม่ได้ถามอะไรก็ให้ตอบตรงนั้นแล้วก็พูดออกมาจากข้างในเราอยากเห็นเราอยากรู้ความคิดความรู้สึกคุณมีความคิดประเด็นนี้ยังไงอยากฟังแค่นั้นเพราะฉะนั้นพวกอย่างเงี้ยจะอยู่ตลอดไปเลยถ้าไม่ได้ตอบคำถามด้วย AI นะ
2: ครับผมครับพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มมีความเห็นยังไงครับ
6: ของพี่ก็คือพี่มีบทความของพี่ในวินทุกเวย์อยู่หัวข้อหนึ่งนะที่พี่ใช้ชื่อว่าชนะให้ได้แพ้ให้เป็นการเวลาจะผ่านไปแค่ไหนพี่จะเจอคนแพ้ไม่เป็นในทุกเวทีไม่มีแม้แต่เวทีเดียวตอนที่เราเป็นคณะกรรมการเนี่ยเรารู้สึกว่าเราตัดสินดีที่สุดดีแค่ไหนก็แล้วแต่จะมีคนไม่พอใจเสมอและการไม่พอใจเนี่ยแสดงออกด้วยวิธีการต่างๆสมัยก่อนเคยมีคนทิ้งขว้างถ้วยรางวัลไว้ด้วยความไม่พอใจหรือว่ามีหมายเลขที่เขาติดอยู่ที่หน้าอกแล้วเขาก็เอามาเหยียบเอามากระทืบทิ้งต่อหน้าเราหรืออะไรคือเขาจะทำอะไรต่างๆนั้นนะให้เรารู้สึกเจ็บแต่จริงๆพี่ไม่เจ็บเพราะพี่หน้าด้านมากพี่ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรทั้งสิ้นกับการกระทำอะไรใดๆอย่างเงี้ย ปัจจุบันก็มาในรูปแบบของโซเชียลมีเดียพี่ปิ่นพี่ปุ๋ยคงจะเคยเห็นเนาะเวลามีอะไรไม่พอใจคือถ้าเวทีไหนตัวเองได้หรือว่าเด็กในสังกัดหรืออะไรของตัวเองได้เวทีนั้นตัดสินดีแต่ถ้าไม่ได้นั้นจะเลวทันทีแบบนี้ครับพี่ว่าเป็นทัศนคติ forever ไม่ใช่เฉพาะปีนี้เพราะอีก10ปีก็ยังเป็นอย่างนี้อยู
2: ่และสำหรับบ๊อบคือบ๊อบของแสดงความคิดเห็นละกันครับขอให้เป็นเวทีสำหรับพี่ทั้ง3คนเพราะว่าบ๊อบจัดทุกอาทิตย์ใช่ครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเวลา20นาทีไม่พอนะครับงั้นบ๊อบขอเริ่มข้อต่อไปเลยนะครับก็ขอเรียงเป็นพี่ปิ่นพี่ปุ๋ยแล้วก็พี่หนุ่มตามนี้แหละครับจากคนที่เคยเป็นโค้ชเป็นกรรมการเป็นพิธีกรและคนทำงานเบื้องหลังเวทีสิ่งใดคือบทเรียนที่หนังสือไม่ได้เขียนไว้แต่ทุกคนมาเรียนรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์จริงครับพี่ปิ่นครับ
3: ก็ถ้าบนเวทีการประกวดเนี่ยนะสิ่งที่จะเห็นได้ดีทุกครั้งเมื่อเราผ่านเวทีต่างๆเนี่ยก็คือความผิดพลาดบนเวทีที่จะเป็นตัวสอนเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าความผิดพลาดทำให้เกิดเกิดแรงกระตุ้นที่ทำให้คนนั้นเป็นที่น่าสนใจยิ่งกว่าคนอื่นนั่นก็คือหมายถึงว่าเขาสามารถแก้สถานการณ์ได้ดียิ่งกว่าคนทั่วไปที่ทำโดยปกติเมื่อเราเจอเหตุการณ์สถานการณ์นั้นๆเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเวทีการประกวดเช่นเดินแล้วก็สะดุดล้มรองเท้าหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะก้มเก็บใส่อะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะสะบัดอีกข้างหนึ่งทิ้งไปเลยหรือบางคนก็อาจจะเดินโดยใช้รองเท้าหนึ่งข้างกับรองเท้าลมหนึ่งข้างอะไรอย่างเงี้ยพี่มองว่าสถานการณ์บนเวทีทุกเวทีที่เป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติเนี่ยเป็นบทเรียนเป็นบทสอนที่ดีที่ทำให้เราเนี่ยเก็บประสบการณ์ตรงนี้ไปใช้ต่อได้ไปใช้สอนต่อได
2: ้ครับพี่ปุ๋ยครับ
4: จริงๆสิ่งที่เราเขียนไปพี่ว่ามันจะครอบคลุมไปเกือบทุกเรื่องบนเวทีแล้วนะมันแทบจะไม่มีประเด็นไหนที่เราไม่ได้เขียนเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราเขียนเนี่ยน้องๆเอามาใช้ได้จริงมากน้อยแค่ไหนมากกว่าหมายความว่าในบางเรื่องเนี่ยมันก็ยังดูย่ำเท้าอยู่กับที่มันไม่ได้พัฒนาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราชี้จุดที่เขาบกพร่องหรือเขาผิดพลาดในวันนั้นเนี่ยแต่อีกเวทีหนึ่งที่เขามาเนี่ยเขาก็ยังทำไม่ได้มากกว่าอันนี้พี่ว่ามันยังมีอีกหลายคนที่ทำได้ดีขึ้นแต่อีกหลายคนก็ยังทำไม่ได้ยังเหมือนเดิมยังติดกับเรื่องเดิม
2: ๆครับผมแล้วพี่หนุ่ม
4: แพทเทิร์นเดิม
2: ๆครับแล้วพี่หนุ่มครับ
6: ของพี่เรื่องการประเมินสำหรับผู้เข้าประกวดเนาะคือสมัยนี้ยุคสมัยมันด้วยความที่ยุคสมัยเนี่ยมันเปลี่ยนไป ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเยอะมากมันจะมีบางเวทีที่ผู้เข้าประกวดจะต้องประเมินคณะกรรมการหรือว่าประเมินผู้จัดด้วย
2: ครับผม
6: อย่างเงี้ยบางทีเรารู้สึกว่าเราสวยแล้วเราดูดีเราหล่อเราตอบคำถามได้แต่ทำไมไม่ได้เพราะว่ากรรมการนักวันนั้นอาจจะไม่ใช่กรรมการที่คุณคุ้นเคยกรรมการเป็นอีกรูปแบบนึงกรรมการเป็นคนอีกเจนหนึ่งที่ไม่ได้พูดว่าเจนเด็กหรือเจนผู้ใหญ่นะแต่ว่าเป็นพอเป็นกรรมการที่ต่างเจนมานั่งกัน
2: ครับผมครับผมครับผมฮะ
6: มองจะต่างกันไปแบบนี้ฮะ
2: ครับ
6: ดังนั้นผู้เข้าประเมินด้วยนอกจากจะประเมินประเมินพี่เลี้ยงเนี่ยจะประเมินแสงไฟว่าจะแต่งหน้าประมาณไหนจะอะไรอย่างเงี้ยฮะต้องประเมินคณะกรรมการด้วยว่าผู้เข้าประกวดเนี่ยควรจะไปทางทิศทางไหนแบบนี้
2: ครับเหลืออีก5นาทีครับเป็นคำถามสุดท้ายของวันจันทร์นี้นะครับก็คือว่าหากวันนี้ต้องเปิดตัว Pocketbook ครับ Winterway สักครั้งหนึ่งเนี่ยทีมโค้ชอยากจะบอกอะไรกับตัวเองในวันเปิดตัวเมื่อ13ปีก่อนมากที่สุดครับพี่ปิ่นครับ
3: ขอบคุณเพราะว่าการเป็นครูเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ครูในขณะเดียวกันนี้คือเป็นลูกศิษย์ด้วยเราสามารถเรียนรู้ประสบการณ์บางอย่างจากลูกศิษย์ได้เป็นสิ่งที่บางทีเราคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ที่ดีก็จะเป็นสิ่งที่เสริมให้ครูคนนั้นเป็นครูที่ดียิ่งขึ้นประมาณนี
2: ้ครับผมครับพี่ปุ๋ยครับ
4: จริงๆพี่ว่าถ้าจะเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกคงไม่ต่างจาก13ปีที่แล้วที่เราทำเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่เรารู้สึกว่าโอ้ยเรามีกัลยาณมิตรเยอะมากทำไมมีคนช่วยเหลือทีมเราเยอะมากแล้วเป็นการวัดพลังของเราได้ว่าเราทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งวันนั้นเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยพวกเรามีพลังมากพอสมควรซึ่งการเปิดตัวหนังสือในวันนั้นเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าในยุคนั้นนะไม่ได้อวยมันยิ่งใหญ่อลังการที่สุดแล้ว
2: แล้วมีการบันทึก
4: ขายนะครับ
2: มีการบันทึกกันนั้นใช่ไหมพิพิธภัณฑ์อะไรลิบลี
4: ่ลิบลี
2: ่พัทยา
4: พัทยา
2: เป็นการชุมนุมผู้เข้าประกวดจากวิธีต่างๆเยอะที่สุดในประเทศไทยเนาะ
4: ซึ่งเขามาแบบไม่ได้เงินไม่ได้เงินแล้วก็ต้องลงทุนแต่งหน้าทำผมกันมาเองชุดเชิ้ตต่างๆนานามันเยอะมากแล้วแบบทุกคนให้ความอนุเคราะห์ตั้งแต่สถานที่เนาะ
2: ก็คือโรงแรม
4: ตั้งแต่อาหารที่เสริมเข้ามาทุกเรื่องเลยเวทีออร์แกนไนซ์โอ้ยพิธีกรคุณบุ๋มบรรณัฐดาเนาะ
2: ใช่
4: คือแบบโอ้ยจะมาจัดตอนนี้จะยังไงเนาะกี่แสนกี่ล้าน
2: ครับพี่หนุ่มล่ะครับ
6: ก็เหมือนกันค่ะก็ด้วยความปรับปลื้มใจจริงๆในวันนั้นคือเราคิดว่าพอมาถึงวันนี้พอมาถึงวันนี้ถ้าต้องมองย้อนกลับไปเนี่ยในปัจจุบันเราคงทำไม่ได้ขนาดนั้นเนาะ
4: ใช่
6: เราคงทำไม่ได้ขนาดนั้นณวันนั้นคือเป็นวันที่ดีมากทุกอย่างส่งเสริมแล้วก็อย่างที่พี่ปุ๋ยบอกไปคือแขกเหลือในวันนั้นณวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นบุคคลคุณภาพทั้งนั้นเลยที่มางานเราอะไรเงี้ยต้องพี่ยังซาบซึ้งใจอยู่จนทุกวันนี้ค่ะคุณบ๊อบ
2: ก็จริงๆแล้วเราสามารถบ๊อบเซิร์ชหาข้อมูลนะหาข้อมูลวันเปิดตัวนะว่าเอ๊ะพศอะไรตัวแรกยังจำระหว่าง556หรือ54อะไรเงี้ยก็เซิร์ชหาเขียนว่าวันเปิดตัวหนังสือ Pocketbook Winterway มีภาพเราขึ้นด้วยนะของพี่หยกขึ้นเว็บไซต์ไทยแคทวอล์กใช่ไหมพี่ปุ๋ย
4: ใช่ใช่
2: มาจากสายพี่ปุ๋ยต้องขอบคุณพี่หยกไทยแคทวอล์กด้วยเนาะทุกวันนี
4: ้
2: นะไม่ลบออกนะสักภาพเดียวนะพี่ปุ๋ย
4: ใช่
2: ดีมากเราเอามาใช้ได้เลยอ่ะเรฟเฟรนซ์ได้เลยอ่ะทุกวันเนี้ยก็ต้องบอกว่าครึ่งเกือบครึ่งชั่วโมงของวันนี้ครับทำให้เราเห็นว่าหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยอาจมีวันตีพิมพ์แต่บทเรียนที่อยู่ข้างในไม่ได้หยุดอยู่ที่วันนั้นนะครับเพราะว่าเมื่อคนเปลี่ยนนะครับเวทีเปลี่ยนและโลกเปลี่ยนเราก็ต้องกลับมาอ่านมันใหม่ด้วยประสบการณ์ที่มากขึ้นนะสำคัญยิ่งที่วินเทอร์เวทีนะครับอยากบอกเสมอคือชัยชนะไม่ได้เริ่มต้นในคืนตัดสินแต่มันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เรารู้จักตัวเองรู้ว่ากำลังเดินไปทางเดินไปหาอะไรและพร้อมเรียนรู้จากทุกก้าวบททุกก้าวบนเส้นทางนะครับพรุ่งนี้นะครับเราจะคุยกันต่อว่าทำไมมงกุฎไม่ได้ตัดสินด้วยความสวยหรือความหล่อเพียงอย่างเดียวและผู้ชนะที่กรรมการจดจำจริงๆต้องมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครูปิ่นอาจารย์ปุ๋ยและกูรูหนุ่มนะครับรวมถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะวันนี้ผมบ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะพบกันใหม่ในรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 97.0 MHz นะครับ Quality News Station ทางสารณีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับและติดตามไลฟ์สดได้ทาง Facebook Live QVM Quality News Station ครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับคุณฟังคุณผู้ชมครับและพี่ๆทั้ง3คนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
6: สว
4: ั
6: สดีค่ะ
1: บางกอกบัส by บางกอก Today ดำเนินรายการโดยป๊อปบางกอก Today
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
10: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
11: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
12: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFMจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกันวันนี้เย็นวันจันทร์ที่12ตุลาคมพบกับผมณราพงศ์วัยวันนะครับคุณสุภาพคลี่ขจายวันนี้ติดภารกิจอยู่นะครับข่าวสำคัญวันนี้แน่นอนละครับต้องเป็นเรื่องการประชุม IMF และการประชุมธนาคารโลกซึ่งเปิดฉากขึ้นวันนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเดี๋ยวบรรยากาศความเคลื่อนไหวมาติดตามกันข่าวเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมก็ต้องติดตามครับเพราะมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันตกกับทางภาคใต้ในขณะที่ภาคตะวันออกในจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างฉะเชิงเทราก็ยังคงน่าห่วงอยู่นะครับส่วนข่าวเรื่องการเลือกบอร์ดสำนักงานประกันสังคมหลังจากที่ทราบผลมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ว่ากลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าชนะแบบแลนด์สไลด์ทั้งฝ่ายผู้ประกันตนคือฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายนายจ้างกวาดเรียบทั้ง14ที่นั่งก็มาดูว่าจากนี้ไปทิศทางของประกันสังคมจะเป็นอย่างไรข่าวการเมืองเรื่องเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจของทางฝ่ายค้านก็โหมโรงกันไปเรื่อยๆล่ะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็บอกว่าไม่มีปัญหาพร้อมที่จะชี้แจงในขณะเดียวกันทางซีกฝ่ายค้านเขาก็เตรียมพร้อมอยู่เหมือนกันจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็ไม่กังวลนะครับนี่คือประเด็นสำคัญที่จะได้ติดตามกันเย็นวันนี้พักสักครู่และกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
6: กัสโก้มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอาวันนี้จะเริ่มต้นด้วยข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกอนุทินก็ได้ไปร่วมประชุมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่านายกบอกว่าเมื่อสถานการณ์มันคลี่คลายแล้วนะครับแล้วในสัปดาห์นี้ประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพจัดประชุมธนาคารโลกแล้วก็ IMF สถานการณ์โดยรวมก็เข้าสู่ภาวะปกติเพราะว่ายังเหลือพื้นที่ประสบภัยไม่กี่จุดซึ่งเกิดจากสภาพภูมิประเทศฉะนั้นการประชุมที่เรียกกันว่าการประชุมบก.พ.ป.ช.เนี่ยก็จะพักไว้ก่อนเอาฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
7: แล้วก็ซึ่งจากสถานการณ์ก็ค่อนข้างที่จะเข้ามาในระดับที่แต่ละจังหวัดแต่ละหน่วยสามารถควบคุมได้แล้วผมจะขออนุญาตว่าหลังจากการประชุมนี้เราก็จะพักการประชุมนะครับประจำวันในช่วงเช้าเนี่ยแล้วก็เราเข้าพร้อมติดตามสถานการณ์แต่ก็ขอให้มีการสแตนบายไว้นะครับแล้วถ้าทุกอย่างดำเนินการไปได้ด้วยสภาพการเป็นไปตามสภาพปกตินะครับเราก็จะมาประเมินอีกทีหนึ่งว่าจะมีการเชิญนักประชุมหรือไม่แต่ผมคิดว่าความโฟกัสต่างๆก็น่าจะลงไปในแถวจังหวัดภาคใต้นั่นเดี๋ยวก็ทางกปปก็ขอให้ประเมินสถานการณ์ครั้งหนึ่งนะครับพอไปถึงภาคใต้แล้วหรือว่าจะไปตั้งอาจจะมีเรื่องของส่วนหน้านะครับในบริเวณพื้นที่ซึ่งก็คงจะปรับรูปแบบของการประชุมให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามผมต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ทำงานด้วยความทุ่มเทเสียสละเอาใจใส่จนสามารถทำให้สถานการณ์ทั้งหลายได้กลับคืนสู่ภาวะปกติด้วยความรวดเร็วนะครับยกเว้นในบางพื้นที่ที่มีสภาพการตุ้งตักแล้วก็เร่งระดมความช่วยเหลือต่างๆออกไปนะครับแต่ว่าการที่เรามาประชุมร่วมกันทุกวันทุกเช้าเช่นนี้เป็นเวลาประมาณ12วันเนี่ยผมขอยืนยันนะครับว่าทำให้สภาพหน้างานการบูรณาการของการดำเนินงานเนี่ยทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยความมีประสิทธิภาพได้เห็นความช่วยเหลือร่วมมือนะครับสนับสนุนซึ่งกันและกันไม่มีใครที่เกี่ยงงานเลยนะครับแล้วก็ทุกคนก็ลงไปทำงานในพื้นที่นะครับสามารถติดตามเกาะติดสถานการณ์ได้ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราได้ตั้งใจที่จะทำให้การทำงานเช่นนี้เนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าปริมาณฝนขนาดนี้ผมก็ถามผู้รู้ทุกที่ว่ามีทางไหนที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายเลยซึ่งทุกท่านก็ตอบว่ายากมากนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือการเพิ่มช่องทางการเดินทางของน้ำบริหารจัดการน้ำได้ตามที่เราการซึ่งเราก็เริ่มดำเนินการนะครับเรื่องของแหล่งพักน้ำเรื่องของแหล่งเก็บน้ำแม้กระทั่งการที่รัฐบาลก็ได้ใช้การตัดสินใจในการดำเนินการอนุมัติโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยซึ่งติดการอนุมัติมาเป็นเวลาหลายปีแล้วแล้วก็ดำเนินการมาผ่านๆไปแล้วก็จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ2570นี้เป็นต้นไปนะครับขอทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือเช่นนี้เป็นที่นะครับแล้วก็มีทั้งแผนสั้นแผนกลางหรือว่าแผนยาวการดำเนินการต่างๆผมมอบให้คำมีอย่างว่ารัฐบาลนะครับรับทราบถึงปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างดีงบประมาณที่มีอยู่นะครับผมก็จะผ่านจากงบประมาณที่เคยช่วยเหลือพี่น้องประชาช องของการประสบภัยเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของโครงสร้างพื้นฐานของการบริหารจัดการน้ำต่างๆรู้ประมาณไม่ได้เสียมากเพิ่มขึ้นแต่เป็นการจัดสรรนะครับการใช้งบประมาณที่เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ได้เป็นการจ่ายไปเพื่อเพียงบรรเทาความเดือดร้อนนะครับก็สิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นนะครับด้วยความรวดเร็วว่าทางผมเองก็เจอสภาพแบบนี้มา 2-3 ปีตั้งแต่เป็นมอท.1ยังไม่ได้เป็นนายกก็เห็นสภาพนี้มาโดยตลอดตั้งแต่เป็นนายกแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่นำสิ่งที่เราเห็นแล้วเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในขณะที่เรายังไม่มีอำนาจในการบริหารราชการในที่เป็นนี้เนี่ยก็ได้มาเร่งดำเนินการนะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนได้ความร่วมมือเช่นกันแบบนี้นะครับแบบนี้ต่อไปนะครับเราก็จะแก้ไขปัญหากับพี่น้องชาวคนไทยครับก็นัดการประชุมเมื่อไหร่ทีเดียวเราก็ดูตามสถานการณ์
4: นี่ภาพรวมประเทศไทยตอนบนสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะครับทีนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือจังหวัดชายแดนภาคจังหวัดทางภาคใต้นะครับรวมทั้งทางภาคตะวันตกหรือภาคใต้ตอนบนด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีก็แสดงความเป็นห่วงได้สั่งการกำชับให้จับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเหมือนกันเราฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีอีกทีครับ
8: จังหวัดเดิมๆ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนราธิวาสก็มีเรื่องของน้ำหลากนะครับสงขลาพัทลุงสตูลตรังตรงนี้ก็มันก็มีเหตุอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็เร่งแก้ไขสงขลาปีนี้ก็น่าจะมีการยกระดับเรื่องการป้องกันในหลายๆอย่างนะครับการขุดลอกคูคลองการเพิ่มพื้นที่แหล่งรับน้ำการดาดอะไรอ่ะดาดเส้นทางน้ำให้ออกจากคลองระบายน้ำต่างๆไปยังทะเลสาบสงขลาได้เพิ่มมากขึ้นการปรับปรุงคลองระบายน้ำโดยเฉพาะคลองร.1นะซึ่งเราเพิ่งอนุมัติเราได้อนุมัติงบกลางไปดำเนินการเป็นการเร่งด่วนน่าจะ700-800ล้านเมื่อ
9: ต่างพ
8: ัก
9: การประชุมของ
8: ก็ไม่เชิงพักเพราะว่าสัปดาห์นี้เราเป็นเจ้าภาพประชุม World Bank นะครับแล้วก็สถานการณ์โดยรวมก็น่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเหลืออยู่ไม่กี่จุดที่มันติดในเรื่องของสภาพทางภูมิอะไรอ่ะทางภูมิประเทศอ่ะนะ
9: นายกในภาคใต้จะมีส่งรัฐมนตรีลงไปประจำการไหมครับเผื่อสถานการณ์
8: ทางท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกพิพัฒน์ท่านกำกับดูแลติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดแล้วนะครับแล้วก็ที่ภาคใต้ก็ยังมีทางมท.4วรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะครับเป็นผู้ที่รับผิดชอบร่วมกับทางท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมอีกท่านหนึ่งก็คือท่านสันเพชรบุญญามณีเขาจะและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมก็ได้ลงไปประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ทุกจังหวัดที่ปัตตานีนะครับก็ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุแล้วก็ได้มีการดำเนินการในสิ่งที่จำเป็นนะครับเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของน้ำท่วม
9: ในพื้นที่ภาคใต้มีจังหวัดไหนที่เป็นจังหวัดที่น่าห่วงและสุ่มเสี่ยงนะคร
8: ับ ก็จังหวัดเดิมๆ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนราธิวาสก็มีเรื่องของน้ำหลากนะครับสงขลาพัทลุงสตูลตรังตรงนี้ก็มันก็มีเหตุอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็เร่งแก้ไขสงขลาปีนี้ก็น่าจะมีการยกระดับเรื่องการป้องกันในหลายๆอย่างนะครับการขุดลอกคูคลองการเพิ่มพื้นที่แหล่งรับน้ำการดาดอะไรอ่ะดาด ดัดเส้นทางน้ำให้ออกจากคลองระบายน้ำต่างๆไปยังทะเลสาบสงขลาได้เพิ่มมากขึ้นการปรับปรุงคลองระบายน้ำโดยเฉพาะคลองร.1นะซึ่งเราเพิ่งอนุมัติเราได้อนุมัติงบกลางไปดำเนินการเป็นการเร่งด่วนน่าจะ700-800ล้านเมื่อหลายเดือนก่อนก็ไปดูความคืบหน้าก็ความคืบหน้าก็เป็นไปได้ด้วยดี
9: เหมือนเขาก็ลุ้นกันว่าจะเสร็จทันหน้าน้ำหลากคลองร.1
8: ก็มันต้องทันนะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในเงื่อนไขนะครับแล้วก็ได้รับทราบมาว่าการดำเนินการก็คืบหน้าไปนะครับทางกรมชลประทานก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว
4: นายกรัฐมนตรีพูดถึงสถานการณ์น้ำของทางภาคใต้นะครับส่วนเรื่องของโรงเรียนสถานศึกษาต่างๆเนี่ยวันนี้ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อวเนี่ยก็ได้พูดถึงการเตรียมพร้อมเหมือนกันฟังเสียงของคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับ
10: ตอนนี้ท่านก็มีการประเมินในหลายส่วนนะครับที่มีน้ำขึ้นลึกเพราะว่าขึ้นลึกพอสมควรเนี่ยถึงประมาณนี้นะครับแล้วก็มีทางลาดกระบังนะครับก็จะมีบางส่วนนะครับที่กำลังประเมินอยู่นะครับแล้วก็ทางศึกษาธิการเนาะก็มีการประเมินเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ
9: ยังไม่ได้ยังประเมินความเสียหายหรือว่ามีคำว่าคร่าวๆอยู่ที่ตัวเอง
10: ก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างที่แต่ละท่านกำลังทำอยู่นะครับก็บางส่วนก็เป็นส่วนที่พยายามที่จะบริหารจัดการภายในนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าทางที่เหลือเนี่ยก็เดี๋ยวเรามีการหารือกันเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งครับ
9: จะชวนของส่วนที่มี
10: ครับตรงนั้นผมคิดว่าน่าจะยังลึกไปนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังประมาณว่าพอเขาดูข้างในเนาะมันจะมีบางส่วนที่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่มีความจำเป็นจริงๆในความเร่งด่วนแล้วก็ไม่ตั้งงบไว้นะครับตอนนั้นก็เดี๋ยวจะบริหารจัดการที่ส่วนกลางก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเกินมือส่วนกลางเนี่ยก็จะหาลือต่อไปอีกนะครับ
4: คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับเอาทีนี้มาดูสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงคุณวิษณุเจริญผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครบอกว่าทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศปรับลดพื้นที่ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเหลืออยู่8เขตครับก็จะมีเขตคลองสามวาบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีลาดกระบังสะพานสูงสายไหมแล้วก็หนองจอกครับส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่กทมด้านตะวันออกตอนนี้ก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องถ้าระดับน้ำคลองสายหลักด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครลดลงเข้าสู่เกณฑ์ปกติและก็มีศักยภาพรองรับเพิ่มเติมให้พิจารณาเปิดรับน้ำจากพื้นที่ภายนอกเพื่อช่วยระบายเข้าระบบคลองของกรุง

ครื่องจักรและก็รถขนขยะเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับไปใช้ชีวิตตามปกติอันนี้เรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูการเร่งเคลียร์ขยะนะครับในขณะเดียวกันภาคส่วนอื่นๆก็ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในการที่จะช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนหลังน้ำท่วมนี่อย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขาก็ร่วมกับหลายหน่วยงานครับในการที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคุณชัยยศตั้งวรกุลชัยผู้ช่วยผู้ว่าการการบริหารจัดการความยั่งยืนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เป็นผู้แทนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาการเคหะแห่งชาติแล้วก็เครือข่ายพันธมิตรครับได้ปล่อยทีมคาราวานฟื้นฟูบ้านเรือนหลังน้ำท่วมนำทีมกฟผ.ที่มีความเชี่ยวชาญกว่า100คนลงพื้นที่ช่วยประชาชนที่เคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิครับคุณชัยยศบอกว่ากฟผ.ได้นำทีมที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าร่วมฟื้นฟูบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์โดยบริการบูรณาการความร่วมมือกับมูลนิธิพันธมิตรในการตรวจสอบและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าระบบประปาโครงสร้างอาคารและก็อุปกรณ์ต่างๆโดยเร่งดำเนินการในจุดที่สำคัญส่วนทีมกฟผ.นี่ก็จะประเมินความเสี่ยงการตรวจสอบแล้วก็ฟื้นฟูตู้ไฟฟ้าเบรกเกอร์อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วสายไฟเต้ารับสวิตช์ระบบแสงสว่างระบบปั๊มน้ำแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับทดสอบความปลอดภัยก่อนที่จะส่งมอบพื้นที่เพราะระบบไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมอาจจะมีความชื้นหรือเสียหายที่อาจจะมองไม่เห็นก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กหรือว่าเปิดใช้เครื่องไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญก่อนนะครับแล้วนอกจากนี้กฟผ.ก็ยังสนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาทให้กับมูลนิธิในช่างไทยใจอาสาเพื่อร่วมฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับมอบถุงยังชีพ500ชุดเข้ากล่องพร้อมกับน้ำดื่มอีก 1,200 ชุดให้กับประชาชนในพื้นที่ควบคู่กับการช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังจากที่น้ำท่วมในจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนเรื่องการพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยากรมอุตุบอกว่าสถานการณ์ฝนเนี่ยเริ่มลดลงแต่ว่ายังมีหนักอยู่ทางภาคใต้ครับนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาสงขลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลในช่วงวันที่13ถึง16ตุลาคมมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของประเทศไทยส่วนภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งภาคตะวันออกก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องการเยียวยาล่ะครับวันนี้คุณสสิธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าเรื่องการเยียวยาผู้ประสบภัยเนี่ยในส่วนของเงินทดลองราชการที่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินตามระเบียบของกระทรวงการคลังโดยเบิกไปแล้ว7จังหวัดครับก็จะมีจันทบุรีลำปางน่านนครพนมแม่ฮ่องสอนนครนายกและก็นครสวรรค์

0: วงเงินกว่า55ล้านบาทครับส่วนการจ่ายช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนหรือช่วงน้ำท่วมเงินเยียวยา 9,000 แล้วก็ 5,000 บาทใน66จังหวัดแล้วก็กทม.ด้วยเนี่ยได้ทำการโอนสำเร็จไปแล้ว 111,000 กว่าครัวเรือนครับรวมเป็นเงิน917กว่าล้านบาทในส่วนของกรุงเทพมหานครโอนไปแล้ว 30,000 ครัวเรือนครับรวมเป็นเงิน221กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็มีค่าปลงศพสำหรับผู้เสียชีวิตด้วยที่ได้รับศพละ2ล้านเนี่ยก็รวมเป็น10ล้านบาทนะครับอันนี้เรื่องของการเยียวยานะครับนี่เรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับมีข่าวเรื่องความคืบหน้าของกรณีคดีทุจริตสอบท้องถิ่นที่มีการปล่อยตัวผู้ต้องหา3คนเพราะว่าปปช.ส่งฟ้องอัยการไม่ทันนั้นนะครับวันนี้ปปช.ได้แถลงข่าวครับท่านผู้ฟังครับเนื้อหาที่แถลงนี่ก็สรุปว่าการทำคดีโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยปปช.ไม่ได้ทำงานล่าช้าครับจากที่มีจำนวนคนเข้าสอบ 6,000 คนซึ่งคาดว่าต้นเดือนพฤศจิกายนจะมีการแจ้งข้อหาได้นะครับยืนยันว่าไม่ถึงนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือรัฐมนตรีนะครับเต็มที่ก็แค่อธิบดีส่วนที่ต้องมีการฟ้องไม่ทันผู้ต้องหา3คนเนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นเพราะว่าพยานหลักฐานมันเยอะครับนะต้องใช้คำนี่คุณกิติศักดิ์บอกว่าคำถามที่ทุกคนคาดหวังอยากให้ปปช.ดำเนินการไต่สวนถึงตัวการใหญ่อาจถึงโดยไม่ช้าเบื้องต้นตัวการใหญ่ที่สุดก็คือยังไม่ถึงนักการเมืองครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อหลังข่าวต้นชั่วโมงครับ
1: กัสโก้ปกป้องดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกัสโก้นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้วเรายังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลรักษาปกป้องสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบสร้างความตระหนักให้ความรู้เยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กรราชการโรงงานและชุมชนรวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าชุมชนและสังคมทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วยวัฒน
3: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ทราบแล้วเปลี่ยน
1: เสี่ยงเศรษฐกิจ
0: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก๋ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันประเทศไทยนำเสนอศาสตร์พระราชาสู่แนวทางพัฒนาที่ปฏิบัติได้จริงตอบโจทย์วิกฤตเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
9: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
11: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ประเทศไทยนำเสนอศาสตร์พระราชาสู่แนวทางพัฒนาที่ปฏิบัติได้จริงตอบโจทย์วิกฤตเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก
12: นายวิระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปช.นำชมนิทรรศการ Thailand Pavilionพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยนายวิระไทยเปิดเผยว่า Thailand Pavilion มุ่งถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริที่ผ่านการลงมือทำจริงจนเกิดผลสำเร็จโดยคัดเลือก5หลักการสำคัญที่สอดคล้องกับความท้าทายของประชาคมโลกได้แก่การแก้ไขปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มจากจุดเล็กการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามลำดับขั้นอย่างไร้ทางลัด การใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาและการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญที่พิสูจน์แล้วว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่ประชาชนไทยได้อย่างแท้จริงนพศรแก้วคำรายงาน
4: ปปช.ชี้แจงกรณีปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายกำหนดเวลาฝากขังครบ84วันย้ำไม่ส่งผลให้คดีสิ้นสุด
1: นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ชี้แจงกรณีผู้ถูกกล่าวหา3รายในคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568ได้รับการปล่อยตัวว่าเป็นการดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา87ซึ่งกำหนดกรอบเวลาควบคุมตัวสูงสุดไม่เกิน84วันโดยต้องคำนึงถึงหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งนี้การปล่อยตัวไม่ส่งผลให้คดีสิ้นสุดลงและปปช.ยังคงมีอำนาจไต่สวนและดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าหากมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานสามารถขอศาลออกหมายจับได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและขณะนี้คณะกรรมการปปช.อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลใดและในประเด็นใดโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2569พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินคดีด้วยความรอบคอบเป็นธรรมและตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งในส่วนที่เป็นคุณและเป็นโทษต่อผู้ถูกกล่าวหาเพื่อขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดและนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายชวิสาประทุมมารายงาน
4: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้าน ICT เตรียมพร้อมระบบเครือข่ายสื่อสารหลักและระบบสำรองรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้
12: นายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ว่าที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวัตภัยหรือเหตุขัดข้องทางโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายสื่อสารของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันระบบสื่อสารหลักเตรียมพร้อมระบบสื่อสารรองและระบบสื่อสารฉุกเฉินระบบโลจิสติกเพื่อเข้าถึงสถานีฐานการประสานงานความร่วมมือระหว่างกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยทหารในพื้นที่การจัดระบบข้อมูลประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมสำรวจพื้นที่ตั้งสถานีฐานและเสาสัญญาณเพื่อการเข้าถึงและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุวิกฤตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอากลับมาในช่วงนี้มาถึงเรื่องเกี่ยวกับบอร์ดประกันสังคมครับหลังจากที่ผลการเลือกตั้งเมื่อวานนี้กลุ่มของประกันสังคมก้าวหน้าที่เขาก็ประกาศชัดเจนว่าเขาเป็นทีมพรรคสีส้มชนะการเลือกตั้งทั้งประเภทลูกจ้างและก็นายจ้างนะครับทั้ง14คนคือทีมละ3แต่ทีมละ7คนนั้นนะครับแกนนำคนสำคัญของทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็คือคุณสัทธรัมธรรมบุตรดีที่นำทีมชนะเลือกตั้งเนี่ยก็ได้แถลงข่าวพูดถึงภารกิจที่จะทำหลังจากเข้าไปเป็นบอร์ดประกันสังคมแล้วเนี่ยจะให้ท่านผู้ฟังฟังสิ่งที่คุณสัทธรัมได้ประกาศเอาไว้ครับท่านผู้ฟังครับเชิญครับ
2: สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจากนี้ครั้งนี้เราจะมีเสียง14จาก21เสียงเสียง14จาก21เสียงจะเพียงพอต่อการปฏิรูปประกันสังคมให้กลับมาเป็นของคนธรรมดาอย่างแท้จริงเสียง14เสียงที่เราเฝ้ารอคอยให้มีการยืนยันคะแนนอย่างรวดเร็วต้องมีประสิทธิภาพสมกับงบประมาณมหาศาลที่ใช้ไปกับการเลือกตั้งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนและทำให้งบประมาณที่ไม่สมเหตุสมผลทั้งหลายวนไหลกลับมาสู่การเป็นสิทธิประโยชน์ของประชาชน2ปีออกไปจากนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะทำให้คนไทยโดยทั่วไปสามารถตระหนักได้ว่าเราคู่ควรที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้คนที่ทำงานอย่างหนักคนที่ตื่นตีห้าและนอนสี่ทุ่มคนที่มีลูกเล็กต้องดูแลคนที่ยามแก่และมีความกังวลคนที่เจ็บป่วยและกังวลว่าจะสามารถไปหาหมอและมีวันลาได้หรือไม่พวกเราคือตัวแทนของพวกเขาที่จะทำให้กองทุนสวัสดิการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนี้กลับมาเป็นของทุกคนดังนั้นครับตามที่เราได้คุยกันมาโดยตลอดได้สื่อสารกันมาโดยตลอดอาจจะมีคนบอกว่าเราเป็นเด็กเอาแต่ใจแต่ความเอาแต่ใจของเราคือความเอาแต่ใจที่จะปราถนาให้ชาติกำเนิดของทุกคนเป็นโมฆะความเอาแต่ใจของเราคือความเอาแต่ใจที่ปราถนาไม่ให้มีแต่คนไหนต้องอดตายในความมั่งคั่งของประเทศนี้ความเอาแต่ใจของเราคือทำให้คนแก่ทุกคนได้รับอำนาจที่สมเหตุสมผลสมกับที่พวกเขาได้ส่งมาทั้งชีวิตเรายอมเป็นเด็กที่เอาแต่ใจเพื่อทำให้สังคมนี้มันดีขึ้นทุกท่านครับวันนี้คือก้าวแรกแต่ไม่ใช่ก้าวสุดท้ายปี2569อาจจะเป็นฝันร้ายที่ยาวนานของคนไทยแต่เพียงประกันสังคมก้าวหน้าของเราวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเราคือปราการสุดท้ายของการปฏิรูปและเราคือแนวหน้าของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมสร้างสวัสดิการให้เป็นธรรมสำหรับทุกคนขอบคุณสำหรับทุกคะแนนเสียงขอบคุณสำหรับทุกความเชื่อและความเป็นไปได้ขอบคุณทุกคนครับสิ่งแรกที่เราจะทำชัดเจนใน7วันแรกนะครับนั่นคือการเปิดเผยรายงานการประชุมการเปิดเผยรายงานการประชุมควบคู่ไปกับการที่เปิดไลฟ์การประชุมสิ่งเหล่านี้จะทำให้การนำเสนอทุกอย่างต้องมีความรับผิดต้องมีความรับชอบนอกจากนี้นโยบายหลายอย่างที่เราได้มีการดำเนินไว้ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการตรวจสอบโครงการที่เสี่ยงทุจริตไปต่างๆเราต้องไม่ให้ทุกอย่างจบเพียงแค่ว่าคนที่ทุจริตเงินของคนหาเช้ากินค่ำส ุดท้ายก็ได้รับการย้ายไปเกษียณอยู่ที่ส่วนงานอื่นเงินที่หายไป 3,000 ล้านบาทมันก็เทียบเท่ากับเงินของเด็ก 1.2 ล้านคนเงินทำปฏิทินที่ไม่สมเหตุสมผลปีละ50ล้านบาทก็เท่ากับเงินทุกคุณภาพของงานงานอิสระจำนวนหลายพันหลายหมื่นคนนี่คือสิ่งที่จะทำในช่วง7วันแรกแต่เช่นเดียวกันครับเราก็จะมีรถแบบ1ปี2ปีตามที่เราได้มีกระบวนการรณรงค์ไว้ในการหาเสียงของพวกเราที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ประกันสังคมก้าวหน้าอย่างชัดเจนครับใช่ครับผมคิดว่าตัวนี้เป็นสิ่งที่ควรทำแม้ว่าจะไม่มีทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็ตามสิ่งใดที่ถือว่าเป็นการทุจริตการสร้างความเสียหายสิ่งเหล่านั้นจำเป็นต้องมีบทลงโทษต้องมีการขอบทเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับ
1: นั่นคือคุณสัทธรัมธรรมบุตรีแกนนำของทีมประกันสังคมก้าวหน้าผู้ชนะการเลือกตั้งส่วนทางผู้แพ้คุณพนัทไทยล้วนซึ่งเป็นแกนนำของกลุ่มพลังแรงงานแล้วก็เป็นอดีตบอร์ดประกันสังคมหลายสมัยนะครับก็ได้พูดถึงการเลือกตั้งที่ออกมาว่าไม่ได้กังวลเรื่องแพ้ชนะแต่ต้องการให้ผู้สมัครในทีมมีโอกาสได้รับเลือกตั้งเพื่อเข้าไปทำงานและผลักดันความก้าวหน้าของประกันสังคมแล้วก็พูดถึงเรื่องการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยมีพรรคการเมืองเป็นบักอยู่เบื้องหลังนะครับเอาฟังเสียงของคุณพนัทไทยล้วนครับ
3: ผมบอกตรงๆนะวันนี้นาทีนี้นะไอเด็กอมมือนี่นะไอลิ้นทับปากเนี่ยนะไม่ได้อยู่ในสายตาพวกเราเลยชื่อมันผมยังจำไม่ได้เลยนะผมจำได้บางชื่อเท่านั้นเองแล้วคนที่สมัครทั้งหมดผมจำไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าตัวของมันเองเนี่ยมันตุ๊กตาล้มลุกล้มไปข้างมันก็ลุกไม่ขึ้นแต่มันมีพรรคการเมืองคอยช่วยมันถึงไปได้มันไปหาเสียงที่ขอนแก่นได้ไหมแล้วมันได้คะแนนที่ขอนแก่นนะเขาฟังมันเหรอสสก็หาเสียงให้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรายอมรับว่าเราแพ้เพราะเราไม่ได้หวังถึงขนาดว่าโอ้โหจะพรรคการเมืองมาเล่นงานกันถึงขนาดนี้เลยหรอวะแต่ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นเราก็ยอมผ่านมาหมดแล้วอย่าไปเสียใจมันเลยเรื่องการเลือกตั้งและผมนะบอกกงนะเจียวนิสัยอยู่เรื่องกินเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำพอเที่ยงมาแล้วเมื่อวานแล้วผมไม่สนใจประกันสังคมแล้วเพราะคนที่จะดูนับคะแนนอะไรเนี่ยมันมีทีมอยู่แล้วพอโทรมาบอกเราเมื่อสักพักผมเมื่อคืนผมปิดโทรศัพท์ไม่ได้นอนผมไม่ฟังเสียงอ่ะนอนไม่หลับมาฟังตอนเช้าตอนนี้บัสโทรมาใครโทรมาเมื่อเช้าเนี่ยนะเปิดโทรศัพท์เล่นเนี่ย
1: คุณพนัทไทยล้วนนะครับอ้าวทีนี้ฝ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องที่คุณพนัทไทยล้วนได้ระบุในทำนองที่ว่าถ้าจะขอให้ฝ่ายการเมืองมาสนับสนุนเนี่ยก็ทำได้มีการเอ่ยถึงชื่อคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ด้วยนะว่าถ้าให้เอ่ยขึ้นมาว่าให้ช่วยหน่อยเนี่ยมันก็ง่ายเขาก็เลยไปถามคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์อ้าวคุณจุลพันธ์ว่ายังไงฟังเสียงคุณจุลพันธ์ครับ
4: โดยหลักการนะครับมันไม่สามารถมีกระบวนการเข้ามาแทรกแซงของฝ่ายการเมืองได้อยู่แล้วทุกคนที่มาจากการเลือกตั้งในวันนี้ผมก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าการตัดสินของผู้ประกันตนนะครับผ่านการเลือกตั้งเนี่ยจะได้คนที่มีอุดมการณ์แนวความคิดที่ดีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะมาขับเคลื่อนแนวนโยบายตรงกันกับทางกระทรวงแรงงานเมื่อวานการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั้งในฝ่ายของนายจ้างและลูกจ้างนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะครับเราก็สามารถสร้างความมีส่วนร่วมได้มากขึ้นนะครับมีผู้ประกันตนและนายจ้างเนี่ยเข้ามาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าครั้งก่อนหน้า อย่างมีนัยสำคัญนะครับปริมาณที่เพิ่มขึ้นมาของการใช้สิทธิ์ในฝ่ายนายจ้างเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 600% นะครับในฝ่ายของผู้ประกันตนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง 400% มีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้นนะครับ 830,000 คนในขณะเช้าวันนี้นะครับตัวเลขเช้าวันนี้ซึ่งนับไปประมาณ 80% นะครับยังไม่ครบถ้วนน่าจะแตะหลัก1ล้านคนในวันนี้นะครับคือการรวบรวมตัวเลขให้ครบถ้วนนะครับในขณะนี้เนี่ยก็ต้องแสดงความยินดีกับผู้สมัครที่ได้รับการเลือกจากผู้ประกันตนและนายจ้างนะครับซึ่งก็มีการแถลงข่าวไปเรียบร้อยเห็นกลุ่มเขาก็แถลงข่าวในเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ตรงกันกับแนวนโยบายของกระทรวงแรงงานในการที่จะพัฒนาการทำงานของสำนักงานประกันสังคมนะครับเราเว้นว่างจากการที่จะมีบอร์ดของประกันสังคมที่มาจากการเลือกตั้งนะครับที่ไม่ได้เป็นรักษาการเนี่ยมาเรารักษาการมานานมากนะครับวันนี้เนี่ยเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่นะครับก็หวังว่าจะกระบวนการหลังจากนี้ก็จะไปเร่งรัดโดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการในการรับรองผลนะครับเพื่อให้บอร์ดชุดใหม่เนี่ยได้เข้าไปทำงานโดยเร็วและร่วมกันกับทางกระทรวงแรงงานในการขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็ขับเคลื่อนการทำงานของสำนักงานประกันสังคมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนครับ
5: ท่านครับหลังจากนี้ขั้นตอนจะเป็นยังไงคะหลังจากที่ได้ผลอย่างเป็นทางการไม่เป็นทางการแล้วอะคะ
4: วันนี้คงจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการนะครับก็จริงๆผลมันก็ไม่มีมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับคิดว่ามันหลังจากนี้มันจะมีในเรื่องของตัวเลขในเรื่องของการส่งผลอะไรต่างๆซึ่งอาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันไม่มีนัยยะเพียงพอที่จะเปลี่ยนผลการเลือกตั้งนะครับก็น่าจะชัดเจนอยู่แล้วในส่วนนั้นนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็มีระยะเวลาในการที่ทางสำนักงานเนี่ยจะต้องไปดำเนินการในเรื่องของการรับรองผลแล้วก็เรื่องของการหากมีกรณีร้องเรียนหรืออะไรต่างๆนะครับซึ่งมานัดนาทีนี้ยังไม่ได้รับทราบในประเด็นนี้นะครับยังไม่มีนะครับแต่หากมีขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับนะครับแล้วก็ประกาศผลอย่างเป็นทางการเพื่อให้มีการนำรายชื่อของผู้ชนะเนี่ยเข้าสู่คณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อประกาศเป็นบอร์ดของทางประกันสังคมต่อไป
5: ในมุมของการเปิดให้มีการโต้แย้งผลนะคะจะเปิดช่วงไหนถึงช่วงไหนนะคะ
4: มันก็มีระเบียบของมันอยู่แล้วครับก็เป็นสามารถดำเนินการได้ครับแต่ว่าคิดว่าคงไม่มีอะไรเป็นไม่มีนัยยะต่อผลการเลือกตั้งครับ
5: ท่านคะจากผลที่มีการลงคะแนนมาไม่เป็นทางการนะคะจะเห็นว่ามีทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนที่มาจากทีมเดียวกันกลุ่มเดียวกันนะคะหลายคนเขาก็มองว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองหรือเปล่าหรืออยากให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องนี้ว่ามันเหมาะสมหรือไม่นะคะ
4: ตรงนั้นถ้ามันมีคนเรียกร้องเข้ามามันก็เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ปิดกั้นหรือว่าไม่ได้ไปสนับสนุนให้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยเราผ่านการตั้งมาแล้วนะครับอยากจะให้มองถึงการขับเคลื่อนไปข้างหน้ามากกว่านะครับเพราะว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเป็นหน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยลงทุนที่ใหญ่นะครับถือเม็ดเงินถึง3ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนเม็ดเงินสวัสดิการแล้วก็เรื่องของบำนาญให้กับพี่น้องแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามองไปข้างหน้าถึงการขับเคลื่อนนะครับว่าเราจะเดินหน้าอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกันตน
5: ข้า
4: น้ำเปล่า
5: ที่ลงสมัคร
4: น้ำเปล่าอะไรนะครับ
5: ข้อสังเกตจากผู้ที่ลงสมัครการเลือกตั้งเหมือนกันค่ะว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างลูกจ้างนายจ้างเหมือนกันแต่ว่าเป็นการต่อสู้กับผู้พักการเมืองที่เหมือนหลังอยู่ค่ะ
4: หากมีข้อสังเกตนะครับก็ต้องมีกระบวนการในการพิสูจน์ให้เกิดความชัดเจนนะครับแต่ว่าไม่อยากให้ไปมองในมุมนั้นนะครับเราก็ต้องยอมรับในผลของการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนะครับในประเด็นแรกนะครับสองคือสำหรับผมเองในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเรามองในเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับจะมาจากฝากไหนจะมาจากฝั่งไหนหรือสีอะไรมันไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาถ้าเกิดว่าทุกคนมีจิตใจมีในเรื่องของอุดมการณ์ในการที่จะขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกันตนไม่ได้มีประเด็นใดๆที่จะทำงานร่วมกันกับทางกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็เราก็ต้องเมื่อมันกลไกมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับผลของมันครับแล้วก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อที่จะขับเคลื่อนตัวสำนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: ครับนั่นก็คือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับหลังการเลือกตั้งเนี่ยเกิดวิวาทะทางโซเชียลระหว่างดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์กับคุณไอซ์รักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนนะครับคือดร.อานนท์เนี่ยถึงท่านเป็นอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิดาท่านได้โพสต์ใน Facebook เอาภาพคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุแล้วก็มีข้อความระบุว่าประชาชนคุณภาพต่ำประชากรคุณภาพต่ำผู้ประกันตนคุณภาพต่ำเราเลือกตั้งทีไรก็ได้คุณภาพต่ำบรรลัยเสมอประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งคือวิธีการที่เลวร้ายที่สุดเสมอสำหรับประเทศไทยนี่ข้อความของดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์นะครับคุณไอ้รักชนกศรีนอกก็เลยแชร์โพสต์มาแล้วก็มาเขียนข้อความตอบโต้อย่างนี้ตลอด30กว่าปีที่ผ่านมาบอร์ดประกันสังคมมาจากการแต่งตั้งมีผู้มีอำนาจเลือกคนบริหารให้พวกเราทั้งฝั่งผู้ประกันตนและนายจ้างถามว่ามันดีไหมปฏิทินหมวกเสื้อแจกเครือข่ายแรงงานวงในสูตรแจกในสำนักงานตึก KY9 ซื้อ 7,000 ล้านแต่มูลค่าจริงแค่ 3,000 ล้านแถมจะเปิดกรอบให้ลงทุนแบบเดิมได้อีก10ตึกซื้อตึกร้างเกือบตาบอดเกินมูลค่าจริงที่ชลบุรีลงทุนในทียูโดมศรีพันวาอื่นๆที่ดูแล้วแปลกๆงบไอทีโง่ๆปั้นโครงการให้เอกชนเข้ามาทำมาหากินให้คนในหาส่วนต่างไม่เปิดเผยข้อมูลทุกอย่างอยู่ในหลุมดำผู้ประกันตนไม่มีสิทธิ์ได้รู้ว่าเงินของตัวเองถูกเอาไปไว้เอาไปทำอะไรบ้างนายอานนท์ลูกบิดชอบแบบนี้หรอคนธรรมดาทั่วไปที่มีสามัญสำนึกแบบคนปกติเขาไม่ชอบไงนี่ไอรักชนกศรีนอกครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวแล้วก็กลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
6: กัสโก้ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการจัดการน้ำของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรที่ช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพราะเรากัสโก้ร่วมรับผิดชอบด้านการจัดการระบบน้ำและน้ำเสียให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการทำงานของลูกค้ากัสโก้รับบริการให้ลูกค้าทั้งในงานบริการทั่วไปจนถึงระบบที่มีความซับซ้อนบนพื้นฐานการใช้เทคนิคขั้นสูงและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้านำไปสู่มาตรฐานและรับประกันผลการดำเนินงานให้กับลูกค้าพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนด้านเทคนิคให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆตลอด24ชั่วโมง
7: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
8: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
9: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
2: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับยังอยู่ที่บอร์ดประกันสังคมครับในรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยที่ไทยรัฐทีวีวันนี้คุณสุภาพคลี่ขจายก็ได้วิเคราะห์ถึงผลการเลือกตั้งที่ออกมาโดยเฉพาะประเด็นที่เป็นปรากฏการณ์คนออกมาใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนนะฮะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะแล้วก็ที่สำคัญก็คือโฉมหน้าของบอร์ดประกันสังคมหลังจากนี้ไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากในอดีตแค่ไหนอย่างไรฟังการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจายครับ
5: สวัสดีครับคุณทิงครับคุณน้ำแข็งครับเรื่องของน้ำท่วมก็ก่อติดกันไปหลายพื้นที่หลายจังหวัดสามบุรีราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีเมื่อวานนี้ท่วมหนักฝ่ายที่มีหน้าที่ช่วยเหลือต้องเร่งมือครับเดือดร้อนกันจริงๆเรื่องของประกันสังคมมีอะไรที่ท่านผู้ชมต้องรู้โอ้ควรจะรู้เยอะเลยครับที่ผ่านมาเนี่ยคนให้ความสำคัญให้ความสนใจกับเรื่องประกันสังคมน้อยคนไม่รู้ว่าบอร์ดประกันสังคมเนี่ยทำหน้าที่อะไรเป็นผู้แทนของผู้ประกันตนแล้วเข้าไปทำหน้าที่แบบไหนยังไงเป็นประโยชน์กับเรายังไงแต่การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวานนี้มันถูกปลุกให้คนทั่วประเทศหันมาเอาใจใส่ให้ความสนใจกับบอร์ดประกันสังคมอย่างจริงจังอย่างที่คุณคิงบอกอ่ะการออกมาใช้สิทธิ์สูงสุดเป็นประวัติการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้สูงขึ้นกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา4เท่าตัวหลายจังหวัดคนมาเข้าคิวยาวออกมาใช้สิทธิ์ชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนถามว่ามีอะไรที่ท่านผู้ชมควรจะรู้เกี่ยวกับเรื่องประกันสังคมว่าทำไมคราวนี้ถึงตื่นตัวกันขนาดนี้ตอบว่าก็คือเรื่องของสิทธิของผู้เอาประกันซึ่งคาดหวังว่าจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เราจะได้รับตามมาการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนจากสถานการณ์น้ำท่วมก็ต้องรู้ว่าเราก็มีสิทธิ์นะครับทำได้ครับเรื่องนี้เนี่ยต้องฟังดร.อนุสรณ์ธรรมชัยอดีตท่านเป็นที่ปรึกษาการเงินการคลังของคณะกรรมการประกันสังคมท่านบอกว่าบอร์ดประกันสังคมเนี่ยสามารถดำเนินการหลายเรื่องให้ทันภายในร้อยวันแรกได้โดยเริ่มจากการเร่งรัดให้สปส.สำนักงานประกันสังคมเนี่ยออกมาช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั้งกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยการเข้ารับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินการช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตตลอดจนช่วยเหลือสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบอันนี้พูดง่ายๆก็คือว่าต้องเร่งรัดให้สปส.ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมจะได้ทันเวลาบอร์ดประกันสังคมยุคใหม่เค คือความหวังของผู้เอาประกันตนคือถ้าช่วยผู้ประกันตนที่เจอปัญหาประสบอุทกภัยได้อีกทางหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในภาวะอย่างนี้นอกเหนือจากได้เงินเยียวยาจากรัฐบาลหรือแม้กระทั่งนี่เดินทางฝ่าน้ำไปทำงานไม่ได้ก็ควรจะได้รับประโยชน์ดร.อนุสรให้ข้อมูลว่ากรณีที่ผู้ประกันตนว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเนื่องจากไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้หรือนายจ้างต้องหยุดกิจการชั่วคราวอันเนื่องมาจากภัยพิบัติธรรมชาติแล้วลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตรา50%ครึ่งหนึ่งของค่าจ้างรายวันเป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน180 วันนี่ท่านผู้ชมรู้กันหรือยังล่ะครับว่าเรามีสิทธิ์ตรงนี้รู้กันหรือยังว่าผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้ตรงนี้ด้วยนี่เป็นเรื่องที่ผู้เอาประกันตนควรรู้นะครับมันเป็นสิทธิของเราหรืออย่างกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับการบาดเจ็บก็สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกันได้อันนี้นอกเหนือจากสถานพยาบาลตามสิทธิ์ที่ได้ทันทีเป็นเวลา72 ชั่วโมง72 ชั่วโมงนี่ไม่รวมวันหยุดราชการนะครับนี่คือสิ่งที่ผู้เอาประกันตนควรจะรู้เพิ่มเติมรวมทั้งเรื่องนี้ด้วยก็ควรรู้การเบิกค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตามหลักเกณฑ์ในอัตราไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นสิทธิของเราที่เราต้องรับรู้ส่วนผู้ประกันตนที่เสียชีวิตเนื่องจากภัยพิบัติจะได้สิทธิประกันสังคมก็ต้องรู้นี่เขาบอกว่าท่านจะได้รับเงินค่าทำศพตามเงื่อนไขของแต่ละมาตราเช่นผู้ประกันตนตามมาตรา33ตามมาตรา39จะได้รับค่าทำศพ 5,000 บาทนี่เป็นเรื่องที่ท่านผู้เอาประกันตน2มาตรานี้ต้องรู้ท่านรู้กันหรือยังสิทธิของเราส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา40ก็จะมี3ทางเลือกฟังคำอธิบายนะครับทางเลือกที่1และทางเลือกที่2ได้รับค่าเงินทำศพ 25,000 บาทหรือ 50,000 บาทตามเงื่อนไขของการส่งเงินสมทบทางเลือกที่3ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทนอกจากนี้ยังมีมาตรการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานสำหรับสถานประกอบการหรือนายจ้างที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยประคับประคองธุรกิจรักษาการจ้างงานไม่ให้หยุดชะงักนี่ไงครับนี่เป็นสิทธิประโยชน์ที่อยากให้ผู้เอาประกันตนท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยได้รู้เพื่อให้บอร์ดประกันสังคมชุดใหม่รีบดำเนินการแล้วพอรีบดำเนินการภายในไม่กี่วันเราก็ได้สิทธิพวกนี้ดร.อนุสรฝากเพิ่มเติมเรื่องการทุจริตในเรื่องของประกันสังคมบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ควรจะติดตามความคืบหน้าการสอบสวนกรณีทุจริตและการดำเนินการตามกฎหมายในคดีต่างๆรวมถึงการติดตามยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการประกันทำความผิดเพื่อนำมาชดใช้คืนให้แก่กองทุนประกันสังคมตลอดจนพิจารณาการใช้งบประมาณที่ไม่จำเป็นหรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกันตนโดยต้องกำกับดูแลให้การใช้งบมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลและสุดท้ายที่ต้องเร่งผลักดันเรื่องนี้ครับการขยายความคุ้มครองประกันสังคม ที่ให้สิทธิประโยชน์ในลักษณะเดียวกับมาตรา33ไปสู่แรงงานทุกกลุ่มทั้งแรงงานอิสระเกษตรกรเนื่องจากมีผลศึกษารองรับมาแล้วหลายครั้งเหลือเพียงการตัดสินว่าจะดำเนินการอย่างไรนี่นอกจากนี้คณะทำงานมาตรา40ควรบูรณาการการทำงานร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติให้มากขึ้นเพื่อให้แรงงานอิสระมีทั้งสวัสดิการและเงินออมอันนี้จะทำภายได้เขาจะทำให้ได้ภายใน7วันไหม13ข้อที่ประกาศออกมาเนี่ยนี่คือเรื่องที่ผู้เอาประกันตนท่านผู้ชมอย่างเราต้องติดตามให้ความใส่ใจเพราะมันเป็นผลประโยชน์ปิดท้ายอยากให้ฟังดร.แลดีโลกวิทยารัฐผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์แรงงานท่านบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาของนายจ้างอาจจะไม่ได้รับการสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนทำให้ข้อจำกัดบางประการดำเนินต่อไปโดยไม่มีการปรับปรุงอย่างจริงจังการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของบอร์ดประกันสังคมและความสนใจของสังคมที่เพิ่มขึ้นจึงน่าจะเป็นโอกาสในการผลักดันการปฏิรูปบริการทั้งสองด้านทั้งการให้บริการดูแลสิทธิผู้ประกันตนรวมถึงการปรับปรุงระบบชำระเงินการนำเงินสมทบและการสร้างความเป็นธรรมให้แก่นายจ้างนี่คือยุคใหม่ของการประกันสังคมที่ทำให้เรามีความหวังว่าจากนี้ไประบบประกันสังคมโดยบอร์ดยุคใหม่เขาสามารถทำอะไรที่จะให้เป็นประโยชน์แต่ผู้เอาประกันตนให้มากขึ้นนี่เป็นความหวังและเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมทั้งหลายแฟนๆรายการขีดเส้นใต้ต้องรับรู้เพราะมันเป็นผลประโยชน์ของท่านโดยตรงและนี่คือขีดเส้นใต
4: ้ครับท่านผู้ฟังครับคุณสุภาพคลื่นกระจายวิเคราะห์ไว้ในรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยที่ไทยรัฐทีวีวันนี้นะครับเอาละครับเราจะพักกันสักครู่และกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
6: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Gulf Development
7: กัสโก้มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
8: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
2: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอามาถึงข่าวการเมืองก็ยังคงเป็นเรื่องศึกซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งฝ่ายค้านได้ยื่นไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยที่ไม่มีรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเลยนักข่าวไปถามนายกอนุทินครับถามถึงเรื่องวันเวลาในการที่จะอภิปรายแล้วก็มาถามถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ พรรคร่วมรัฐบาลนี่แหละถามว่าในอดีตที่ผ่านมาพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยจะโดนกันทั้งหมดแต่หนนี้ภูมิใจไทยโดนอยู่พรรคเดียวคุณอนุทินก็บอกว่าตอนนี้ก็มีพรรคร่วมเพียงแค่2พรรคอย่าไปคิดอะไรมากรัฐบาลมีรัฐมนตรี35ตำแหน่งภูมิใจไทยมีถึง27ตำแหน่งโอกาสที่จะโดนมากกว่าพรรคเพื่อไทยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเอาฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
9: มันมีพรรคร่วมอยู่2พรรคอย่าไปคิดมากนะครับภูมิใจไทยรัฐบาลมี35ตำแหน่งภูมิใจไทยของภูมิใจไทย27ตำแหน่งมั้งเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะโดนภูมิใจไทยมากกว่าพรรคเพื่อไทยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับ
10: มองว่าเขาตั้งใจจะทำให้พรรคร่วมแตกกันไหมครับการที่ยื่นเพียงพรรคเดียว
9: โอ้โหถ้าเรื่องแค่นี้ทำให้พรรคร่วมแตกกันได้มันก็ไม่มีรัฐบาลแล้วนะครับอย่าไปคิดว่าเรื่องแค่นี้จะต้องทำให้แตกก็ดีที่พรรคเพื่อไทยไม่ถูกอภิปรายไปด้วยก็อย่างน้อยก็การที่เขาทำงานมาโดยตลอดก็สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องไปนะครับ
4: นั่นนายกอนุทินนักข่าวก็ยังถามต่อนะครับว่าถ้ามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องก็ต้องให้พรรคร่วมรัฐบาลลุกขึ้นชี้แจงให้รัฐบาลใช่ไหมคุณอนุทินตอบว่าถ้าเกี่ยวข้องกับกระทรวงไหนก็จะมอบหมายให้กระทรวงนั้นมาตอบถ้าเป็นเรื่องของแรงงานก็จะให้คุณจุลพันธ์มาตอบถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็จะขอให้คุณยศชนันท์มาตอบถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องการเกษตรก็จะขอให้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมาตอบถามว่ามั่นใจใช่ไหมว่าถ้าการอภิปรายจะดูเดือดรุนแรงแค่ไหนพรรคเพื่อไทยจะไม่ปล่อยมือพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินตอบว่ามั่นใจสิครับมั่นใจสิครับนี่คุณอนุทินฝ่ายทางคุณจุลพันธ์คุณจุลพันธ์ก็ถูกนักข่าวถามเหมือนกันครับคุณจุลพันธ์บอกว่ากรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นที่ว่าไม่มีรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยอาจจะทำให้พรรคร่วมรัฐบาลไม่สามัคคีกันเนี่ยบอกว่าคิดละเอียดไปมันไม่มีผลเพราะตอนนี้เราเป็นพรรคร่วมที่ทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศพรรคเพื่อไทยก็มีภารกิจที่เราได้รับมอบหมายมาเราทำงานอย่างเต็มที่ไม่ได้คิดหรือว่าห่วงเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจเชื่อมั่นว่าทุกฝ่ายโดยฝ่ายค้านจะมีข้อมูลใหม่ๆมาเสนอต่อสังคมแล้วก็เชื่อว่ารัฐมนตรีที่โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ทำงานอยู่ซึ่งมีข้อมูลที่จะตอบสังคมได้อย่างแน่นอนส่วนส.ส.ก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วคือมีเอกสิทธิ์ในการรับฟังข้อมูลองค์ประกอบทั้งหมดในการอภิปรายในสภาแล้วก็ตัดสินใจโดยไม่มีการแทรกแซงจากพรรคหรือว่ากลุ่มใดๆเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลเป็นเอกสิทธิ์ของการลงมติไม่ไว้วางใจนักข่าวเขาถามว่านายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าถ้ามีการพาดพิงถึงกระทรวงที่พรรคเพื่อไทยกำกับดูแลก็จะประสานให้มาช่วยชี้แจงได้เตรียมพร้อมว่ามีการทำการบ้านยังไงคุณจุลพันธ์บอกว่าไม่มีการเตรียมความพร้อมใดๆแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานก็พร้อมที่จะตอบอยู่แล้วทีนี้ถามถึงเรื่องที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการที่ไม่โดนอภิปรายเป็นการบีบให้พรรคเพื่อไทยต้องลงมติตัดสินใจในเรื่องที่เคยขับเคลื่อนเช่นกรณีหัวสวเนี่ยคุณจุลพันธ์ก็ตอบว่าทำไมไม่คิดว่าเป็นเพราะการทำงานของพวกผมไม่เกิดข้อห่วงใยของฝ่ายค้านบ้างล่ะครับเขามองว่าอาจจะทำงานได้ดีแล้วก็ได้นี่ทีนี้ มีคำถามจากนักข่าวเขาถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าพรรคเพื่อไทยจะมีการล้างแค้นจากที่พรรคภูมิใจไทยเคยสละเรือในสมัยคุณแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีครับนี่นักข่าวถามนะคุณจุลพันธ์บอกว่าไม่มีเราก็โฟกัสเรื่องการทำงานการทำงานการเมืองไม่ใช่เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความแค้นแต่คือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งครับเอามีคำถามอีกว่าถ้ามีการอภิปรายแล้วเห็นหลักฐานเป็นที่ประจักษ์พรรคเพื่อไทยยังจะลงมติไว้วางใจอยู่หรือเปล่าคุณจุลพันธ์ตอบว่าโดยหลักเราต้องรอการอภิปรายให้จบก่อนต้องรอฟังทั้งเหตุผลผู้อภิปรายในยัตติแล้วก็การตอบของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องว่าตอบข้อสงสัยได้ครบถ้วนมากน้อยแค่ไหนส่วนพรรคเพื่อไทยในฐานะส.ส.ก็มีหน้าที่ในการรับฟังการอภิปรายตั้งแต่ต้นจนจบและการตัดสินใจสุดท้ายก็อยู่ที่เอกสิทธิ์ของแต่ละบุคคลอันนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับ

0: พิปรายครั้งนี้เป็นไปตามรอบที่ฝ่ายค้านได้ยื่นยัตติต้องดูเนื้อหาว่าเป็นยังไงพรรคเพื่อไทยก็มีหลายเรื่องที่จะต้องทำงานให้สอดรับกับรัฐบาลที่เป็นเรื่องเร่งด่วนต้องทำถือเป็นจุดยืนของพรรคเพื่อไทยที่ต้องโฟกัสในสิ่งที่เราทำให้ดีที่สุดฟังเสียงของคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับ
1: สำหรับเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็เป็นไปตามรอบเนาะที่ทางฝ่ายค้านนะครับก็เข้ามาตรงนี้สำหรับเรื่องเนื้อหาที่จะอภิปรายก็ต้องรอดูในแนวโน้มแนวทางแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการตอบประเด็นคำถามนะครับทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราก็ตอนนี้ก็มีหลายเรื่องเนาะที่เราต้องมุ่งไปในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานที่สอดรับกันในคณะรัฐบาลนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ต้องทำในเรื่องของฉุกเฉินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดยืนแหละว่าเราก็พยายามโฟกัสในสิ่งที่เราจะทำให้ดีที่สุดครับ
2: ทั้งนี้ไม่มีเพื่อไทยคนก็เลยมองว่าต้องการพรรคประชาชนต้องการที่จะทำเป็นพันธมิตรกันในอนาคตหรือเปล่า
1: คือมันไม่มีใครเป็นศัตรูกันอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็เป็นพันธมิตรกันก็สังเกตในช่วงไปวิบัติทุกคนก็เดินเจอกันก็ช่วยกันเต็มที่นะครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับงานตรงนี้เป็นกลไกอยู่แล้วในเรื่องของสภาที่เราต้องมีการถ่วงดุลกันแล้วก็มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันนะครับผมก็คิดว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับสำหรับเพื่อไทยนะครับเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเราก็พยายามจะทำหน้าที่ของเราเพื่อที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญให้กับภาครัฐอย่างเต็มที่ครับ
2: เขาบอกว่าถึงแม้ว่าไม่ได้ถูกอภิปรายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเชื่อมโยงไปถึงกระทรวงบ้างนั่นเอง
1: ตอบครับก็ต้องช่วยกันตอบในเรื่องที่หากเกี่ยวข้องนะครับเรามีพันธกิจที่ต้องทำงานร่วมกันตรงไหนที่มีการเชื่อมโยงกันอยู่แล้วเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องช่วยตอบอยู่แล้วครับ
0: คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์แกนนำของพรรคเพื่อไทยครับมีข่าวเรื่องของปปช.รับสอบบัญชีทรัพย์สินของส.ส.ไอเดียกับสามีเผยเข้าข่ายบัญชีผิดปกติครับคุณศักชัยจันทร์แสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาธิการปปช.พูดถึงประเด็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคุณไอเดียสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.จังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยกับสามีก็คือนายไทหยางสร้างว่าปปช.ได้ดำเนินการตรวจสอบประเด็นที่เป็นข่าวก่อนหน้าอยู่แล้วโดยมีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของคุณสุชาดาในสมัยที่เป็นเลขานุการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนตามระเบียบของปปช.ถือเป็นบัญชีผิดปกติยืนยันว่าปปช.ไม่ได้นิ่งนอนใจมีการตรวจสอบก่อนแต่ไม่ได้มีการแถลงข่าวประเด็นที่ปปช.สงสัยอย่างเช่นเรื่องรายได้ในการชำระหนี้รวมถึงการชำระหนี้เงินกู้แต่เนื่องจากเรื่องเหล่านี้เป็นการยื่นบัญชีก็ต้องให้ความสำคัญกับผู้ยื่นด้วยตอนนี้คุณสุชาดายังไม่มีการยื่นชี้แจงต่อปปช.มาและต้องรับฟังข้อเท็จจริงของผู้ยื่นด้วยว่ามีประเด็นอย่างไรและเข้าใจคาดเคลื่อนว่าอย่างไรนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบบัญชีรายการอื่นๆที่ไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวด้วยยืนยันว่าไม่ได้ตรวจสอบแค่บัญชีทรัพย์สินของคุณสุชาดาเพียงคนเดียวแต่ยังมีอีกหลายรายส่วนเรื่องนาฬิกาหรูของคุณสุชาดาที่ไม่ได้อยู่ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินเนี่ยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเหมือนกันโดยเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาขณะนี้ปปช.กำลังพิจารณาดูอยู่ว่าช่วงเวลาที่นาฬิกาเรือนดังกล่าวปรากฏเป็นข่าวอยู่ในช่วงที่คุณสุชาดาอยู่ในตำแหน่งไหนเพราะอาจเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างตำแหน่งและยังไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินซึ่งในตำแหน่งเลขานุการก็ได้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและนาฬิกาบางส่วนแล้วแต่นาฬิกาเรือนที่เป็นข่าวเนี่ยต้องให้คุณสุชาดามาชี้แจงเพิ่มเติมครับรองเลขาปปช.อีกท่านหนึ่งคุณเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์

0: ก็บอกว่าปปช.ออกแบบเอาไว้3ขั้นตอนคือ1ตรวจสอบปกติ2ตรวจยืนยัน3ตรวจเชิงลึกซึ่งปปช.ดำเนินการยืนยันและตรวจสอบเชิงลึกคำว่าบัญชีปกติหมายความว่าบัญชีที่ตรวจสอบแล้ว60วันไม่มีความผิดไม่พบความผิดปกติแต่ถ้าพ้น60วันหรือปปช.พบว่ามีเหตุที่จะสงสัยและต้องยืนยันให้ได้ว่าทรัพย์สินนั้นมีจริงหรือไม่จะถือว่าเป็นบัญชีผิดปกติแต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จต้องพิสูจน์หลายอย่างถึงจะดำเนินการครับนี่ทางปปช.ก็คือปปช.มีการตรวจสอบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้ออกเป็นข่าวเท่านั้นมีข่าวจากคุณทักษิณชินวัตรยื่นคำร้องคณะกรรมการสันติสุขขอนิรโทษกรรมล้างมลทินข้อกล่าวหาทางการเมืองข่าวนี้มาจากทนายของคุณทักษิณนะครับวินยัติชาติมนตรีบอกว่าคุณทักษิณได้มอบอำนาจให้ตนเองไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขขอให้วินิจฉัยสิทธิในการได้รับนิรโทษกรรมและผลจากความรับผิดทั้งปวงตามพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งก็หวังว่าจะมีการตีความแบบกว้างไม่เลือกปฏิบัติและให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายครับนี่คุณวินยัติชาติมนตรีวันนี้อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรปั่นจักรยานครับไปยื่นฟ้องคุณณัฐวุฒิวงเนียมแจ้งความเท็จหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทหลังอ้างถูกกล่าวหาจากกรณีเงินบริจาคช่วยผู้ถูกกกต.ดำเนินคดีนี่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วนำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมนราพงษ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญ Metro More Go Green พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro More Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro More ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณ Metro More ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัฒน
2: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ราะห์ข่าวเด่นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวส์วันนี้จันทร์ที่12ตุลาคม2569คุยข่าวอาราวนิวส์ของเราวันนี้เราจะไปตามภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกันก่อนนะครับมีประเด็นเรื่องของการหารือนะครับกับทางภาคเอกชนนะครับในการที่จะดำเนินการเรื่องที่สำคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องของการที่จะผนึกกำลังกับภาครัฐเอกชนและก็ภาคการกุศลในการขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานสะอาดและก็สาธารณสุขนะครับเมื่อ 9:20 นาทีของวันนี้เนี่ยนะครับที่ห้องตึกสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลทางด้านของนายเดสมอนด์เคิร์กนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเทมัสทัสได้เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือแนวทาง ส่งเสริมความร่วมมือด้านการระดมทุนเพื่อสังคมและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการนำร่องและก็นวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาในวงกว้างนะครับซึ่งทางด้านของนายกเนี่ยก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของที่มาสักทัสนะครับเกี่ยวกับบทบาทของการระดมทุนเพื่อสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยเห็นว่าไทยเนี่ยมีโอกาสพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและก็องค์กรต่างๆให้เป็นระบบมากขึ้นนะครับเพื่อสนับสนุนโครงการที่สร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและก็ยั่งยืนนอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าหรือว่าการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหรือว่า CSR นะครับโดยที่ทางด้านของเทมัสทัสนะครับได้แสดงความสนใจร่วมมือกับรัฐบาลและก็ภาคธุรกิจไทยกับการพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์ความท้าทายทางสังคมและก็สามารถขยายผลได้ในอนาคตด้านพลังงานเนี่ยทั้งสองฝ่ายได้หารือกับแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนและก็ศักยภาพของเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะครับแบบโมดูล่าขนาดเล็กในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งนายกเนี่ยได้ย้ำว่าไทยให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายพลังงานที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศทั้งการส่งเสริมพลังงานสะอาดและก็การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะเดียวกันเนี่ยการนำเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่มาใช้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยการจัดการกากจากกระบวนการผลิตพลังงานตลอดจนไปถึงการสร้างความเข้าใจแล้วก็การยอมรับของประชาชนผ่านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและก็การสื่อสารอย่างเหมาะสมและก็พูดถึงแนวคิดการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างไทยมาเลเซียและก็สิงคโปร์โดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพและก็จุดแข็งของแต่ละประเทศทั้งพื้นที่และก็ศักยภาพด้านพลังงานหมุนเวียนของไทยทรัพยากรและก็โครงสร้างพื้นฐานของมาเลเซียนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center และก็โครงสร้างพื้นฐานรองรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยจำเป็นที่จะต้องสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนกับการบริหารจัดการทรัพยากรให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนด้วยนะครับซึ่งภาคเอกชนเนี่ยควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและก็การใช้พลังงานอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อให้การเติบโตทางเศรษฐกิจดำเนินควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและก็ประโยชน์ของสังคมโดยรวมนะครับด้านสาธารณสุขเองเนี่ยนะครับก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นได้แลกเปลี่ยนนะครับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับมือโรคระบาดอุบัติใหม่แล้วก็การพัฒนาระบบวินิจฉัยและเฝ้าระวังโรครวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศในภูมิภาครับมือกับวิกฤตด้านสุขภาพนะครับก็แน่นอนนะครับว่าในโอกาสนี้เนี่ยทางผู้บริหารของเทมัสทัสก็ได้ฝากความปรารถนาดีจากทางด้านนางโฮชิงนะครับซึ่งเป็นประธานของบริษัทแล้วก็ทางด้านของนายลีเซียนลุงอดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์พร้อมกับแสดงความยินดีที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF World Bank Annual Meeting 2026ด้วยนะครับไปดูในส่วนของเรื่องของการแก้ปัญหา สถานการณ์น้ำท่วมนะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเราไปดูเรื่องของกรณีของการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าการซักฟอกกันก่อนนะครับนั่นก็คือเรื่องของการที่ฝ่ายค้านเนี่ยนะครับเตรียมการไม่ใช่เตรียมการแล้วการที่ฝ่ายค้านเนี่ยได้ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับรัฐมนตรีทั้งหมด18คนนั้นเนี่ยนะครับทางผู้สื่อข่าวนะครับก็ได้สัมภาษณ์กับทางนายกรัฐมนตรีนะครับกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรประสานเรื่องช่วงเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจมายังรัฐบาลแล้วหรือยังเนี่ยนะครับก็บอกว่ายังเพราะว่าตามขั้นตอนเมื่อมีการยื่นยติซักฟอกทางประธานสภาเนี่ยจะพิจารณายติหากเห็นว่าทุกอย่างถูกต้องก็จะแจ้งรัฐบาลซึ่งตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้รับการประสานมานะครับส่วนการอภิปรายจะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้หรือเปล่านั้นเนี่ยก็ถ้าเป็นเดือนตุลาคมเนี่ยยังโอเคอยู่เพราะว่าตนเนี่ยมีกำหนดการที่เลี่ยงไม่ได้ก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนที่ต้องไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแล้วก็การประชุมเอเปกนะครับส่วนช่วงไหนถือว่าเหมาะสมที่สุดนั้นเนี่ยตนก็มองว่าเอาที่ประธานสภาประสานมาแล้วรัฐบาลมีความพร้อมนะครับก็ดำเนินการได้เชื่อว่ารัฐมนตรีที่ถูกยื่นอภิปรายทั้ง18คนนั้นเนี่ยเตรียมข้อมูลไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับซึ่งทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ได้บอกตนเนี่ยนะครับว่าได้เตรียมข้อมูลต่างๆที่จะชี้แจงต่อสภานะครับสำหรับยติที่มีถ้อยคำรุนแรงนั้นเนี่ยนะครับตนว่าทางด้านของประธานสภาผู้แทนราษฎรก็จะเป็นผู้พิจารณานะครับต่างคนต่างทำหน้าที่อย่าคิดไปเรื่องอะไรที่มันเป็นคิดเล็กคิดน้อยกันนะครับกรอบเวลาการอภิปรายนะครับจะอภิปรายกี่วันถึงจะเหมาะสมนะครับที่ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย5วันนั้นเนี่ยตนมองว่ามากเกินไปนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่การอภิปรายรัฐมนตรีมากที่สุดในอดีตเนี่ยเคยมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลทางคณะนะครับส่วนกี่วันถึงจะเหมาะนั้นเนี่ยก็ให้เป็นไปตามที่มีการดำเนินการมากันโดยตลอดนะครับในอดีตเนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็จะถูกซักฟอกกันหมดแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยโดนพรรคเดียวนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลที่พรรคร่วมรัฐบาลที่มีรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีนั้นเนี่ยก็มีเพียงแค่2พรรคนะครับดังนั้นเนี่ยจะไปคิดมากนะครับรัฐบาลมีรัฐมนตรี35ตำแหน่งพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีถึง27ตำแหน่งนะครับโอกาสที่จะโดนมากกว่าพรรคเพื่อไทยเป็นเรื่องปกตินะครับการที่พรรคฝ่ายค้านยื่นอภิปรายเพียงพรรคเดียวเพราะว่าต้องการให้เกิดความแตกแยกในรัฐบาลหรือเปล่านั้นเนี่ยถ้าเรื่องแค่นี้ทำให้พรรคร่วมรัฐบาลแตกกันได้เนี่ยมันก็ไม่มีรัฐบาลแล้วนะครับอย่าไปคิดว่าเรื่องแค่นี้จะทำให้แตกกันซึ่งก็ดีที่พรรคเพื่อไทยไม่ถูกอภิปรายนะครับอย่างน้อยการที่ทำงานมาโดยตลอดก็จะทำได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยทางด้านของพรรคเพื่อไทยเนี่ยตนเชื่อว่าช่วยรัฐบาลอยู่แล้วนะครับเรื่องของเนื้อหานะครับที่ไปเกี่ยวข้องก็ต้องลุกขึ้นชี้แจงให้รัฐบาลหรือเปล่าสำหรับทางด้านของพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับกระทรวงใดตนก็จะมอบหมายให้ทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงนั้นเนี่ยเป็นผู้ตอบนะครับถ้าเป็นเรื่องของแรงงานเนี่ยก็จะขอให้ทางด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยเป็นผู้ตอบนะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีก็จะต้องให้ทางด้านของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิสานวิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้ตอบนะครับเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรก็ต้องเป็นทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ตอบนะครับส่วนจะมั่นใจหรือไม่ว่าการอภิปรายจะดุเดือดรุนแรงแค่ไหนพรรคเพื่อไทยจะไม่ปล่อยให้ภูมิใจไทยรับมือหรือว่าไม่ปล่อยมือพรรคภูมิใจไทยนั่นเนี่ยตนเนี่ยมั่นใจนะครับส่วนที่นายสาธิตวงศ์หนองเตยรัฐมนตรีประธานสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาบอกว่าระบอบนอกินรวบประเทศนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายทินเองไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวนี้เพียงแต่ถามว่าใครเป็นผู้พูดนะครับสื่อตอบกลับไปบอกว่านายสาธิตวงศ์หนองเตยนะครับทำให้นายแอลทินยิ้มแล้วก็เดินออกจากการสัมภาษณ์ทันทีนะครับก็ในเรื่องที่มีการพาดพิงถึงพรรค พื่อไทยนั้นเนี่ยนะครับวันนี้นายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวอีกแล้วก็ถือว่าเป็นแกนนำของพรรคเพื่อไทยนะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้เนี่ยบอกว่าการซักฟอกครั้งนี้เนี่ยเป็นไปตามกรอบที่ทางฝ่ายค้านเป็นไปตามรอบนะครับที่ได้ยื่นยติจึงต้องดูการอภิปรายในสภาว่าจะมีเนื้อหาอย่างไรส่วนเพื่อไทยมีหลายเรื่องที่ต้องทำงานให้สอดรับกับทางรัฐบาลที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องทำถือว่าเป็นจุดยืนของพรรคเพื่อไทยที่พยายามโฟกัสในสิ่งที่ได้ทำเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับรัฐมนตรีของเพื่อไทยไม่จุดปลายในครั้งนี้ทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าพรรคประชาชนต้องการเก็บไว้เป็นพันธมิตรในอนาคตหรือเปล่านั้นเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีใครเป็นศัตรูกันอยู่แล้วในทางการเมืองทุกคนเนี่ยเป็นพันธมิตรกันหมดนะครับสังเกตในช่วงของการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยทุกคน เดินเจอกันก็ช่วยประชาชนด้วยกันอย่างเต็มที่นะครับขณะที่ในสภาก็ต้องทำงานทวงดุลกันทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลนะครับก็คิดว่าแต่ละฝ่ายก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสำหรับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลพยายามที่จะทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญให้กับรัฐบาลอย่างเต็มที่นะครับที่นายกบอกว่ากระทรวงใดที่ไม่ถูกอภิปรายถ้ามีการพาดพิงก็ต้องลุกขึ้นชี้แจงด้วยนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายยชนันท์ก็บอกว่าก็ต้องช่วยกันตอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่ามันมีพันธกิจที่ต้องทำงานร่วมกันตรงไหนที่เชื่อมโยงก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องช่วยกันอยู่แล้วนะครับขณะเดียวกันทางด้านของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับว่าเรื่องดังกล่าวที่มีการพาดพิงว่าไม่มีรัฐมนตรีจากเพื่อไทยถูกยื่นซักฟอกด้วยนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ไปวิพากษ์วิจารณ์กันว่าอาจจะทำให้พรรคร่วมรัฐบาลเกิดความไม่สามัคคีกันนั้นเนี่ยนะครับก็คือคิดละเอียดไปนะครับคิดมากไปไม่มีผลตอนนี้เนี่ยเป็นพรรคร่วมที่ทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศและก็เพื่อไทยเองก็มีภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายนะครับก็ทำงานอย่างเต็มที่ไม่ได้คิดหรือห่วงเรื่องของการซักฟอกนะครับเชื่อมั่นว่าฝ่ายเนี่ยโดยเฉพาะฝ่ายค้านจะมีข้อมูลใหม่ๆนำเสนอต่อสังคมและก็เชื่อว่ารัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายเนี่ยก็มีข้อมูลที่จะตอบสังคมอย่างแน่นอนนะครับส่วนส.ส.ก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วคือมีเอกสิทธิ์ที่จะรับฟังข้อมูลองค์ประกอบทั้งหมดที่มีการอภิปรายในสภาและก็ตัดสินใจโดยไม่มีการแทรกแซงจากพรรคหรือจากกลุ่มใดๆเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลนะครับเป็นเอกสิทธิ์ของการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลมีหน้าที่ตอบก็เชื่อมั่นว่านายกและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายเนี่ยต้องตอบได้และก็ต้องให้ความเชื่อมั่นไว้ก่อนนะครับส่วนที่นายกบอกว่าถ้ามีการพาดพิงถึงกระทรวงไหนที่พรรคเพื่อไทยกำกับดูแลต้องประสานให้ช่วยชี้แจงแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวนี้อย่างไรนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีเรื่องของการที่จะไปเตรียมความพร้อมใดๆแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานนะครับที่เป็นส่วนของพรรคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะตอบอยู่แล้วนะครับกับการตั้งข้อสังเกตว่าที่เพื่อไทยไม่ถูกอภิปรายเนี่ยเป็นการบีบให้เพื่อไทยต้องลงมติตัดสินใจในเรื่องที่เคยขับเคลื่อนนะครับเช่นกรณีหัวสว.อะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็ทางด้านของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเองก็บอกว่าทำไมไม่คิดว่าเป็นเพราะว่าการทำงานของรัฐมนตรีของเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้เกิดข้อห่วงใหญ่นะครับฝ่ายค้านมองว่าอาจจะทำงานได้ดีแล้วนะครับถ้ามีการอภิปรายแล้วเห็นหลักฐานเป็นที่ประจักษ์เพื่อไทยจะลงมติไว้วางใจอยู่หรือไม่นั้นเนี่ยนะครับโดยหลักเนี่ยก็ต้องรอการอภิปรายจนจบก่อนนะครับรอฟังทั้งเหตุผลของผู้อภิปรายแล้วก็การตอบของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องว่าตอบข้อสงสัยได้ครบถ้วนมากน้อยขนาดไหนเพื่อไทยเองในฐานะส.ส.มีหน้าที่รับฟังการอภิปรายตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ตัดสินใจสุดท้ายนั้นเนี่ยก็อยู่ที่เอกสิทธิ์ของส.ส.ทุกคนนะครับส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าเพื่อไทยจะมีการล้างแค้นจากที่ภูมิใจไทยเนี่ยเคยสละเรือสมัยนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายจุลพันธ์ก็บอกว่าไม่มีเพราะเวลานี้เนี่ยโฟกัสแต่เรื่องการทำงานการทำงานการเมืองไม่ใช่เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความแค้นแต่คือการเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งนะครับก็นั่นเป็นสิ่งที่ทางด้านของผู้สื่อข่าวเนี่ยก็จะไล่ตามไล่ถามนะครับกับทางด้านของรัฐมนตรีนะครับทั้งผู้ที่ถูกอภิปรายแล้วก็ไม่ได้ถูกอภิปรายโดยเฉพาะฝ่ายที่ไม่ถูกอภิปรายนั้นเนี่ยอย่างเพื่อไทยก็จะถูกไล่บีไล่จี้ตามถามกันไม่หยุดหย่อนละน ครับก็แล้วแต่เนี่ยนะครับว่ามันเป็นประเด็นที่มีการพูดกันมีการวิพากษ์วิจารณ์หรือมันเป็นการจุดพลุสร้างประเด็นนะครับเพื่อให้เกิดปมอย่างหนึ่งอย่างใดในมิติทางการเมืองหรือเปล่าอันเนี้ยก็ต้องฟังกันให้ละเอียดวิเคราะห์กันให้กระจ่างนะครับก่อนที่จะไปตามข่าวสารเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับขออนุญาตที่จะย้ำ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารานิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับทาง Facebook นะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารานิวส์ FM 97.0 MH ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารานิวส์ FM 97.0 MH ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ช่องทางผ่านนะครับ @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 นะครับฝากไปกดติดตามทั้ง2ช่องทางของกุยข่าวอารานิวส์ของเรากันด้วยนะครับไปเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับ8โมงเช้าเหมือนเดิมนะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ในอนุทินนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในการติดตามสถานการณ์และก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่12นะครับซึ่งทางด้านของนายอนุทินเนี่ยนะครับได้บอกว่าการประชุมติดตามสถานการณ์และก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยนั้นเนี่ยนะครับจนคาดหวังว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงท้ายๆของการบริหารสถานการณ์เพราะว่าฝนที่ได้เผชิญเนี่ยน่าจะเป็นระลอกท้ายของฤดูกาลนะครับก็ต้องถือว่าเป็นปริมาณน้ำฝนที่คาดการว่าจะมาในระดับค่อนข้างหนักไม่ได้มากเกินกว่าที่จะบริหารจัดการได้นะครับทุกอย่างก็ผ่านไปได้อย่างเรียบร้อยแม้กระทั่งในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันผ่อนคลายสถานการณ์อาจเรียกได้ว่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งต้องชื่นชมต่อการเร่งสำรวจรายชื่อผู้ที่ได้รับความเสียหายที่อยู่ในข่ายเข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับปัจจุบันเนี่ยมีการโอนเงินไปแล้ว5รอบกว่า 135,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,069 ล้านบาทซึ่งเป็นรายงานล่าสุดจากกระทรวงมหาดไทยที่ได้รวบรวมรายชื่อที่ของผู้ได้รับผลกระทบและก็ได้รับการเยียวยาจากทั่วประเทศทำให้การโอนเงินรายละ 9,000 บาทเนี่ยไปยังผู้ถูกกระทบไปยังผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยได้เร็วมากขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพราะปกติแล้วเนี่ยจะรอให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยรวบรวมรายชื่อภายหลังซึ่งอาจจะเป็นวิธีการดำเนินการเพื่อความรอบคอบแต่ว่าทำให้ล่าช้าแล้วก็ได้รับการตำหนิจากประชาชนนะครับดังนั้นเองเนี่ยรัฐมนตรีก็ รัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็ได้เข้าไปตอบกระทู้ในสภาเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็สถานการณ์ครั้งนี้เป็นเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะครับทำได้เป็นรายวันรายจังหวัดโอนเงินไปรออยู่ในธนาคารได้ล่วงหน้านะครับก็ให้ดำเนินการต่อไปนะครับสถานการณ์น้ำโดยรวมเนี่ยตนต้องชื่นชมจังหวัดเพชรบุรีที่เมื่อวานนี้11ตุลาคมมีรายงานเข้ามาว่ามีน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองและก็ชุมชนใหญ่ในจังหวัดเพชรบุรีตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะต้องเร่งระดมความช่วยเหลือเข้าไปซึ่งจากรายงานเบื้องต้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าน้ำฝนส่วนใหญ่ตอนนั้นเนี่ยนะครับตอนที่ตนอยู่จังหวัดเพชรบุรีได้มีการประสานว่าถ้าสถานการณ์ทวีความรุนแรงอาจจะขอลงพื้นที่แต่กลับว่าพอกลับมาถึงกรุงเทพเนี่ยได้รับรายงานว่าระดับน้ำลดลงแห้งเกือบหมดแล้วนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ยึดเป็นรูปแบบในการทำงานได้นะครับรับมือสถานการณ์ในแต่ละจังหวัดได้ตามที่หารือกันก่อนหน้านี้นะครับห้ามฝนห้ามธรรมชาติไม่ได้แต่ว่าการบริหารจัดการเส้นทางของน้ำการผ่านน้ำไปยังแหล่งรับน้ำที่สามารถช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่เสียหายได้อย่างรวดเร็วนะครับถ้าได้ทำ ถ้าทำได้ตามแผนที่วางไว้เนี่ยแม้เกิดน้ำท่วมก็ท่วมไม่นานก็ถือว่าจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยได้ดำเนินการดีนะครับดำเนินการได้ดีแล้วก็ตอนที่รายงานเข้ามาในช่วงแรกเนี่ยน้ำท่วมระดับน้ำถึงหัวเข่าแต่ว่าในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยสามารถพลิกสถานการณ์ได้นะครับก็ให้ทางผู้ว่าตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเนี่ยเตรียมรับมือเอาไว้นะครับนายกยังบอกด้วยว่าสำหรับการแจ้งเตือนขอให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยอัปเดตโปรแกรมและก็รูปแบบการแจ้งเตือนนะครับส่วนในพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายเนี่ยก็ขอให้ปรับเข้าสู่โหมดฟื้นฟูเยียวยาโดยเร่งด่วนดำเนินการฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคบูรณาการลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือนเร่งฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้ใช้ได้ปกติและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยนะครับอันก็เป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีนะครับได้ประชุมในส่วนของ กรมราชการนะครับในเรื่องของป้องกันปัญหาสาธารณภัยต่างๆนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเองเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับว่าไม่ได้เป็นเรื่องของการพักนะครับการประชุมกองบัญชาการป้องกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับไม่เป็นไม่เชิงพักแต่ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมธนาคารโลกแล้วก็ IMF นะครับซึ่งสถานการณ์โดยรวมเนี่ยใกล้เข้าสู่ภาวะปกติเนื่องจากว่ายังเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยไม่กี่จุดซึ่งเกิดจากสภาพภูมิประเทศนะครับดังนั้นเองเนี่ยจะต้องเร่งรัฐมนตรีเข้าไปประจำการในพื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับก็มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยรับผิดชอบร่วมกันอยู่แล้วนะครับซึ่งเมื่อวันเสาร์10ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยตนได้ลงพื้นที่กับผู้ว่าการจังหวัดภาคใต้ที่ปัตตานีซึ่งทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุเตรียมสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เป็นการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยที่พื้นที่ภาคใต้มีจังหวัดไหนที่น่าเป็นห่วงหรือเปล่านั้นเนี่ยก็เป็นจังหวัดเดิมๆ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นราธิวาสก็มีเรื่องของน้ำหลากส่วนสงขลาพัทลุงสตูลตรังก็มีเหตุประจำที่จะต้องเร่งแก้ไขนะครับส่วนที่สงขลาเนี่ยก็มีการยกระดับการป้องกันหลายอย่างทั้งการขุดลอกคูคลองเพิ่มแหล่งรับน้ำให้มีเส้นทางน้ำออกไปสู่ทะเลสาบสงขลาเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการปรับเรื่องของคลองร.1ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติงบกลางไปกว่า700ถึง800ล้านบาทนะครับซึ่งความคืบหน้าก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะครับส่วนคลองร.1จะเสร็จทันในฤดูน้ำหลากนี้หรือเปล่านั้นเนี่ยก็ต้องทันเพราะถือว่าเป็นหนึ่งในเงื่อนไขแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทราบว่าการดำเนินการเนี่ยคืบหน้าไปมากแล้วกรมชลประทานก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับไปดูนะครับเรื่องของกรณีผลโพของสวนดุสิตโพและก็นิดาโพนะครับเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของนายกและรัฐบาลมีคะแนนรั้งท้ายเนี่ยนะครับทางนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าเรื่องของโพก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการติดตามไม่ว่าโพจะดีหรือไม่ดีก็เป็นสิ่งส่วนหนึ่งนะครับถ้าวันนี้เนี่ยสถานการณ์ความนิยมหรือว่าความชื่นชอบประชาชนยังไม่รู้สึกดีเท่าไหร่เนี่ยก็หรือว่าลดลงจากช่วงครั้งก่อนๆมาเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยแม้ว่าจะทำงานหนักอยู่แล้วก็เป็นหน้าที่ที่ของโฆษกรัฐบาลนะครับพอทำงานหนักแล้วเนี่ยคนยังไม่เห็นพอทำงานแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามีปัญหาอยู่เนี่ยทำยังไงจะดีนะครับก็จะสื่อสารแล้วก็ทำให้คนเห็นในอนาคตนะครับสิ่งที่ทำมาวันนี้เนี่ยว่าจะส่งผลยังไงนะครับถือว่าเป็นความรับผิดชอบของโฆษกรัฐบาลที่ต้องสื่อสารให้มากขึ้นทำให้ประชาชนได้เห็นว่าการแก้ปัญหาอะไรไปมากขนาดไหนนะครับก็คิดว่าในการสำรวจรอบหน้าหวังว่าผลโพลเนี่ยจะเห็นในสิ่งที่รัฐบาลได้ขับเคลื่อนได้ทำไปแล้วว่ามันเริ่มดีขึ้นอย่างไรนะครับไปดูเรื่องของสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครนะครับนายวิษณุเจริญผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครหรือว่ากทม.นะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของกทม.ประกาศปรับลดพื้นที่ประสบภัยเหลือ8เขตนะครับก็คือคลองสามวาบึงกลุ่มประเวศมินบุรีลาดกระบังสะพานสูงสายไหมแล้วก็หนองจอกนะครับสถานการณ์น้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเนี่ยได้เร่งระบายน้ำออกเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องและถ้าระดับน้ำในคลองลดลงเข้าสู่เกณฑ์ปกติและมีศักยภาพรองรับน้ำเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเปิดรับน้ำจากพื้นที่ภายนอกเพื่อช่วยระบายน้ำผ่านระบบคลองของกรุงเทพมหานครต่อไปนะครับดังนี้เนี่ยยังมีปัญหาบริเวณจุดใต้สะพานคลองสามวาที่น้ำสูง 10-15 เซนติเมตรก็ต้องระวังในเรื่องของการสัญจรโดยคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายได้ภายในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับปัญหาของขยะหลังน้ำท่วมเนี่ยกทม.ได้เคลียร์พื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเก็บขยะกว่า 5,000 ตันส่วนขยะชิ้นใหญ่สะสมกว่า 1,000 ตันเนี่ยส่วนของเขตลาดกระบังหนองจอกก็เร่งเคลียร์พื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนความคืบหน้าของการยื่นลงทะเบียนขอรับการเยียวยามีผู้ยื่นลงทะเบียนทางออนไลน์ของกรุงเทพมหานครเนี่ย 83,268 รายนะครับในพื้นที่เขตลาดกระบังบางกะปิและก็สายใหม่นะครับเพื่อที่จะขอรับสิทธิ์ค่าดำรงชีพค่าซ่อมแซมบ้านและก็ค่าเครื่องมือ ค่าเครื่องมือนะครับสำหรับการประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่นะครับนั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับในกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็บอกว่ายังเหลือ8เขตที่ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่นะครับในระดับที่เอาก็อยู่ในวิสัยที่จะสามารถดำเนินการให้เข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยได้ในเร็ววันนี้นะครับไปดูกันเร็วๆอยู่เรื่องนึงนะครับเรื่องของผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมนะครับซึ่งเลือกกันไปเมื่อวานนี้นะครับผลการนับคะแนนจนถึงเวลาบ่ายสองของวันนี้นั่นเนี่ยนะครับปรากฏว่าในส่วนของผู้สมัครฝ่ายผู้ประกันตนทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยนะครับที่มีทางด้านของนายสัสรัมธรรมบุษดีเนี่ยนะครับเป็นแกนหลักในการเคลื่อนไหวในการหาเสียงต่างๆแล้วนี่นะก็ปรากฏว่านะครับผู้สมัครในทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยนะครับทั้ง7คนนั้นเนี่ยนะครับได้รับคะแนนทั้ง 8-9 แสนนะครับส่วนที่ตามมานะครับอดีตกรรมการประกันสังคมหลายสมัยอย่างนายพนัทไทยล้วนเนี่ยนะครับในลูกทีมเนี่ยได้สูงสุดคะแนนสูงสุดใน 6,000 กว่าคะแนนเท่านั้นเองนะครับก็ต้องรอดูการประกาศผลอย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยเคาะข่าวดังตามกระแส
0: เพราะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
1: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
0: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
1: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
0: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
1: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: เคาะข่าวดังตามกระแส
0: เพราะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
1: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
0: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
1: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
0: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
1: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: เดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรนะครับจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะครับจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนราชดำเนินกลางฝั่งมุ่งหน้าสะพานผ่านฟ้าลีลาศนะครับบริเวณธนาคารออมสินสำนักราชดำเนินนะครับโดยรฟม.เนี่ยได้แจ้งว่าบริษัทช.การช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจร2ช่องจราจรบนถนนราชดำเนินกลางฝั่งมุ่งหน้าผ่านฟ้าลีลาศบริเวณธนาคารออมสินสำนักราชดำเนินนะครับเพื่อดำเนินงานหรือย้ายสาธารณูปโภคและก็งานก่อสร้างกำแพงกันดินอาคารปล่องระบายอากาศที่2ตั้งแต่เวลา 0:01 นของวันที่16ตุลาคมนี้ไปจนถึง31ตุลาคมนะครับเป็นการปิดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงเป็นผลให้ถนนราชดำเนินกลางบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าผ่านฟ้าลีลาศและก็ฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงเนี่ยสามารถสัญจรได้ฝั่งละ4ช่องจราจรนะครับการปิดเบี่ยงการจราจรทุกครั้งที่ย้ำและก็แจ้งกับทางคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับเพราะว่าจะเป็นผลทำให้ผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและก็อาจจะมีเรื่องของเสียงดังรบกวนพื้นที่ที่มีการดำเนินการและก็ใกล้เคียงนะครับใครที่ไม่มีความจำเป็นก็จะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับทางรฟม.ก็ขออภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนผู้ที่ใช้เส้นทางนะครับถนนราชดำเนินกลางสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลข02-168-3460-68นะครับ02-168-3460-68ติดตามข้อมูลโครงการผ่านทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับไปติดตามทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้การต้อนรับรัฐมนตรีติมอร์เลสเตนะครับกระชับความร่วมมือการบินของ2ประเทศแล้วก็ผลักดันเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลลี่นะครับเปิดโอกาสให้เป็นการเปิดโอกาสใหม่ทางด้านของการท่องเที่ยวการค้าแล้วก็การลงทุนด้วยนะครับโดยทางด้านของนายพิพัฒน์นะครับให้การต้อนรับนายมิเกลมาเกสกอนซาเวสมาเนเตลูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารแห่งติมอร์เลสเตและคณะเพื่อหารือความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งระหว่างไทยกับติมอร์เลสเตนะครับซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกันเปิดโอกาสให้สายการบินของทั้งสองประเทศสามารถให้บริการเที่ยวบินระหว่างกันได้รวมถึงสามารถใช้รหัสเที่ยวบินร่วมนะครับหรือว่าโค้ดแชร์ซึ่งมีความสำคัญต่อการเปิดเส้นทางบินตรงเชื่อมระหว่างไทยและติมอร์เลสเตเป็นครั้งแรกนะครับทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าปัจจุบันยังไม่มีเที่ยวบินประจำเชื่อมต่อระหว่างกันโดยตรงนะครับซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและภาคเอกชนส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมถึงเป็นประตูในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของภาคเอกชนไทยและติมอร์เลสเตอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยในส่วนของการจัดทำร่างความตกลงดังกล่าวนั้นเนี่ยตั้งเป้าลงนามความตกลงบริการเดือนอากาศในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อผลักดันให้มีผลบังคับใช้ต่อไปนะครับโดยกระทรวงคมนาคมจะติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถลงนามความตกลงได้ตามกรอบเวลาที่กำหนดโดยเร็วนะครับนอกจากนี้ทางสายการบินแอโรดิลลี่นะครับซึ่งมีแผนเปิดเส้นทางบินตรงนะครับดิลลี่กรุงเทพไปกลับสัปดาห์ละ2เที่ยวบินเนี่ยนะครับก็ในตารางบิน การบินรุ่นหนาวนี้เนี่ยโดยตอนนี้นะครับทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือCATอยู่ระหว่างพิจารณาเส้นทางบินตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งในโอกาสนี้เนี่ยนะครับทางด้านของนายพิพัฒน์รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้แสดงความยินดีนะครับต่อการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์เลสเตซึ่งจะเปิดโอกาสให้ทั้งสองประเทศเนี่ยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมุ่งส่งเสริมความเชื่อมโยงการเดินทางและการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งอย่างไร้รอยต่อและก็ขอรับการสนับสนุนจากติมอร์เลสเตในการที่ประเทศไทยเนี่ยลงสมัครลงเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO Council นะครับในและก็คณะมนตรีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศนะครับซึ่งทางด้านของฝ่ายไทยโดยกระทรวงคมนาคมพร้อมแสดงบทบาทนำในเวทีระหว่างประเทศเพื่อร่วมพัฒนาระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานในระดับภูมิภาคให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารอื่นกันต่อนะครับขออนุญาตย้ำ2ช่องทางกับการติดตามคุยข่าวAround Newsของเราเพิ่มเติมให้กับคุณฟังกันนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook คุยข่าวภาษาไทยตามด้วยAround News FM 97.0 MHZ นะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยAround News FM 97.0MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่องทางผ่าน X นะครับ @arao_newsfm97 นะครับ @arao_newsfm97 นะครับฝากคุณฟังไปกดติดตามคุยข่าว Arao News ของเราทั้งช่องทาง Facebook แล้วก็ช่องทาง X ด้วยนะครับทางไปดูที่ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์นะครับได้มีการกำชับวิทยุการบินเตรียมพร้อมรองรับการประชุม IMF World Bank 2026แล้วก็บริหารเที่ยวบินให้เต็มประสิทธิภาพไม่ให้กระทบเที่ยวบินปกติแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในระบบการบินของไทยนะครับโดยรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์ได้มีการสั่งการกำชับไปยังบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดให้เตรียมความพร้อมด้านการคมนาคมโดยเฉพาะการเดินทางทางอากาศรองรับที่ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี2026นะครับ Annual Meeting of the International Monetary Fund นะครับ and the World Bank Group IMF หรือว่า World Bank 2026ซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยนะครับได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งก็มีบุคคลสำคัญและก็ผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศเนี่ยที่เดินทางมาอย่างประเทศไทยนะครับโดยให้ทางวิทยุการบินบริหารจัดการจราจรทางอากาศอย่างเต็มประสิทธิภาพรองรับเที่ยวบินบุคคลสำคัญหรือว่า VIP flight และก็เที่ยวบินที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการรักษาความต่อเนื่องของเที่ยวบินปกติเพื่อให้การเดินทางของประชาชนเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบและก็สร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพกับด้านของนายปัญญาชูพาณิชย์กรรมการบริษัทวิทยุการบินบอกว่าวิทยุการบินได้เตรียมมาตรการรองรับให้บริการจราจรทางอากาศ5ด้านสำคัญก็คือการเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกระทรวงการต่างประเทศธนาคารแห่งประเทศไทยกองทัพอากาศและท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานอุตภเปาเพื่อประสานข้อมูลเที่ยวบินบุคคลสำคัญและก็เที่ยวบินของผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมรวมถึงการกำหนดวิธีปฏิบัติด้านการให้บริการจราจรทางอากาศการบริหารสภาพคล่องจราจรทางอากาศการบริหารภาคพื้นการพิจารณาข้อจำกัดและกำหนดวิธีปฏิบัติร่วมกันให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันแล้วก็สามารถทำให้การบริการในภาพรวมเกิดประสิทธิภาพนะครับแล้วก็การเตรียมความพร้อมด้านวิธีปฏิบัติการให้บริการจราจรทางอากาศรองรับ VIP flight รวมถึงการบริหารการใช้งานทางวิ่งทางขับและหลุมจอดเพื่ออำนวยความสะดวกให้เที่ยวบินบุคคลสำคัญขึ้นลงอย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพและตรงตามเวลาที่กำหนดการเตรียมความพร้อมด้านอัตรากำลังทางมีการจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศเจ้าหน้าที่วิศวกรรมและ จ้าหน้าที่สนับสนุนด้านปฏิบัติการให้ครบถ้วนพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ชุดประสานงานและชุดสำรองเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีนะครับและก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านระบบอุปกรณ์โดยตรวจสอบระบบอุปกรณ์ระบบสำรองและสถานที่ปฏิบัติงานสำรองให้มีความพร้อมในการใช้งานตลอดช่วงของการประชุมการเตรียมการผ่าด้านแผนฉุกเฉินและสนามบินสำรองนะครับรวมถึงบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้เนี่ยทางวิทยุการบินพร้อมบริหารเที่ยวบิน VIP ให้เป็นไปตามแผนอย่างปลอดภัยและราบรื่นควบคู่กับการรักษาความต่อเนื่องของเที่ยวบินปกติให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดโดยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับการบริหารจราจรทางอากาศให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อให้ทุกเที่ยวบินเนี่ยเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุนประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกและก็สะท้อนความพร้อมของระบบการบินไทยในการรองรับภารกิจระดับชาตินั่นเองนะครับไปปิดท้ายกันที่ทางกรมทางหลวงนะครับเผยผลเปิดทดลอง M6 ช่วงบางปะอินหินกองรองรับการเดินทางกว่า 170,000 คันนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มทางเลือกในการเลี่ยงสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยที่ทางกรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและสำนักอำนวยความปลอดภัยได้รายงานผลการเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์หมายเลข6หรือว่า M6 นะครับสายบางปะอินนครราชสีมาในช่วงของบางปะอินหินกองระหว่างวันที่6ถึง11ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับก็เพราะว่ามีปริมาณจราจรรวมทั้ง2ทิศทางเนี่ย 171,635 คันช่วยรองรับการเดินทางของประชาชนและแบ่งเบาปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข1หรือว่าถนนพหลโยธินนะครับตลอดของช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเนี่ยมีปริมาณจราจรขาเข้ารวม 57,271 คันและขาออกรวม 114,364 คันสามารถแบ่งเบาปริมาณจราจรบนถนนพหลโยธินได้ร้อยละ16และร้อยละ27นะครับแสดงให้เห็นถึงบทบาทของมอเตอร์เวย์ M6 ในการเป็นเส้นทางทางเลือกที่ช่วยกระจายการเดินทางจากถนนสายหลักในช่วงที่ประชาชนเผชิญกับข้อจำกัดจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับสำหรับภาพรวมปริมาณจราจรบนมอเตอร์เวย์ M6 ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนั้นเนี่ยนะครับช่วงบางปะอินหินกองมีปริมาณจราจรขาเข้า 52,079 คันขาออก 88,665 คันช่วยแบ่งเบาปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข1หรือว่าถนนพหลโยธินได้ร้อยละ27และร้อยละ37ตามลำดับนะครับช่วงหินกองปากช่องมีปริมาณจราจรขาเข้า 48,296 คันและขาออก76,869 คันนะครับช่วยแบ่งเบาปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข2ด้วยถนนมิตรภาพได้ร้อยละ31และร้อยละ42ตามลำดับช่วงปากช่องนครราชสีมามีปริมาณจราจรขาเข้าเนี่ย 44,070 คันและขาออก 65,862 คันนะครับช่วยแบ่งเบาปริมาณจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพได้ร้อยละ36และร้อยละ47ตามลำดับนะครับทางนี้เนี่ยในส่วนของมอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยจะเปิดทดลองให้บริการตามกำหนดเดิมเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับตั้งแต่วันศุกร์เวลาเที่ยงนะครับเที่ยงวันของวันศุกร์ไปจนถึงเที่ยงคืนของวันอาทิตย์นะครับซึ่งครั้งถัดไปเนี่ยจะเปิดทดลองให้บริการนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่16ตุลาคมไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้นะครับก็เป็นเรื่องของวิธีการนะครับในการเปิดให้ทดลองใช้มอเตอร์เวย์นะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นมอเตอร์เวย์สาย M81 เนี่ยนะครับสายบางใหญ่กาญจนบุรีนะครับที่มีการเปิดให้ทดลองใช้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับช่วงเที่ยง ช่วงเที่ยงหลังเที่ยงวันของวันศุกร์แล้วก็ไปสิ้นสุดเอานะครับในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นเช้าวันจันทร์แต่รอบนี้เนี่ยนะครับในส่วนของมอเตอร์เวย์ M6 นั้นเนี่ยนะครับจะถึงเที่ยงคืนของวันอาทิตย์นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังอ้าวเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าเนี่ยจะกลับมาดูเรื่องของคร่าวๆในต่างประเทศนะครับที่น่าสนใจนะครับมีทั้งเรื่องของที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เรื่องของสิงคโปร์นะครับกับปัญหาหมอกควันต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเขาดูแลประชาชนกันยังไงพักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวAround News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยเคาะข่าวดังตามกระแส
1: เพราะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
0: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
1: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
0: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
1: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
0: ก็สุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวAround News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: กีฬาพารวยรายการ Sport Talk Variety ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
0: เคาะข่าวดังตามกระแส
1: เพราะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
0: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
1: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
0: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
1: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
0: ก็สุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวAround News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Around News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: เรื่องของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากับการใช้เงินภาษีของประชาชนในการหาเสียงนั้นเนี่ยนะครับล่าสุดทางสำนักข่าว AP รายงานนะครับว่าผู้พิพากษารัฐบาลกลางได้สั่งให้ทรัมป์ต้องยกเลิกโฆษณาทางทีวีที่เหลืออยู่ทั้งหมดนะครับที่เป็นการส่งเสริมข้อความทางการเมืองของทรัมป์ที่จ่ายเป็นเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งเป็นเงินที่ได้มาจากภาษีประชาชนคำสั่งดังกล่าวนั้นเนี่ยมีขึ้นแม้ว่าฝ่ายบริหารจะบอกว่าแคมเปญโฆษณาดังกล่าวใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วก็ตามนะครับเจนนิเฟอร์แอลโรซอนผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐในนิวยอร์กเห็นด้วยกับกลุ่มพันธมิตรซึ่งรวมถึงองค์กรตรวจสอบอิสระอย่าง Common Cause นะครับที่ได้ยื่นเรื่องฟ้องร้องว่าโฆษณาเหล่านั้นเนี่ยเป็นการใช้เงินอย่างผิดกฎหมายจึงได้ออกคำสั่งห้ามชั่วคราวสั่งให้ฝ่ายบริหารยกเลิกโฆษณาที่เหลืออยู่ทั้งหมดรวมถึงโฆษณา

นาที่เป็นประเด็นข้อพิพาทนี้นะครับโดยเมื่อถูกขอให้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าวนะครับทั้งเนียบขาวได้อ้างถึงโพสต์บนโซเชียลมีเดียของทรัมป์เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ทรัมป์ได้ออกมาปกป้องโฆษณาที่ใช้ภาษีประชาชนอุดหนุนว่าเป็นเรื่องค่อนข้างปกติทั่วไปแต่ท่ามกลางกระแสคัดค้านอย่างหนักทรัมป์ได้บอกว่าจะนำเงินจากกองทุนระดมทุนทางการเมืองของตัวเองมาจ่ายชำระแทนขณะที่ในคำร้องต่อศาลเมื่อวันเสาร์ที่10ตุลาคมกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้โต้แย้งว่าคำสั่งห้ามชั่วคราวนั้นไม่มีความจำเป็นเพราะพฤติกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมายจะสิ้นสุดลงในวันถัดไปนะครับทางนี้เนี่ยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิได้ใช้เงินภาษีประชาชน20ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับโฆษณาซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายชี้ว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดกฎหมายของรัฐบาลที่ห้ามใช้เงินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐสภาเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณาชวนเชื่อและอาจจะละเมิดกฎหมายอื่นๆด้วยนะครับโดยโจทย์ได้กล่าวในแถลงการณ์ที่ออกโดย Democracy Forward องค์กรทางกฎหมายที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะครับที่เป็นตัวแทนของกลุ่มที่ยื่นฟ้องว่ารู้สึกยินดีที่ศาลเนี่ยดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้เงินภาษีประชาชนถูกนำไปใช้เพื่อการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองที่ผิดกฎหมายอย่างโจ่งแจ้งเช่นนี้อีกนะครับไม่มีเหตุผลทางกฎหมายใดๆและก็ไม่มีแบบอย่างใดๆที่ประธานาธิบดีจะใช้กลไกของรัฐบาลและงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรไว้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นเพื่อแทรกแซงผลการเลือกตั้งให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของตัวเองนะครับขณะที่ฮอลลี่เมทริงเกอร์เจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิระบุในคำแถลงต่อศาลนะครับว่าเงินดังกล่าวมาจากงบประมาณที่รัฐสภาจัดสรรไว้ซึ่งมีไว้สำหรับการรำลึกถึงความพยายามและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงชายแดนนะครับด้านทำเนียบขาวได้ปกป้องโฆษณาเหล่านี้ว่าเป็นประกาศบริการสาธารณะคล้ายกับที่รัฐบาลชุดก่อนๆเคยทำเพื่อส่งเสริมแนวนโยบายต่างๆอย่างไรก็ตามแต่ครับโฆษกชุดโฆษณาชุดล่าสุดที่ออกมานั้นเนี่ยแตกต่างจากประกาศบริการสาธารณะในอดีตหลายชิ้นเพราะว่าไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับประโยชน์จากโครงการของรัฐบาลโดยเฉพาะโฆษณาเหล่านี้เนี่ยได้เริ่มออกอากาศเมื่อปลายเดือนกันยายนนะครับได้ยกย่องทรัมป์และก็สะท้อนข้อความทางการเมืองของทรัมป์ในช่วงการเลือกตั้งกลางเทอมโฆษณาชิ้นหนึ่งเนี่ยมีคลิปของทรัมป์พูดถึงเรื่องภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยเป็นการนำโฆษณาจากแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่แล้วของทรัมป์มาฉายซ้ำนะครับโดยโฆษณาชิ้นที่ห้าชิ้นที่5ของแคมเปญเนี่ยได้เริ่มออกอากาศไปเมื่อวันอังคารนะครับมุ่งเน้นไปที่การที่รัฐบาลทรัมป์จับกลุ่มนายนิโคลัสมาดูโรผู้นำเวเนซุเอลาซึ่งการใช้เงินทุนสาธารณะเพื่อจ่ายค่าโฆษณาเหล่านี้เนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับรวมถึงจากสมาชิกบางคนในพรรครีพับลิกันด้วยนะครับโดยที่ทางด้านของนายจอห์นทุนผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาจากรีพับลิกันรัฐเซาท์แดโคตาเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวว่าไม่ควรนำเงินภาษีของประชาชนมาจ่ายนะครับโดยคณะกรรมการแห่งชาติของพรรคเดโมแครตได้ฟ้องร้องรัฐบาลของรีพับลิกันนะครับแยกต่างหากเกี่ยวกับโฆษณาเหล่านั้นนะครับโดยที่ข่าวเนี่ยบอกว่าท่ามกลางกระแสต่อต้านทรัมป์ได้กล่าวว่าต้นจะเริ่มจ่ายค่าโฆษณาด้วยบัญชีหาเสียงของตัวเองซึ่งเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวก็บอกว่ายังไม่มีแผนที่จะคืนเงินให้รัฐบาลสำหรับเงินที่ได้ใช้ไปแล้วโดยทันทีนั่นเองนะครับไปดูเรื่องของสิงคโปร์นะครับเริ่มดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนค่ารักษาอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับหมอกควันพิษในราคาพิเศษตั้งแต่วันนี้นะครับ12ตุลาคมที่คลินิกปฐมภูมิที่เข้าร่วมโครงการและก็ผลิคลินิกของรัฐหลังจากคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับโดยสิงคโปร์เนี่ยได้เริ่มใช้มาตรการอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวข้องกับหมอกควันตั้งแต่วันนี้ที่คลินิกในโครงการคลินิกเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขและโพลิคลินิกของรัฐนะครับหลังจากสถานการณ์หมอกควันข้ามพรมแดนเนี่ยยังส่งผลให้คุณภาพอากาศทั่วประเทศแย่ลงนะครับอองเยกุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์ประกาศเปิดใช้มาตรการดังกล่าวว่ามีเป้าหมายช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาอาการเจ็บป่วยจากหมอกควันได้ในระดับบริการปฐมภูมิลดความจำเป็นในการเดินทางไปห้องฉุกเฉินสำหรับอาการที่ไม่รุนแรง

0: นะครับประชาชนสิงคโปร์เองทุกคนมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเมื่อเขารับการรักษาที่โพลิคลินิกของรัฐนะครับส่วนคลินิก PHPC ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะให้สิทธิ์เฉพาะกลุ่มที่กำหนดนะครับก็คือเด็กผู้สูงอายุและผู้ถือบัตรหรืออยู่ในโครงการช่วยเหลือบางประเภทนะครับผู้ถือบัตรช่วยเหลือสาธารณะเนี่ยจะได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายขณะที่ผู้สูงอายุในโครงการ Pioneer Generation แล้วก็Merdeka Generation เนี่ยจ่ายค่ารักษาไม่เกิน5ดอลลาร์สิงคโปร์หรือว่าประมาณ131บาทนะครับส่วนขณะนั้นส่วนประชาชนกลุ่มอื่นที่มีสิทธิ์เนี่ยก็จะจ่ายไม่เกิน10ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ262บาทนะครับมาตรการอุดหนุนค่ารักษาจากหมอกควันวันนี้เนี่ยนะครับเคยเปิดใช้ครั้งล่าสุดเมื่อปี2015ซึ่งสิงคโปร์เนี่ยเผชิญหมอกควันรุนแรงจากไฟป่าในอินโดนีเซียที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคต่อเนื่องหลายสัปดาห์นะครับที่คลินิก PHPC ซึ่งเขาร่วมโครงการเนี่ยผู้มีสิทธิ์นะครับก็มีพลเมืองสิงคโปร์อายุไม่เกิน18ปีหรือว่าอายุ65ปีขึ้นไปรวมถึงผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือสาธารณะผู้สูงอายุในโครงการ Pioneer Generation และก็ Merdeka Generation ผู้ถือบัตร CHAS สีฟ้าและสีส้มนะครับรวมไปถึงผู้ถือบัตรยกเว้นค่ารักษาพยาบาลนะครับส่วนโพลิคลินิกของรัฐเนี่ยเปิดให้พลเมืองสิงคโปร์ทุกคนได้รับสิทธิ์นะครับโดยโรคและอาการที่ครอบคลุมก็คือโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้โรคหืดหลอดลมอักเสบเยื่อบุตาอักเสบโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องนะครับเว็บไซต์Health Hub บอกว่าแพทย์จะประเมินว่าอาการของผู้ป่วยเกี่ยวข้องกับหมอกควันหรือไม่แล้วก็เข้าเกณฑ์เบิกเงินอุดหนุนตามโครงการหรือเปล่านะครับโดยไม่ครอบคลุมการรักษาหรือยาสำหรับโรคที่ไม่เกี่ยวข้องกับหมอกควันนะครับซึ่งแพทย์เนี่ยจะสั่งจ่ายยาตามอาการที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็นต่อการรักษาในแต่ละครั้งนะครับประชาชนเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อคลินิก PHPC ที่เข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์และก็สังเกตสัญลักษณ์ PHPC แล้วก็ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอุดหนุนค่ารักษาจากหมอกควันที่คลินิกนะครับที่จะเป็นผู้ให้บริการนั่นเองนั่นก็คือเป็นมาตรการนะครับของทางประเทศสิงคโปร์เกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุนค่ารักษาอาการเจ็บป่วยนะครับที่เกี่ยวข้องกับหมอกควันนั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอารานุสแล้วครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโขนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชูวิสัยทัศน์ AI in all all in AI AI for all ในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นำเสนอ AI นกกระซิบช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงเงินทุนยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
2: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายพิเศษในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับแรงงานและเศรษฐกิจฐานรากภายใต้3แนวคิดหลักได้แก่การประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนหรือ AI in all ผ่านความสำเร็จของการนำระบบผู้ช่วย AI นกกระซิบบูรณาการร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อช่วยผู้ค้ารายย่อยเกือบ1ล้านรายในการบริหารธุรกิจและสร้างประวัติทางการเงินเพื่อเข้าถึงสินเชื่อการสร้างขีดความสามารถใหม่หรือ All in AI ด้วยการเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center Semiconductor และ Cloud ควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานและลดต้นทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสำหรับกลุ่ม SME และ Startup และการกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงหรือ AI for All ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสาธารณะเพื่อออกแบบมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดทั้งนี้รัฐบาลยังได้เสนอให้สถาบันระหว่างประเทศร่วมมือกันแบ่งปันองค์ความรู้และสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้การกำกับดูแลเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ด้านเวทีหารือวาระสำคัญด้านผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโลกนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกได้เน้นย้ำการผลักดัน AI ขนาดเล็กเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างงานคุณภาพใน5ภาคอุตสาหกรรมหลักได้แก่ไฟฟ้าสนามบินก่อสร้างการศึกษาและเกษตรกรรมขณะที่นางคริสตาลีน่าจอร์เจียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศประเมินว่าแม้ AI จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้ร้อยละ3และบรรเทาผลกระทบจากสังคมสูงวัยแต่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกถึงร้อยละ40และอาจสูงถึงร้อยละ60ในบางประเทศซึ่งนำไปสู่ความท้าทายด้านโครงสร้างการจ้างงานและการจัดเก็บภาษีของภาครัฐสอดคล้องกับมุมมองของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์ที่เสนอให้ภาครัฐนำร่องใช้เทคโนโลยีโดยมุ่งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อสร้างงานมากกว่าการทดแทนแรงงานอย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ผู้นำโลกต่างเห็นพ้องให้รัฐบาลทุกประเทศเร่งเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างทั้งการปฏิรูปการศึกษาการอัพสกิลแรงงานลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการตั้งรับภัยไซเบอร์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรมอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุปัจจัยหลัก3ด้านสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจไทยพร้อมเตือนรับมือความท้าทายที่ซับซ้อนในโลกยุคใหม
3: ่นายวิรไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธกท.ได้ร่วมถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในการเสวนาพิเศษบนเวทีอภิปรายการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ในหัวข้อเรื่องการกำหนดอนาคตของเอเชียโดยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตแบ่งเป็น3เสาหลักสำเร็จได้แก่กลยุทธ์การส่งออกที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่และการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคที่รอบคอบหลังวิกฤต1997ด้วยการปฏิรูปการกำกับดูแลสถาบันการเงินระบบอัตราแลกเปลี่ยนการขยายตัวของตลาดทุนทำให้ไทยสามารถต้านทานวิกฤตการโลกได้เป็นอย่างดีพร้อมย้ำว่าการที่ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้างโดยอาศัยการย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมที่มีผลผลิตต่ำไปยังภาคการผลิตพร้อมทั้งใช้ระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวกระจายรายได้กลับสู่ชนบทควบคู่ไปกับการลงทุนเชิงโครงสร้างด้านสังคมเช่นนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและการศึกษาทั่วหน้าซึ่งช่วยพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพของแรงงานทั่วประเทศไม่ใช่แค่เพียงผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมืองหรือนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้น อย่างไรก็ตามนายวิรชัยยังกล่าวอีกว่าเมื่อมองไปข้างหน้าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างออกไปในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะถัดไปซึ่งโจทย์ใหม่เหล่านี้จะมีความซับซ้อนและต้องการแนวทางรับมือที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยการช่วยเหลือประชาชนและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยนั่งรถกระบะยกสูงลุยน้ำเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่รับผลกระทบทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มดีขึ้นระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างยังได้รับผลกระทบหนักประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้นางสาวสุภมาศเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เร่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดฟื้นฟูบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหายรวมถึงตรวจสอบผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ในศูนย์พักพิงและครัวเรือนที่อาจตกหล่นจากการช่วยเหลือนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้คำปรึกษาด้านสิทธิการประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหายจากบ้านรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รับความเสียหายพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากสื่อภาครัฐที่เชื่อถือได้จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยและจิตอาสาที่ร่วมประกอบอาหารณครัวกลางโดยนางสาวสุภมาศได้ร่วมลงมือทอดไก่เพื่อจัดเตรียมเป็นอาหารเลี้ยงประชาชนด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักให้โรงพยาบาลทุกแห่งป้องกันระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานหลักให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่อง
5: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้โดยนายพัฒนากล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลต้องมีแผนป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้าแผนรักษาความต่อเนื่องของบริการทางการแพทย์จึงกำชับให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงระหว่างแผนอพยพทั้งผู้ป่วยสีแดงและสีแดงเข้มผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงรวมทั้งผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาต่อเนื่องไว้ล่วงหน้านอกจากนี้ขอให้ทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดจุดโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสำรอง Medical Shelter และจัดเตรียมเส้นทางเคลื่อนย้ายสำรองไว้เพื่อป้องกันปัญหาเส้นทางถูกตัดขาดเน้นย้ำให้ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานหลักของโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญเพื่อให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์ภาพรวมทั่วประเทศล่าสุดมีจังหวัดได้รับผลกระทบ20จังหวัดสถานพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม135แห่งให้บริการทางการแพทย์ในภาพรวมสะสมแล้ว 352,254 ครั้งดูแลกลุ่มเปราะบางรวม 16,229 รายคัดกรองสุขภาพจิตสะสม 45,286 รายสนับสนุนยาเวชภัณฑ์สะสม 506,078 รายการและเข้าสนับสนุนศูนย์พักพิงที่ยังคงเปิดบริการ323แห่งนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้าน ICT เตรียมพร้อมระบบเครือข่ายสื่อสารหลักและระบบสำรองรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้และจัดระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ว่าที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือเหตุขัดข้องทางโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายสื่อสารของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักใน ในพื้นที่ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันระบบสื่อสารหลักเตรียมพร้อมระบบสื่อสารรองและระบบสื่อสารฉุกเฉินระบบโลจิสติกเพื่อเข้าถึงสถานีฐานการประสานงานความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยทหารในพื้นที่การจัดระบบข้อมูลประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมสำรวจพื้นที่ตั้งสถานีฐานและเสาสัญญาณเพื่อการเข้าถึงและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุวิกฤตการจัดระบบข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉินอีกทั้งศูนย์ปฏิบัติการได้กำหนดให้มีการซ้อมใหญ่แผนรับมือภัยพิบัติเสมือนจริงในเดือนหน้าเพื่อทดสอบความรวดเร็วในการกู้คืนข้อมูลโดยตั้งเป้าว่าระบบงานที่สำคัญจะต้องกลับมาให้บริการประชาชนได้ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุดรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามการสำรองสินค้าและระบบขนส่งที่ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนจากสถานการณ์น้ำท่วม
6: นายชนพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของท็อปอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามความพร้อมในการสำรองและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมจากการหารือกับผู้บริหารท็อปพบว่าก่อนหน้านี้มีสาขาขนาดเล็กปิดให้บริการ9สาขาและสาขาขนาดใหญ่ประมาณ3สาขาแต่ปัจจุบันกลับมาเปิดให้บริการทั้งหมดแล้วโดยบางแห่งสำรองสินค้าไว้มากกว่าปกติ 3-6 เท่าพร้อมติดตามความต้องการสินค้าเป็นรายวันเพื่อเติมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนขณะเดียวกันยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและปราจีนบุรีอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านพนักงานและระบบขนส่งหากเส้นทางขนส่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตและศูนย์กระจายสินค้าแห่งอื่นมาทดแทนพร้อมใช้เทคโนโลยีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เพื่อวางแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงสินค้าขาดแคลนและรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
7: ก็วันนี้ได้มาคุยกับท็อปส์นะครับต้องเรียนว่าสิ่งที่เรามีความกังวลก็คือว่าสาขาที่ปิดไปแล้วก็อยากให้เร่งฟื้นฟูกลับมาเพื่อให้บริการประการที่2คือสินค้าต้องมีเพียงพอนะครับหลายๆแห่งเนี่ยมีการสต็อกไว้3เท่า6เท่ากว่าปกติแล้วก็ตรงเนี้ยกรมการค้าภายในก็พร้อมจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือในกรณีที่การขนส่งมีปัญหาบางที่เนี่ยแหล่งผลิตได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเราก็จะใช้วิธีเชื่อมโยงแต่จุดอื่นมาแทนสิ่งที่อยากจะฝากทุกห้างคือในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความพร้อมให้บริการก็อยากจะฝากถึงประชาชนด้วยว่าจากที่เราได้รับการบอกเล่าเนี่ยจริงๆสินค้ามีความพอเพียงแล้วไม่น่ามีอะไรน่าวิตก
6: นายชนพัฒน์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพโดยจัดรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่และจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในกรุงเทพมหานคร20จุดส่วนต่างจังหวัดจะจัดจำหน่ายสัปดาห์ละ3ครั้งในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมตั้งเป้าให้มีจุดจำหน่ายมากกว่า 3,000 จุดทั่วประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูโครงการ43แห่งที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
8: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆว่ามีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบประมาณ43โครงการโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่เคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะชุมชนร่มเกล้าซึ่งขณะนี้การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคควบคู่กับการเตรียมมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วส่วนมาตรการเยียวยาการเคหะแห่งชาติอยู่ระหว่างพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลาเบื้องต้น 2-3 เดือนโดยจะพิจารณาตามระดับความเสียหายและผลกระทบของประชาชนแต่ละกลุ่มนอกจากนี้ยังได้ทำหนังสือถึงธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อขอความอนุเคราะห์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านเรือนและฟื้นฟูอาชีพ
9: ส่วนที่เยียวยาตัวนี้เราก็เตรียมมาตรการในการที่จะปลอดค่าเช่าบ้านนะครับแล้วก็ค่าเช่าซื้อนะครับที่ทางพี่น้องได้ผ่อนกับการเคหะนะครับตอนนี้ก็กำลังพิจารณาอยู่เนื่องจากว่ามีพี่น้องที่ได้รับผลกระทบแตกต่างกันนะครับก็จะเข้าไปช่วยเหลือให้ได้ดีที่สุดนะครับเพื่อลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับอย่างน้อย2เดือน3เดือนเนี่ยก็ต้องปลอดทุกอย่างนะครับเพื่อให้พี่น้องสามารถตั้งต้นตั้งชีวิตได้นะครับแล้วก็ในส่วนการแห่งชาติเองเราก็ทำหนังสือถึง3ธนาคารด้วยนะครับมีกรุงไทยออมสินธนาคารสงเคราะห์นะครับที่จะขอความอนุเคราะห์นะครับขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยสงเคราะห์เลยนะครับก็คือเรียกว่าช่วยกันเต็มที่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถมีวงเงินในการที่จะมาซ่อมแซมบ้านนะครับและรวมถึงกับวงเงินที่จะมาทำเรื่องของอาชีพต่อ
8: นายทวีพงศ์กล่าวว่าแม้ประชาชนในพื้นที่คลองจันทน์ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของห้องชุดที่ซื้อไปแล้วแต่หลายคนประกอบอาชีพค้าขายโดยรอบพื้นที่และได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ำท่วมบางรายสูญเสียทรัพย์สินและเงินทุนทำมาหากินการเคหะแห่งชาติจึงพยายามหาแนวทางช่วยเหลือให้ครอบคลุมทั้งด้านที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยพื้นที่ด้านปศุสัตว์ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยใน30จังหวัดสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบกว่า 1,850,000 ตัว
10: นายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายภาคปศุสัตว์เบื้องต้นพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว30จังหวัด134อำเภอเกษตรกรประสบภัย 27,464 รายสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 18,500,000 ตัวส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกโคกระบือและสุกรและแปลงหญ้าเสียหายกว่า 2,000 รายโดยระยะเผชิญเหตุกรมได้จัดส่งเสบียงอาหารสัตว์ไปแล้วกว่า 400,000 กิโลกรัมช่วยอพยพสัตว์เลี้ยงกว่า 1,900,000 ตัวและมอบถุงยังชีพสัตว์รวมถึงตรวจรักษาสัตว์ที่ป่วยพร้อมทั้งการเร่งรัดจัดเก็บและฝังกลบซากสัตว์ที่จมน้ำตายตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันโรคระบาดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วสำหรับมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมปศุสัตว์จะจัดส่งทีมสัตวแพทย์และนักวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์มอบเวชภัณฑ์แร่ธาตุและวิตามินเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ตลอดจนเร่งฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์และแจกจ่ายเสบียงสัตว์อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งรัดในการสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนเพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลัง
11: ผลกระทบนะครับในเชิงของพื้นที่เนี่ยของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีจำนวน30จังหวัดนะครับ134อำเภอนะครับก็ในเรื่องของเกษตรกรนะครับก็ผู้ได้รับผลกระทบ 27,464 รายนะครับส่วนสัตว์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ประมาณ 18,500,000 กว่าตัวนะครับส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกนะครับ18ล้านกว่าตัวนะครับแล้วก็มีโคกระบือสุกรนะครับบางส่วนนะครับแล้วก็มีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 2,000 กว่าไร่นะครับซึ่งขอนำเรียนว่าเป็นเรื่องของสัตว์ที่ได้รับผลกระทบนะครับตัวเลข18กว่าล้านนะครับส่วนเรื่องของความเสียหายความสูญเสียนะครับอยู่ระหว่างการสำรวจและยืนยันที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้นะครับ
10: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ยังกล่าวอีกว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ชวนันท์มาลีรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัย ยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลิ่งและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการตุรกีปากีสถานอียิปต์และซาอุดิอาระเบียหรือกลุ่มประเทศอาฟูออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียโดยถือเป็นการยกระดับความรุนแรงซึ่งเป็นอันตรายที่ไม่สามารถอ้างความชอบธรรมและการยอมรับไม่ว่าจะอยู่ภายใต้เหตุผลใดก็ตามกลุ่มประเทศอาโฟยังสนับสนุนให้ซาอุดิอาระเบียดำเนินมาตรการและกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตอบโต้การโจมตีและป้องปรามภัยคุกคามจากกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการโจมตีโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขทั้งนี้ปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีต่อเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายขณะที่หลายประเทศออกประกาศเตือนพลเมืองของตนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยวุฒิสมาชิกสหรัฐจากทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตรวม7คนออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐทบทวนข้อตกลงการจัดหาน้ำมันดีเซลกับรัสเซียเนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวขัดต่อกฎหมายของสหรัฐที่ห้ามการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียเมื่อปี2565เพื่อป้องกันไม่ให้เงินของชาวอเมริกันถูกนำไปใช้สนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามรุกรานยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัสเซียตกลงที่จะจัดส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกพร้อมกันนี้รัฐบาลสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงของรัสเซียเป็นการชั่วคราวขณะที่นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะดำเนินการข้อตกลงดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีต่อชาวอเมริกันและช่วยให้ราคาสินค้าปรับตัวลดลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12มีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในช่วงวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
18: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริจรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1: รายการ Variety Artครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้นะคะโยจะพาทุกท่านมายังจังหวัดเชียงรายค่ะและเดินทางไปที่อำเภอเชียงของนะคะเพื่อที่จะไปชมธรรมชาติและพาทุกท่านไปรับประทานอาหารอร่อยอร่อยค่ะแต่จะเป็นอย่างไรนะคะต้องติดตามโยไปภายในรายการค่ะ
3: ค่ะตอนนี้นะคะโยก็มาถึงที่เชียงของแล้วนะคะร้านริมโขงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่คือแบบบรรยากาศดีมากๆนะคะวันนั้นแต่สิ่งที่เห็นคือตอนนี้นะคะมีการตั้งศาลเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ตอนนั้นที่โยมานี่ยังไม่มีนะคะอันนี้ที่เป็นที่บรรยากาศเชียงของนะคะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าน้ำเยอะเลยค่ะนะคะอาจจะเป็นช่วงมีฝนตกก็น้ำก็เลยเยอะอย่างที่เห็นค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะทานอาหารกันนะคะแล้วก็เรียกว่าคือมากี่ทีกี่ทีเชียงของก็ยังบอกว่ามีเสน่ห์อยู่เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นพี่น้องชาวลาวนะคะซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นฝั่งตรงข้ามตรงข้ามนี่เป็นเมืองอะไรนะคะ
4: เป็น
3: เมืองค่ะเป็นอำเภออะไรนะคะ
4: เป็นห้วยทราย
3: ฝั่งตรงข้ามเป็นห้วยทรายซึ่งโยเคยสั่งนะคะต้องบอกว่าสั่งผ้าถุงนะคะสั่งสิ้นมาจากตรงฝั่งตรงข้ามเนี้ยแหละค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาที่เชียงของนะคะบนบริเวณแบบริมทางริมแม่น้ำเนี่ยก็จะเป็นโฮมสเตย์อยู่เยอะนะคะแล้วก็แต่เลยไปก็จะเป็นโรงแรมที่โยเคยพักนะคะเป็นโรงแรมเป็นโรงแรมใหญ่หน่อยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้ามาถ้าเราจะพักโฮมสเตย์ก็สามารถที่จะพักได้ตรงแถวๆนี้แหละค่ะอันนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ต้องโทรสั่งก่อนสามารถที่จะมาทานได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูป่าผัดเผ็ดอันนี้ก็จะเป็นแกงส้มชะอมค่ะอลังการมากค่ะนี่นะคะปลาผัดอะไรคะบอม
5: ผัดฉา
3: ปลาผัดฉาน่าทานมากนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี
5: ้ปลาหมึกวง
3: ปลาหมึกวงสุดยอดเนาะน่าทานทั้งนั้นเลยโอ้เดี๋ยวต้องทานให้ดูเดี๋ยวจะทานให้ดูอันนี้เป็นข้าวนะคะบอกเลยว่าน่าทานมากจะบอกว่าไม่ได้ทานข้าวมาหลายวันละจริงจริงไม่ได้ทานข้าวมาจะทานกับอย่างอื่นนี่แกงส้มชะอมยุ่งมากเลิศมากขอบอกเลยเลิศมากขอบคุณนะคะนี่ค่ะอันนี้มัชชะวิฟฟิ้งครีมนะคะจะทานให้ดูนะคะนี่เลิศชอบสุดอร่อยจริง

0: ฝันแล้วนะ
1: ลองยัง

0: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอลังการมากนะคะนี่คือปลาทับทิมน้ำปลานะคะปลาทับทิมทับน้ำปลาที่สั่งปลาทับทิมเพราะว่าเขาบอกว่าปลาทับทิมมันนะคะรสชาติอาหารโอเคไหมบอมบอมสั่งเป็นปลาผัดฉ่าเนาะ
1: ใช
0: ่ถือว่ารสชาติดีอ่ะและให้แบบเขาบอกว่าจานใหญ่มากไม่ลดลงกว่าครั้งก่อนเลยมายังไงก็อย่างนั้นนี้ของบอมใช่ไหมปลากวงค่ะอร่อยถ้าเสาร์อาทิตย์น่าจะคนเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าเรามาวันธรรมดาถามว่าไม่จัดรายการหรอจัดค่ะอันนี้เป็นเทปค่ะถึงจะเป็นเทปแต่ก็อย่าลืมมาชมกันนะคะเพราะว่าพอดีว่าเอาเทปของคุณจังค่ะเอามาเชื่อว่าทุกคนก็ยังคงอยากฟังและอยากดูกันนะคะอร่อยจริงให้สองนิ้วนะนี่คือแบบว่ากุ้งตัวใหญ่นะเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือแบบน้ำกุ้งน้ำมันอ่ะ

0: อกว่าที่นั่งอยู่ในนั่งริมโขงนะคะไม่ได้ที่แบบแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำเจ้าพระยาคือตั้งแต่โยแบบเจอแสงไฟเจ้าที่แม่น้ำโขงแล้วมาทานที่นี่ตลอดค่ะคือเนื่องจากว่าที่นี่มันอร่อยแล้วคือเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราไปทานร้านอื่นแล้วมันจะอร่อยเหมือนกับที่ร้านนี้หรือเปล่านะคะอร่อยจริงอร่อยจริงตอนนั้นที่มาก็มากับจุ๋มมี่เพื่อนรักกันนะฮะต้องบอกจุ๋มมี่เพื่อนรักด้วยเพราะว่ามีเพื่อนอยู่คนเดียวจริงก็เพื่อนเยอะคนรู้จักเยอะแต่หมายถึงว่าถ้าเพื่อนที่แบบเป็นเพื่อนจริงๆเลยเนี่ยก็จะมีจุ๋มมี่แหละที่เป็นเพื่อนแบบเป็นเพื่อนรักเลยเพื่อนจริงว่าแบบมีเพื่อนมองปลอมไหมแบบผม
1: ต้องถามว่าพี่จุ๋มเขารับหรือเปล่า
0: เออนะแต่จุ๋มเขารับนับหรือเปล่า
1: เพื่อนรักจริงไหมขนาดเข้าโรงพยาบาลไม่มาแต่กระโดดน้ำมาเลย
0: ขอบคุณครับนี่บอกหาเลยดิความป่าเดี๋ยวกลับเลยเขาก็จะมีแบบว่าน้ำจิ้มให้อยู่ตรงนี้นะปลานี่แบบทอดกรอบอ่ะกรอบมากบอกว่าไม่ผิดหวังจริงถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะคะมาที่เชียงของนะคะขับมาทานอาหารที่ถือว่าโอเคเลยถามว่าจะชื่อของตัว
1: ชื่อร้านริมโขง
0: ร้านริมโขงถามว่าแถวเชียงรายมีไหมมีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารเมืองอะไรเยอะแล้วก็อาหารฝรั่งเลยถ้าคือแบบไม่รีบมากอะไรอย่างเงี้ยก็มาได้ดีจริงๆหรือว่าถ้าแบบว่าอย่างพวกอย่าชอบที่จะแบบแบ็คแพ็คอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีพวกบ้านโฮมสเตย์ให้พักกันนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการรับประทานอาหารต้องให้ดูนิดเดียวเพราะว่ากินกันยังสุดแบบหิวมากร้านริมโขงดีจริงบรรยากาศดีเดี๋ยวหาว่าไม่โชว์เดี๋ยวให้โชว์ให้ดูค่ะเหลืออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวดูนะคะ
2: เป็นอย่างไรบ้างคะบอกแล้วว่าเทปนี้ไม่ได้มีสาระอะไรแต่ตั้งใจที่จะนำบรรยากาศมาฝากค่ะแต่เดี๋ยวพักกันสักครู่และเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาชมกันต่อว่าโยจะไปไหนค่ะ
3: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
4: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
6: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกแม่แพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life ไวเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
3: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: ขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะหลังจากนั่งชิลๆอยู่ริมโขงดูนั่นดูนี่ทานอาหารอร่อยนะคะในช่วงนี้นะคะเราก็จะไปอีก1วันแต่จะเป็นที่ไหนต้องติดตามค่ะ
0: วัดพระแก้วเชียงของแล้วนะคะบอกว่าที่นี่เนี่ยมีประวัติความเป็นมาว่าตอนที่นำพระแก้วจากเวียงจันทน์นะคะมาก็มาแวะที่นี่ก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะเข้าไปที่ตัวเมืองเชียงรายค่ะใครมาก็ต้องส่งพระธาตุก่อนนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะที่บอกใส่แว่นนี่ไม่ใช่อะไรนะกำลังเล่นเกมอยู่ค่ะก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะกลับนะคะแต่ว่าเรากลับตอนกลางคืนค่ะก็เลยแบบว่าตื่นมาคือเมื่อคืนนี่ปวดหลังมากนะคะแต่ก็โอ้โหอาจจะเพราะว่าเมื่อวานนี้แบบดักหน่วงนะคะเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวโยจะเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอย่าลืมนะคะเดี๋ยวตามโยไปทานอาหารกันค่ะตอนนี้นะคะมาถึงห้องอาหารแล้วนะคะก็อย่างที่บอกไว้ค่ะว่าวันนี้นะคะเราจะไม่ไปไหน เดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันที่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปทานที่ร้านวูฟก็สิงปาร์คนะคะแล้วก็จะได้คือถ้าไปสิงปาร์คนี่ก็จะได้เห็นอาหารนานาอย่างนานาชนิดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปที่ร้านวูฟเนี่ยก็จะเห็นสเต็กนะคะแต่ก็ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนนะคะก็
7: น่าจะสิงปาร์ค
2: ดูท่าน่าจะสิงปาร์คต้องใช่ว่าอย่างนั้นอ้าวอย่างนั้นก็อย่างนั้นเลยค่ะนะคะเดี๋ยวนี่ก็อันนี้ก็ตอนเช้ามานะคะคือที่ที่ดูวอนเนี่ยเขาก็จะมีอย่างเงี้ยนะคะอย่างขนมปังหรือว่ากาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะทานได้ฟรีกินได้ทุกอย่างนะคะหรือไม่อีกอย่างนึงก็จะแบบพวกมาม่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทานได้ทุกอย่างเลยจริงๆนะคะแต่ตอนนี้นี่โยลองกำลังรออาหารเช้านะคะอยู่ค่ะ
0: เป็นของบอมนะคะคือจะบอกว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าชอบกินกระเทียมเจียวเยอะๆนะคะ
2: เป็นอาหารเช้าแล้วก็จะเป็นพวกไข่ดาว
0: ของบอมเขามีไข่กระทะมีอาหารเช้าให้เลือกนะคะมันจะมีไข่กระทะมีข้าวต้มหมูนะคะมีเบฟ้าตอนเช้านะคะนี่เป็นสลัดแล้วเขาก็จะมีพวกอาหารทั้งทุกข้าวแบบพวกคอนเฟิร์ตพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถถ้าหากว่าใครชอบอะไรก็สามารถที่จะเลือกทานได้
2: อันนี้เป็นบรรยากาศในร้านนะคะอันนี้มาจุดเช็คอินค่ะอันนี้ที่จะบอกนะคะก็คือที่เห็นตรงนี้นี่คือทานฟรีหมดเลยบอมลงไปโดดน้ำให้ลึกไหม อันนี้จะเป็นสระว่ายน้ำข้างนอกดิอันนี้จะเป็นสระกลาง
8: นะคะตอนนี้เนี่ยนาเริ่มที่จะปลูกข้าวดำข้าวปลูกข้าวหรือเปล่าเรียกไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องน่ารักอ่ะไอ้จิ๋วรออยู่จิ๋วคือแบบแมวจรที่เลี้ยงเหมือนไม่ได้เลี้ยงนะคะอันนี้จะเป็นผลงานของโยนะคะเราจะตั้งเอาไว้ตรงนี้นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นชั้นล่างชั้นล่างสุดว่าจะมีแค่4ห้องนะคะนี่ก็จะเป็นลูกเสือนะคะอ๋อคือขนเป็นขนเลยเขาบอกให้นะคะเขาจำหน่ายด้วยนะคะนี่ชอบอำนาจแห่งพยัคฆ์นี่นะคะจะบอกว่าคนวาดเป็นผู้หญิงสวยแต่ยังโหดอ่ะ

คเพื่อที่จะได้แบบเปิดเข้าไปในห้องของเรานะฮะนะคะเรียบร้อยแล้วปึ๊บอันนี้นี่บอกเลยว่ารกมากถึงมากที่สุดนะคนที่มาทำห้องก็สงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาต้องเจอสภาพที่รกมากถึงมากที่สุดนะคะนี่นะคะข้างนอกนี้ก็จะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวนี่แต่เนื่องจากว่าวันนี้ฝนตกก็เลยไม่ได้ไปว่ายน้ำนะคะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีคือที่บอกว่าดูวอลคำว่าดูละวอลนี่ก็คือดูที่ผนังนะคะดังนั้นเนี่ยทุกห้องก็จะมีผนังส่วนตัวนี้อ่างอาบน้ำนะคะนี่ผนังส่วนตัวนะคะแล้วก็จะเป็นตรงนี้นะคะซึ่งบอกเลยว่าข้าพเจ้านอนคนเดียวนะคะดังนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะตอนกลางช่วงกลางวันเนี่ยเราจะไปทานข้าวที่สิงคโปร์กันวันนี้นะคะเครื่องบินออกนะคะตอนประมาณทุ่มหนึ่งนะคะเรายังจะมีเวลานะคะเต็มที่กับพื้นที่ของเรานะคะเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวคอยไปดูโยนนะคะว่าที่สิงคโปร์มันสวยแค่ไหนค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะโยกำลังจะไปทานข้าวนะคะที่สิงปางนะคะหรือไร่บุญรอดค่ะต้องบอกว่านะคะร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่โยชอบมากๆเลยนะคะอย่างเมื่อเช้าที่บอกไปแล้วว่าหากไปร้านนี้นะคะเราจะได้ทานอะไรหลากหลายนะคะโดยเฉพาะนะคะโยอยากไปทานแกงฮังเลมากค่ะเพราะว่าที่ไร่บุญรอดนี่นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวที่สำคัญนะคะของจังหวัดเชียงรายค่ะบอกแล้วนะคะว่ามา on vacation เพราะฉะนั้นนะวันนี้จะมีแต่เรื่องเที่ยวเที่ยวเที่ยวเที่ยวเที่ยวงานศิลปะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ลูกของโยเนี่ยค่ะมีจัดแสดงที่เซ็นทรัลของเซ็นทรัลเชียงรายนะคะถ้าเกิดใครว่างก็อย่าลืมไปชมกันด้วยแล้วกันเอ๊ะแม้ว่าจะไม่พูดหรือเชียร์แต่ก็ต้องพูดจนได้ถ้าอย่างไรอย่าลืมแวะไปชมนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวตามโยไปที่ไร่บุญรอดหรือนะคะที่สิงปาร์กกันค่ะตอนนี้นะคะโยออกมาข้างนอกแล้วนะคะก็จะมาดูตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของที่พักนะคะน่ารักมากมากจะมีทั้งหมดเพียงแค่6ห้องเท่านั้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสวนต่างๆนะคะเลิศเลิศเลิศนี่น้องชายของโยเองนะคะเขาก็มันจะเดินมาค่ะโดยตรงนี้นะคะก็ในส่วนของผนังเนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะว่าชื่อดูวอลเพราะฉะนั้นเราก็จะดูที่ผนังกันนะคะอย่างตอนแรกๆที่บอกค่ะว่าก็จะมีรูปผลงานศิลปะของศิลปินต่างๆนะคะให้เราได้ชมกันอันนี้ก็จะเป็นงานของอาจารย์ศรีใจกันทวังนะคะซึ่งเป็นภาพพิมพ์แกะไม้นะคะเดี๋ยวเคยไปถ่ายที่เชียงใหม่มาแล้วนะคะแล้วก็จะมีผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยมีผลงานของโยซึ่งเป็นพระพิคเนศนะคะน่ารักนี่เป็นพระพิคเนศโซเชียลมีเดียนะคะอันนี้เป็นด้านหน้าของดูวอลนะคะออกแบบโดยท่านอาจารย์เฉลิมชัยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงร้านอาหารภูพิลมเดี๋ยวเราจะนั่งรถกอล์ฟนะคะกันขึ้นไปทานข้าวนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันค่ะนี่บรรยากาศสวยมากๆนะคะ

0: อันนี้นี่เป็นรสเครื่องดื่มอะค่ะ
1: ขายมัทฉะ
0: มีร้านมัทฉะด้วย
1: แต่ก็มีชาหลายแบบที
0: ่ค่ะ
2: เคาน์เตอร์ไม่มีแล้วใช่มั้ยครับ
1: ไม่มีค่ะเบอร์เกอร์นี่จะเป็นช่วงหน้าไฮซีซั่นค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อโอเคค่ะขอบคุณนะคะโอเคค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้สั่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีปีกไก่ทอดน้ำปลานะคะมีออเดอร์เมืองมีจิตอ่านว่าจิตหรือจิตนะคะแล้วก็จะมีอะไรอีกจำไม่ได้ละหลายอย่างอ้อหมูคอหมูย่างนะคะแล้วก็จะเป็นข้าวเดี๋ยวเป็นข้าวสวยบางบอกว่าจะเป็นข้าวเหนียวนะคะก็เดี๋ยวดูนะคะว่าออกมาแล้วจะหน้าตายังไงคือจะบอกว่าที่นี่เนี่ยอาหารอร่อยมากเตรียมคือจะบอกว่าข้าวยังไม่ได้กินเลยตอนนี้น้องบอมเขาชี้อะไรอ่ะชี้สับปะรดพูนแลทอดไอศกรีมโอ้โหโอ้นี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยมองของหวานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะรอดูสิคะว่าจะเป็นยังไงนะคะคือที่นี่เนี่ยโยมาทานหลายครั้งแล้วค่ะกับน้องบอมนะคะซึ่งอาหารเนี่ยถูกคอแล้วก็อร่อยมากๆนะคะและที่สำคัญราคาแบบไม่ได้แรงอย่างที่คิดเลยเมื่อเทียบกับปริมาณของอาหารคือจะบอกว่าแบบมันจะชิ้นมันจะใหญ่สุดๆเลยนะคะอันนี้เป็นเครื่องดื่มของโยนะคะสตรอเบอรี่มอชิโต้ค่ะมาแล้วนะคะสำหรับมื้อแรกตอนเที่ยงนี้นะคะคือออเดอร์ฟนะคะออเดอร์ฟคนเมืองไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่น่าจะใช่แล้วค่ะนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นแกงฮังเลนะคะซึ่งน้องบอมเขาสั่งมานะคะแน่นอนมาเหนือก็ต้องมาทานอาหารเหนือนะคะคือที่นี่แกงฮังเลอร่อยมากจริงๆคือเคยลองทานไปแล้วค่ะพระเอกของเรื่องมาแล้วนะคะเป็นจิ้นปิ้งนะคะก็คือเหมือนกับเป็นแหนมนะคะแล้วก็เอามาปิ้งแล้วราดด้วยไข่นะคะอันนี้ขอนิดนึงแล้วกันฮังเลเหลืออยู่แค่นี้แล้วค่ะบอกเลยว่าอาหารอร่อยทุกอย่างจริงๆค่ะ
3: โอเคค่ะวันนี้นะคะก็เรียกว่านะคะรับประทานกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะถ้ายังไงแล้วนะคะก็อย่าลืมติดตามรายการ Variety Art Show แล้วก็ Variety Art นะคะได้ทาง Hybrid Art Collector และสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยFM 97.0 MHz วันนี้นะคะโยและทุกคนขอต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายทามัญชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการ Royal Pavilion ภายใต้แนวคิดพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คีรินตันติเวชประเดิมแข่งวิ่งมาราธอนครั้งแรกด้วยการทำลายสถิติประเทศไทยและอาเซียนในการแข่งขันชิคาโกมาราธอน2026ที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2513ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:33 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายทามัญชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม World Bank Group High Level Advisory Council on Jobs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีพุทธศักราช2026ปีคริสตศักราช2026 IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและประชาชนโดยในปี2568ทั้งสองประเทศได้ฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการเสริมพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่ 1. การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืน 2. การมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือ 3. การเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและ 4. การประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมพุ่มเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆให้มีความต่อเนื่องอันเป็นคุณูปการต่อประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวมทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของชาติทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเกษตรอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยการปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าและต่อยอดให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพลิกฟื้นวิถีชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ยังพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมทั้งทรงสืบสานการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางวิชาการเกษตรอย่างทั่วถึงอันเป็นการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ราษฎรในภาคใต้ให้มีความยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงประสบกนิกรชาวไทยทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความอยู่ดีมีสุขของอาณาประชาราษฎรและการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงสืบไปทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ทรงเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐโดยใช้หลักการบริหารงานแบบรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญของนักบริหารรัฐกิจรุ่นใหม่นอกจากนี้ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการทำนุนอกจากนี้ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการนำทุนทางวัฒนธรรมของชาติให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยหลักการบริหารจัดการภาครัฐหลายภาคส่วนเพื่อผลักดันเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีสากลทรงเป็นแบบอย่างในการทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศอันเป็นการส่งเสริมงานหัตถศิลป์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติเวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9พุทธศักราช2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติและณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเวลา10นาฬิกา10นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองในวันเดียวกันนี้เวลา14นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมสืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพบกเข้าร่วมพิธีหน้ากองบัญชาการกองทัพบกเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้กิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปจากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกประกอบพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จากวัดประวรนิเวศวิหารพร้อมถวายเครื่องทายธรรมและทอดพระไตรบังสุกุลกองทัพบกยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อให้กำลังพลและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: โรงพยาบาลระนองเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมรับเสื้อยืดเมื่อบริจาคครบ3ครั้งภายในปีนี
3: ้เนื่องในวันที่13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันนวมินทรมหาราชและเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันทำความดีด้วยการให้โลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลทางโรงพยาบาลระนองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึงเวลาประมาณ 15:00 นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสงค์ร่วมบริจาคโลหิตสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตครบ3ครั้งภายในปี2569นี้รับเสื้อยืดฟรีตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดดังนั้นทางโรงพยาบาลระนองจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการให้ชีวิตด้วยการบริจาคโลหิตเพราะโลหิตทุกหยดมีคุณค่าและอาจช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยอีกหลายชีวิตคึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนเชิดชูวิสัยทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายใต้หัวข้อพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสะท้อนความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันเพื่อช่วยให้สังคมสามารถรับมือกับความท้าทายในโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงการพัฒนาตามแนวทางนี้ไม่ได้วัดผลความก้าวหน้าเพียงแค่การเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความสามารถในการเผชิญกับความท้าทายในอนาคตอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่านิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสใกล้ถึงวาระครบรอบ100ปีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในปีหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการส่งเสริมชาวเขาปลูกกาแฟทดแทนฝิ่นการบริหารจัดการแหล่งน้ำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในฤดูแล้งและการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งให้ชาวประมงมีแหล่งทำกินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานเหล่านี้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยมาจนถึงปัจจุบันปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานวางระบบบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ท่าอากาศยานเส้นทางเดินทางโรงแรมที่พักสถานที่ประชุมและสถานที่จัดงานโดยนายแพทย์จิรวัฒน์อิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่ากรมการแพทย์เตรียมจัดตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์เชื่อมโยงข้อมูลการสื่อสารตลอดจนประสานการช่วยเหลือและส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบพร้อมจัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในสถานที่ประชุม2แห่งรวมถึงโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งมีการแบ่งทีมบุคลากรทางการแพทย์วันละ5ทีมจากหน่วยงานร่วมปฏิบัติทั้งหมด23หน่วยงานเพื่อดูแลผู้เข้าร่วมประชุมที่เจ็บป่วยประเมินอาการและให้การรักษาเบื้องต้นหากจำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติมจะประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตามความเหมาะสมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพและความปลอดภัยพร้อมสนับสนุนในการประชุมระดับโลกครั้งนี้ดำเนินการไปอย่างราบรื่นนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมศิลปากรตรวจสอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ระดับน้ำยังคงท่วมสูงพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
6: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนางสาววชนีชมพูผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีหลังเข้าตรวจสอบความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งนี้พบว่าระดับน้ำลดลงช้ามากลักษณะเป็นน้ำท่วมขังล้อมรอบพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำสุดในบริเวณดังกล่าวผิวถนนระดับน้ำยังคงท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังไม่เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าและยังไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานและเข้าบริเวณบ้านพักราชการได้สำหรับต้นไม้ทรงปลูกในพื้นที่พิพิธภัณฑ์และต้นไม้ใหญ่ภายในพื้นที่จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าต้นไม้ทรงปลูกยังคงยืนต้นใบบางส่วนเริ่มออกสีเหลืองส่วนต้นไม้ใหญ่อื่นๆภาพรวมยังคงยืนต้นแข็งแรงโดยประสานงานกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9ปราจีนบุรีเข้ามาตรวจสอบเพื่อฟื้นฟูต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้สั่งการเน้นย้ำดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่หลังน้ำลดจะเร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมจัดสรรงบประมาณในการเร่งฟื้นฟูให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีกลับมาพร้อมให้บริการดังเดิมอย่างเร็วที่สุดมาริชโยรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับบริษัทโยโกฮาม่าวอเตอร์ลงนามความร่วมมือยกระดับบริหารจัดการน้ำประปามุ่งลดปริมาณน้ำสูญเสียด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
7: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ลงนาม MOU ร่วมกับโยโกฮาม่าวอเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบประปาและระบบระบายน้ำจากเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและเทคโนโลยีในการลดปริมาณน้ำสูญเสียณการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่โดยนายจักรพงษ์กล่าวว่าการร่วมกับบริษัทโยโกฮาม่าวอเตอร์ในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการและลดปริมาณน้ำสูญเสียในพื้นที่ให้บริการของกปภ.ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูงด้านระบบประปาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการน้ำสูญเสียให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญสามารถนำเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปาได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่นำร่องและการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิตชั้นพิเศษเพื่อศึกษาสภาพปัญหาความต้องการทางเทคนิคและความพร้อมของพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสียซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำความเข้าใจสถานการณ์จริงและกำหนดแนวทางความร่วมมือให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ก่อนนำผลการศึกษาไปประกอบการพิจารณาแนวทางดำเนินงานในระยะต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
8: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:23 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงร่างเอกสารภายในของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าสหภาพยุโรปเตรียมผลักดันข้อตกลงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่31หรือCOP 31ที่ตุรกีในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเสนอให้ขยายแผนงานเจรจาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งจะสิ้นสุดในปีนี้ออกไปจนถึงปี2583เพื่อร่วมกันหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติมทางด้านนายดาราโอไบรอันรัฐมนตรีด้านสภาพภูมิอากาศของไอร์แลนด์ระบุว่าสหภาพยุโรปจะเพิ่มความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลังสหประชาชาติยืนยันว่าอุณหภูมิผิวโลกสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่ความตกลงปารีสกำหนดไว้ที่ไม่ให้เกินระดับ 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการ Bank of America Chicago Marathon 2026ระยะทาง 42.195 กิโลเมตรที่เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยสหรัฐอเมริกาเคียรินตันติเวศนักวิ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย29ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการลงแข่งขันวิ่งมาราธอนครั้งแรกด้วยการวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา2:08:01 นาทีจบอันดับ15ของการแข่งขันพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยเดิมของโทนี่เพนที่ทำไว้2:16:56นาทีเมื่อปี2018และยังทำลายสถิติอาเซียนของโรบีสยานตุรีนักวิ่งอินโดนีเซียที่ทำสถิติไว้2:13:17นาทีอีกด้วยศึกเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกากสิดิษฐ์ธีระประทีปทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าดับเบิ้ลแชมป์2รุ่นได้แก่ Pro Am Runabout 1,100 Open ด้วยคะแนน168คะแนนเฉือนเอาชนะพิติพงษ์เกียรติกมลกุลนักแข่งไทยด้วยกันที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนและรุ่น Pro Runabout GP ซึ่งเป็นรุ่นเรือนั่งที่มีความแรงและเร็วสูงสุดของโลกนับเป็นแชมป์โลกโทรฟี่ที่10และ11ให้กับทัพเจ็ตสกีไทยขณะที่นชพัฒน์ศรีสวนนักแข่งดาวรุ่งไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในรุ่นจูเนียร์รันอะเบาท์ 8-13 แลบชาเลนจ์ทำเวลาสถิติดีที่สุดทั้ง2โมโตคว้าแชมป์แรกบนแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์โทรฟี่ที่12ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยปิดฉากการแข่งขันสนามนี้ไปอย่างสวยงามความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬายุทธโอลิมปิกเกมครั้งที่4ที่กรุงดากาประเทศเซเนกัลระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนโดยในกีฬาว่ายน้ำนักกีฬาเยาวชนไทยได้โควต้า2คนคือณัฐกฤตตาลีกิจจากรลงแข่งขันในท่ากบ50เมตรหญิงและสุภกรใจกล้าแข่งขันฟรีสไตล์400เมตรโดยตั้งเป้าติด1ใน3ของการแข่งขันขณะที่สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยได้โควต้า2คนเช่นเดียวกันได้แก่ธนกรแดงมณีในการแข่งขันกระโดดค้ำชายและพิชยาภาสุขเอื้อแข่งขันวิ่ง400เมตรหญิงโดยทั้งคู่ตั้งเป้าติด1ใน3เช่นเดียวกันบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ Jazz ร่วมกับไปรษณีย์ไทยและ Monomax จัดแคมเปญเชียร์พรีเมียร์ลีกลุ้นโชคเปิดโอกาสให้แฟนบอลทั้ง20สโมสรร่วมสนุกผ่านไปรษณียบัตรทั่วประเทศและโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์รวมมูลค่ารางวัลรายเดือนกว่า4ล้านบาทพร้อมรางวัลใหญ่ท้ายฤดูกาลมูลค่ารวม2ล้านบาทได้แก่ทองคำมูลค่า1ล้านบาทและรถยนต์ Toyota Corolla Altis Hybrid เพื่อเพิ่มสีสันและสร้างประสบการณ์ผ่านการเชียร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกให้สนุกยิ่งขึ้นตลอดทั้งฤดูกาลปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
13: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
14: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
15: ได้เลยเช็คมา
14: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
15: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
14: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
15: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและ บุญมาสีหมาดอ่าน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: Boomers and Baby วันจันทร์ที่12ไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยินใช่ไหมเพลงจบสัญญาณติดขัดเล็กน้อย
1: เพราะก๊อปลงเสียงหายโน no.
0: โอเคก็มีสะดุดตามภาษาเรานี่เล็กน้อยนะครับ Boomers and Babies
1: นะกลับมาเจอกันทุกวันจันทร์อีกแล้ว
0: ที่12สิงหาคมตุลาคม2569ทาง 97.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นี่เราต้องหัดทำตัวกับเป็นดีเจบ้าง
1: ใช่
0: เขารู้ว่าเราจัดวิทยุ
1: ลุงรู้ไหมทำไมวันนี้เราเริ่มด้วย To Serve With Love
0: กำลังจะถามว่าอะไรอยู่เห็นเพลงนี้พี่ฟิลิปเป็นคนเลือกมา
1: คืออย่างนี้เพราะว่าวันจันทร์เนี่ยเราจะเล่าเรื่องที่มันก็จะเป็นกระแสในระหว่างอาทิตย์ที่เกิดขึ้นก็ในระหว่างอาทิตย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่มันบอกว่าเป็นกระแสมากไปกว่าเรื่องเกี่ยวกับมีผู้หญิงคนนึงอ่ะเขาเป็นแม่เนาะเขาก็เป็นคนวัยเบบี้บูมเมอร์นี่แหละลูกเขาอ่ะส่งเข้าไปอยู่ในสถานที่เรียกว่าเป็นที่บำบัดทางจิตแล้วก็ดูเหมือนว่าสถานที่มันก็น่ากลัวมากทั้งที่ได้รับการแบบว่าตรวจมันไม่มีอะไรเหมือนกับศรีธัญญาที่เราเคยไปทำงานหรืออะไรเงี้ยซึ่งดูแล้วโปรเฟชชั่นอลต่างๆนานามากสถานที่นี้ให้อยู่ที่กาญจนบุรีแล้วก็มีเรื่องราวดราม่าไปถึงเรื่องของครอบครัวหรือต่างๆสิ่งหนึ่งเราโอเคอันนั้นทางสื่อต่างๆพูดไปเยอะละแต่อันนึงที่ได้รับบทเรียนจากตรงนี้ก็คือว่าคนที่เป็นแม่เนี่ยเขาเป็นเบบี้บูมเมอร์ส่วนคนที่เป็นลูกเนี่ยเขาเป็นรุ่นเจน Y ก็คือเป็นอายุประมาณ40ต้นๆ นะแถวๆนั้นนะแล้วก็ส่งแม่ไปอยู่ตรงนั้นแล้วแม่ก็ไปทนทุกข์ทรมานอยู่ตรงนั้นก็เลยตั้ง11เดือนวันนี้สิ่งที่อยากจะมาชวนคุยกันแล้วก็อยากให้ทางบ้านที่ฟังอยู่เนี่ยก็อยากให้มีส่วนร่วมช่วยกันคิดหรืออะไรด้วยนะครับก็มีอยู่ว่าเอ๊ะทำไมแบบว่าสมัยนี้แบบมันมีเรื่องแบบว่ามันมีแบบนี้แบบครอบครัวมันดูเหมือนแบบมันไม่ค่อยอบอุ่นหรืออะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่าในสมัยเราถ้าลุงจำได้อะไม่ว่าคุณจะเป็นลูกชาวนาคุณอยู่ต่างจังหวัดคุณอยู่กรุงเทพเนี่ยแต่ละเติบโตใหม่ในบ้านที่แบบลุงป้านะอาอยู่ด้วยกันหมดเลยอะสมัยก่อนมีลุงมีป้ามีคุณย่ามีอะไรต่างๆนะอยู่กันเต็มไปหมดเลยอย่างบ้านผมเนี่ยอยู่กันเป็นสิบกว่าชีวิตเลยเนาะเต็มไปหมดเลยเด็กๆไอ้ลุงป้านะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีความอบอุ่นอะไรบางอย่างอยู่อ่ะก็เลยอย่างลุงเป็นอย่างนั้นป่ะตอนเด็กๆเป็นอย่างนั้นไหมบ้านลุงอยู่กันเยอะๆไหม
0: แน่นอนเราเป็นเบบี้บูมเมอร์ไงแต่ก่อนจะคุยถึงเรื่องนี้เราขอแนะนำเพลงก่อนเมื่อกี้นี่คือเพลง To Serve With Love จากในหนังเรื่อง To Serve With Love เหมือนกันแดคุณครูดวงใจ
1: ใช่
0: เป็นหนังที่ทำให้เห็นภาพของความรักระหว่างถึงอาจจะไม่ใช่พ่อแม่กับลูกแต่ว่าเป็นเรื่องของครูกับลูกศิษย์ซึ่งเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนก็ตามได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยถ้าจิตใจไม่โหดเหี้ยมหารเกินไปเนี่ยต้องมีน้ำตาซึมบ้างนะด้วยความตื่นใจถ้ามีโอกาสเราก็อยากจัดหนังหรือทำเพลงอะไรสักอย่างหนึ่งอยากให้คนได้ไปดูหนังเรื่องนี
1: ้มีแน่นอน
0: เพราะว่าเราอยากให้ดูหนังดีๆกันและหนังเรื่องนี้ดีมากทำได้ใจคือดูแล้วแบบจบเพลงจบหนังไปแล้วเนี่ยเพลงขึ้นเนี่ยไม่กล้าลุกออกจากคืออยากฟังเพลงให้จบอ่ะแล้วน้ำตาก็ไหลอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: นั่นคือเพลงกับหนัง To Serve With Loveทีนี้กลับมาเรื่องของGeneration Gap คืออันนี้มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกนะเราว่านะพี่ฟินนะลุงฟินนะ
1: ใช
0: ่คือมันเมื่อก่อนนี้มันเป็นสังคมเกษตรกรรมคือมันเปลี่ยนมาตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยสังคมเกษตรกรรมล้วนเพราะนั้นเกษตรกรรมเนี่ยการเป็นอยู่เนี่ยก็คือมีครอบครัวแล้วก็พ่อแม่ก็มีลูกพอมีลูกปุ๊บก็ไม่ได้ย้ายไปไหนก็คือก็ทำนาของพ่อของแม่ไปนั่นแหละทำนาซึ่งนาแต่ละนาก็ไม่ได้เป็นนาเล็กๆก็คือจะเป็น เป็นบ้านแต่ละบ้านจะมีที่ทํานาเยอะก็ต้องช่วยกันลูกที่ออกมาเนี่ยก็คือทํานาทําสวนทําไร่เลี้ยงควายอะไรกันก็ว่าไปนะก็จะอยู่ร่วมกันไปจนทั้งลูกก็มีลูกต่อเหล่านั้นก็เป็นก็ยังอยู่แถวนั้นมีเมียมีอะไรก็เมียแถวบ้านมีมีก็คือไปงานวัดไปเจอกันแล้วก็พามาดูตัวให้พ่อแม่ดูแล้วก็สู่ขอกันแล้วก็อยู่กันในย่านเดียวกันหมดพออยู่กันในย่านเดียวกันในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยมันก็ดูแลกันทั่วถึงแก่เป็นปู่เป็นย่าแล้วเนี่ยก็ยังมีลูกมีหลานลูกมีหลานเต็มไปหมดซึ่งจะไม่มีเหงาเลยแล้วก็ระบบความรักความเคารพเนี่ยมันก็มีอยู่มากเพราะว่าต้องเชื่อฟังและพึ่งพากันเนื่องจากว่าการดูแลและเพิ่มในการสั่งสอนไม่ว่าจะเป็นวิชาการเชิงอันนี้พูดตั้งแต่สมัย100 ปีมาก่อนเลยนะจนกระทั่งมันเริ่มเปลี่ยนมาการศึกษามันมีมามากขึ้นนะส่งลูกเข้าเรียนทีนี้พอเรียนเสร็จมีเรียนสูงขึ้นก็ต้องย้ายไปเรียนที่ไกลขึ้นอย่างในรุ่นเบบี้บูมเมอร์เนี่ยพอหลังสงครามโลกตุ้มนะหลังสงครามโลกปุ๊บเนี่ยคือประชากรของโลกเนี่ยมันหายไปเยอะหายไปเป็นล้านล้านเพราะนั้นทุกประเทศก็จะเริ่มสนับสนุนให้ผู้คนเนี่ยทำลูกกันปั๊มลูกกันเป็นโรงงานบ้านพี่ฟินกี่คนล่ะพี่น้องอ่ะ
1: ผมมีพี่น้อง7 คนนะครับผมเป็นคนเล็ก
0: 7อันนี้8คนที่8เหมือนกันคือนี่คือทำไมเราถูกเรียกว่าเบบี้บูมเมอร์คือเราเป็นบูมเมอร์ที่เกิดมาจากในช่วงนั้นจริงๆพ่อแม่เราขยันสร้างพวกเรามาซึ่งเราก็จะอยู่กันอย่างพี่น้องเพราะมันอยู่กันหลายคนพี่น้องหลายคนในวัยติดๆกันเนี่ยมันก็มีความเชื่อมโยงกันระหว่างพี่น้องพ่อแม่พ่อแม่ก็จะฝากพี่ให้เป็นพี่คนโตๆเนี่ยจะกลายเป็นพ่อแม่ที่สองเองโดยอัตโนมัติ
1: ใช่ถูกต้องช่วยทำอาหารช่วยอะไรต่างๆนานา
0: หรือบางครั้งอาจจะเสียสละนะคืออยู่บ้านเพื่อจะให้น้องไม่ได้ไปเรียนไกลๆคอยดูแลพ่อแม่แล้วแต่บ้านมาบ้านบางบ้านก็จะเป็นอย่างนั้นหรือบ้านบางบ้านก็อย่างบ้านเราเนี่ยพ่อแม่ทำทุกอย่างที่จะทำให้พี่น้องไอ้ลูกๆเนี่ยได้เรียนจบปริญญาตรีหมดคือ
1: จาก
0: บ้านที่รวยๆนี่ก็มีที่นาพอสมควรเยอะอ่ะขายหมดให้ลูกเรียนปริญญาทีนี้พี่ชายคนโตก็จะส่งน้องทำงานได้แล้วก็ช่วยกันลากน้องไปนะน้องก็อยู่ที่ลพบุรีก็ไปเรียนก็เรียนจบมัธยมก็ต้องไปเรียนกรุงเทพจะอยู่จังหวัดไหนของอันนี้สำหรับแค่ประเทศไทยนะเราเมืองนอกเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงประเทศไทยเนี่ยอยู่ส่วนไหนของประเทศถ้าเรียนถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยเมื่อก่อนยังไม่มีมหาวิทยาลัยที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นเรียนจบมีทางเลือกไม่มากก็คือต้องส่งมาเรียนมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพซึ่งก็มีไม่กี่มหาวิทยาลัยในตอนนั้นจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรนั่นถือว่าใหม่แล้วนะ
1: ศิลปากร
0: ศิลปากรก็นั่นแหละก็ประมาณนั้นแต่ว่าศิลปากรอาจจะยังดูติดน่ะติดคือไม่ใช่อาชีพที่แบบตอนนั้นต้องแบบคนที่พ่อแม่จะต้องส่งลูกให้เรียนอะไรให้เรียนไม่เป็นหมอก็ต้องไปเรียนรัฐศาสตร์เพื่อจะเป็นข้าราชการ
1: เป็นเจ้าคนนายคน
0: เป็นหมอเป็นข้าราชการเป็นพยาบาลหรือไม่ก็ส่งเป็นทหารเรียนทหารเลยเป็นทหารถ้าครอบครัวเป็นทหารอยู่แล้วก็เป็นทหารกันไปก็เป็นก็นี่มันคือความขยายตัวของสังคมในตอนนั้นการเกษตรกรรมเริ่มเป็นสังคมที่ ระหว่างเกษตรกรรมกับเมือง
1: อ
0: ต้
1: ื
0: อง
1: ม
0: ส่งต้องให้ลูกเข้าไปในเมืองเพื่อไปเรียนหนังส
1: อ
0: ื
1: ือ ม
0: ไปทำง
1: อื
0: าน
1: มอืม
0: แล้วพอวันเวลาผ่านไปมันก็เป็นโลกมันก็หมุนเร็วมากขึ้นไง
1: อ
0: ต
1: ื
0: ิ้ว
1: ม
0: ติ้วติ้วติ้วติ้วเนี่ยแล้วก็จนกระทั่งค่าครองชีพค่าอะไรความปั่นป่วนอะไรของโลกที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามที่ไม่มีวันเลิกของนั่นแหละฝรั่งอาหรับอะไรก็แล้วแต่สงครามครูเสดสมัยใหม่ต่างๆนานาแล้วก็มีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นระหว่างทางการเมืองภายนอกภายในอะไรจนกระทั่งประชากรมันเยอะขึ้นมันแข่งมันแย่งกันมากขึ้นมันแออัดมากขึ้นในอยู่ในเมืองก็เริ่มพยายามจะขยายเมืองออกไปข้างนอก
1: อืม
0: ทีนี้พอมันแออัดมากๆชีวิตมันเยอะมากขึ้นเนี่ยการแข่งขันมันเยอะขึ้นคนมันก็เริ่มมีลูกกันน้อยลงในเจนต่อมาเพราะว่าอะไรเพราะรู้ถึงความลําบากว่าการเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเดี๋ยวนี้แค่เลี้ยงลูกคนเดียวเนี่ยก็แบบหืดขึ้นคอแล้วนะส
1: อ
0: ม
1: ื
0: ัย
1: ม
0: ก่อนพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาได้ไงหลัง8 คน9 คน
1: อืม
0: เออ
1: ไม่เมื่อก่อนอย่างที่บอกไงเพราะว่าเราอยู่ในบ้านที่ครอบครัวใหญ่ๆพี่อุ้มน้องอาอุ้มหลานแล้วก็ค
0: อ
1: ุณย่าคุณอาอยู่ด้วยกันหมดและสิ่งหนึ่งที่ตะกี้กลับมาเรื่องเดิมคือไอ้ความอบอุ่นที่ผมพูดถึงเนี่ยถ้าลุงจำได้เมื่อก่อนเนี่ยเวลากินข้าวเนี่ยสมัยก่อนรุ่นพวกเรามันจะเป๊ะมากนะมันมีเวลากินข้าวแล้วทุกคนนั่งล้อมกันหมดเลยนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันบ้านไหนมีโทรทัศน์ลุงสังเกตไหมมันจะเป็นแหล่งชุมนุมของแม้กระทั่งเพื่อนบ้านก็จะมาบ้านเรามาออมาแ
0: เป็
1: อ
0: นเรื่
1: ม
0: อ
1: าง
0: ธ
1: ด
0: ร
1: ู
0: รมดา
1: เป็นดูมาดูโทรทัศน์กันแล้วมันชีวิตมันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องการรอคอยอ่ะเมื่อก่อนจะจีบผู้หญิงอะไรทีสื่อสารยังไงอ่ะลุงก็ต้องเขียนจดหมายใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันไม่ได้คือสังคมมันเปลี่ยนไปคือในช่วงเนี้ยผมกําลังจะพูดถึงไอ้วัยของเราที่โตมากับวัฒนธรรมแบบนี้แล้วก็มันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างพวกเราสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหเรานึกไม่ออกเลยว่ามันจะมีภาพว่าถ้าเกิดพ่อแม่ไม่สบายแล้วจะส่งให้ไปอยู่ในมือของคนอื่นเป็นการดูแลเนี่ยมันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันเนาะเพราะส่วนใหญ่ยังไงคนในครอบครัวต้องอยู่ด้วยกันน่ะมันมีความรู้สึกบอนดิ้งแบบนั้นอยู่จะต้องอยู่ด้วยกันช่วยกันดูแลอะไรเงี้ย
0: อันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าหนักใจเหมือนกันเพราะว่ามันก็ถกเถียงกันมานานว่าคำว่ากตัญญูคำว่าคือมันน้ำหนักมันวางมันต้องวางให้ถูกจุดไม่เหมือนกับพ่อแม่สมัยก่อนพ่อแม่เรานี่แหละลูกก็เริ่มย้ายออกไปอยู่ไม่ใช่อยู่ในแถวๆบ้านนะลูกย้ายไปอยู่กรุงเทพเอางี
1: ้
0: พ่อแม่ก็ยังอยู่ที่ลพบุรีไอ้ลูกไปทำงานต้องสร้างครอบครัวโอเคก็พอลูกเยอะก็ยังวนเวียนอันนี้คือตอนโตนะไอ้ตอนเล็กๆเนี่ยมันดูมันสมัยเล็กๆมันสมัยนั้นมันดูอบอุ่นน่ารักอย่างที่ว่าแต่พอตอนโตแล้วเนี่ยมันก็แยกย้ายกันไปพอแยกย้ายกันไปเสร็จนั่นแหละการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาก็ยังพอที่จะทำให้พ่อแม่ไม่เหงาคือก็ยังได้เห็นหน้าลูกเอาอาทิตย์นี้
1: ตอนลุงมาอยู่กรุงเทพเนี่ยตอนลุงมาอยู่กรุงเทพเนี่ยแล้วตอนมาเรียนหนังสือยังติดต่อทางบ้านบ่อยแค่ไหนแล้วติดต่อด้วยวิธีอะไร
0: ก็กลับไปหาเลยบ้านนั่งไอ้นั่งบขส.ไป
1: ซึ่งก็ไม่ได้ง่ายด้วยนะการเดินทางก็ไม่ได้สะดวกเท่าทุกวันนี้แต่ก็ไปทุกอาทิตย์เหรอไปทุกอาทิตย์เหรอ
0: ไม่ถึงทุกอาทิตย์หรอกเพราะว่ามันก็มีงานมีการบ้านอะไรก็อาจจะเป็นเดือนละครั้งสลับกันไปกับพี่คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยต
1: ่าง
0: ๆก็ไปกันก็ไม่เหงาว่าก็พ่อแม่ก็ไม่ได้เหงาอะไรซึ่งบ้านอื่นเราก็ไม่รู้บางหลายๆบ้านก็น่าสงสารเหมือนกันที่พ่อแม่ต้องคอยเท้าคางรอว่าลูกอยู่ไหนเนาะยังจะมาหาเมื่อไหร่เนาะคนไหนจะมาบ้างไหมวันเสาร์นี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าสงสารพอมาถึงจุดหนึ่งจุดที่แบบใครสิทธิ์คือว่า พ่อแม่แต่ยุคอีกยุคต่อมาเนี่ยก็ยังเป็นแบบเก่าอยู่นะก็คือยังแบบติดกับคําว่าลูกต้องมาหาทั้งที่ตอนนั้นน่ะเหลือลูกสองคนแล้วหมายความว่าไม่ได้มีลูกเยอะอย่างสมัยก่อนมีลูกแค่สองคนสองสามคนคนเดียวสองสามคนก็แล้วกันสองสามคนทีนี้เนี่ยพอสองสามคนแล้วเขาก็แยกกันไปทีนี้เขาไม่ได้มีเวลาบ่อยมากเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาว่าถ้าห่างไกลกันมากไม่ได้ไปหากันง่ายๆเนี่ยโทรศัพท์ตอนนั้นก็ยังไม่มีก็ต้องเขียนจดหมายหากันก็ยังพอประเทืองอะไรกันได้นะแต่ว่ามันไครสิสมันอยู่ตรงที่ว่าพ่อแม่ก็คาดหวังให้ลูกมาดูแลให้หายเหงาหรือว่าทำไมเนี่ยพ่อแม่เจ็บป่วยทำไมถึงไม่มาพาไปหาหมออ้าวอะไรสมมติอย่างเงี้ยนะคาดหวังส่วนลูกเองต้องไปสร้างครอบครัวเหมือนกันนะก็โอ้ขวนขวายก็ไม่มีเวลาคือถูลูกถูกังเหมือนกันคืออีกใจนึงเนี่ยลูกถูกังไอ้ลูกเนี่ยมันก็มีปัญหาเข้าโรงเรียนแล้วมันถ้าจะไม่มีเวลาคิดถึงพ่อถึงคิดถึงแม่ถึงหรือปู่ย่าของไอ้เด็กนี
1: ่
0: มันก็เลยแบบไม่พอดีกันคือการคาดหวังมันไม่พอดี
1: คือไอ้รุ่นพ่อแม่เราสองคนเนี่ยเข้ามาก่อนวัยเบบี้บูมเมอร์เพราะว่าของเขาเป็นพวกก่อนสงครามเบบี้บูมเมอร์มันเริ่มคือ1946มันเกิน1ปีหลังจากสงครามโลกจบไปแล้วแต่พ่อแม่เราอ่ะมันมาจากตรงนั้นก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นอย่างครอบครัวผมเป็นตัวอย่างเนี่ยเราเป็นครอบครัวคนจีนพ่อนี่ไม่มีการศึกษาเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำก็คือว่าพยายามให้ลูกทุกคนมีการศึกษาแม่เป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีแม่ก็มีโอกาสเรียนถึงประมาณว่ามศ.1หรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเกิดสงครามโลกแล้วแม่ก็ไม่ได้เรียนอีกเป็นเด็กคนกาญจนบุรีโตมากับครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดอะเวลากินข้าวนั่งอยู่ล้อมกันก็บอกว่าห้ามร้องเพลง

0: เด็กมากเป็นลูกคนเล็กที่เขาโอ้มากเลยส่งไปเรียนแล้วลุงเชื่อไหมว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมต่างกับเด็กไทยอื่นๆที่บอกว่าเขาได้กลับมาเยี่ยมบ้านทุกปีผมไปเด็กขนาดนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งผมไม่ได้กลับ12-13 ปีไม่ได้กลับเลยเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าอ๋อเราปีหนึ่งพ่อกับแม่เขาจะไปก็เลยมองไม่เห็นว่าเออเพื่อนมันสังคมใหม่มาเกิดตรงนี้ก็ไม่รู้จะกลับมาทำไมอยู่ตรงนั้นกันเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็กลับมาแต่เชื่อไหมว่าไอ้ระยะเวลาที่อยู่ตรงนั้นน่ะนานขนาดนั้นใน20 ปีแปลกมากความบอนคำว่าบอนดิ้งหรือไอ้คำว่าไอ้พ่อแม่ต้องมาเหนือสิ่งอื่นใดอ่ะมันอยู่จิตใต้สำนึกตลอดเวลาทั้งที่เราไปอยู่สังคมฝรั่งส่วนนึงเราเป็นฝรั่งเลยเรากินอาหารแล้วนู่นนี่นั่นแต่ไอ้ตรงนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเคารพรักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในบ้านเราครอบครัวเรามันเหมือนกับมาอธิบายยังไงอ่ะมันเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่รู้สึกว่ามันมองย้อนกลับไปนี่ไม่มีรีเกรสเลยนะแล้วรู้สึกแฮปปี้ด้วยว่าที่ถูกปลูกฝังมาแบบนี้ทั้งที่ทุกวันนี้มีลูกตัวเองและลูกเป็นคนเจนซีเนี่ยแต่ก็ไม่เคยใช้วิธีการแบบพ่อแม่เราเพราะเข้าใจได้ว่าวันเวลามันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะเราก็แต่ก็พยายามวิเคราะห์ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเนี่ยตัวอย่างที่ดีเลยผมหายไปนานมาก20 ปีแต่ไอ้คำว่ากับพ่อกับแม่นี่โอ้โหมันแบบมันแข็งแรงมากเลยว่าคำทำไมมันกรอกอยู่ในหูตลอดเวลาว่าเฮ้ยไปไหนนี่มึงเคารพผู้ใหญ่นะไปเจอใครนี่ก็ต้องยกมือไหว้เรียกป้าเรียกอาเรียกอะไรต่างๆนานามีสัมมาคารวะนะอย่ากล้าวแล้วนะอย่าไอ้คำพวกนี้อยู่ตลอดเวลาสถาบันนี้ยิ่งใหญ่นะพอนึกถึงบ้านเก่าทีไรเอาว้าวลูกในหลวงลูกราชินีไปอยู่ที่สูงสุดของบ้านโตมากับลักษณะสังคมแบบนั้นอะแล้วก็ทุกวันนี้หลายเรื่องอาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ว่าเราโตมาแบบนั้นแล้วเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหไอ้บอนดิ้งหรือความใกล้ชิดเนี่ยของครอบครัวเนี่ยมันแบบมันแน่นมากมันแน่นมากอ่ะลุงเชื่อไหมตอนแม่เสียไปปีที่แล้วแม่อายุ101ตอนแม่ไม่สบายเนี่ยอยู่โรงพยาบาลอ่ะ1 ปีเศษผมนี่ไปแทบจะวันเว้นวันเลยนะทั้งที่บ้านเนี่ยก็มีพี่น้องเนี่ย7 คนอ่ะพี่แมวอีกคนหนึ่งพี่ดีก็รู้จักพี่สาวผมอยู่ที่นู่นอยู่50 กว่าปีที่ออสเตรเลียแม่ไม่สบายไอ้ที่บอกไม่สบายปีเนี่ยพี่แมวกลับมาเมืองไทย4 ครั้งนะแล้วแต่ละครั้งมันได้อยู่เป็นเดือนเลยนะแล้วไปอยู่กับไปเฝ้าแม่ไปดูแม่เนี่ยทุกวันเลยอ่ะคือกำลังจะบอกว่าไอ้เจนเรามันก็โดยวัฒนธรรมไม่รู้สิสำหรับผมไม่ได้เปรียบเทียบปัจจุบันแต่ก็รู้สึกว่ามันมีความสวยงามตรงนั้นอยู่เหมือนกัน
1: มันก็มีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างไอ้คำฝรั่งที่เรียกว่า brought up คือโตขึ้นมายังไงแล้วมันโตขึ้นมาอย่างไงเนี่ยมันก็จะฝังอยู่ในนั้นไม่ว่าคุณจะอายุไปแค่ไหนคุณก็จะเป็นยังจะเป็นแบบนั้น
0: แต่พอลุงพูดถึงฝรั่งนี่ก็มีอย่างนี้อีกมันจะเป็นส่วนที่มันจะมีฝรั่ง2 พวกอีกพวกหนึ่งที่เป็น Anglo-Saxon จริงๆที่เป็นพวกไอ้พวกอังกฤษมันเป็นอเมริกันมาเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาเนี่ยพวกนี้ต้นตำรับเนี่ยต้องบอกว่าอย่างออสเตรเลียเนี่ยไอ้พวกแรกที่มาออสเตรเลียเนี่ยลุงรู้ไหมเขาเป็นพวกนักโทษนะที่ถูกส่งมาอเมริกาก็คล้ายกันไอ้หลายๆที่ก็คล้ายกันแต่ไอ้ต้นตำรับเนี่ยลุงรู้ไหมว่าถ้าเกิดพูดถึงอิตาลีโครเอเชียฝรั่งเศสไอ้พวกนี้จะเป็นอีกแบบมันมีความใกล้เคียงกับเอเชียมากเลยนะ
1: มัน
0: จะมีบอนดิ้งระหว่างครอบครัวเนี่ยใกล้กว่า
1: คือทุกวัฒนธรรมถ้ามีผ้าเป็นวัฒนธรรมจริงๆนะทุกวัฒนธรรมดั้งเดิมเนี่ยจะมีเรื่องนี้คือความสัมพันธ์และความเคารพ respect ไม่ว่าจะเป็นทางจีนหรือชมพูทวีป
0: ก็เป
1: ็นในชมพูทวีปนี่หนักถึงขั้นแบบมีแบ่งชั้นวรรณะเลยนะ
0: โอ้เขาสี่ชั้นวรรณะเลย
1: หรือแม้กระทั่ง อย่างที่บอกว่าอิตาลีโรม
0: บันดูโรมไงโปแลนด
1: ์มันมีวัฒนธรรมเดิมที่แข็งแรงมากแต่ว่าวัฒนธรรมที่กลายมาแล้วเนี่ยที่จนมาเป็นฝรั่งทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีหลายแบบก็กลายเป็นแบบไม่เชื่อในอาจจะไม่ได้อาจจะกลาย ใกล้

0: กันไปมาก
1: อืม
0: แม้กระทั่งวันนี้ด้วยการเป็นอยู่ด้วยวัฒนธรรมใหม่ๆอันเอาแต่ใจมากขึ้นคือแบบว่าม ันอาจจะต้องรีบเร่งในการที่จะขวนขวายหาความสุขใส่ตัวเพราะว่ามันไม่รีบเร่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นมันจะแย่งชิงไปอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยแบบพอรีบทำปุ๊บเนี่ยมันก็จะพูดง่ายๆมันก็เห็นแก่ตัวมากขึ้น
1: เห็นแก่
0: คนอื่นน้อยลงเพราะว่า
1: เชื่อว่า
0: เพราะมันต้องเซอร์ไว
1: เมื่อเกือบ50 ปีที่ไปออสเตรเลียเนี่ยไอ้ร้านสะดวกซื้อหรือที่เราเรียกว่ามิลค์บาร์เนี่ยมิลค์บาร์เขาเรียกเป็นร้านสะดวกซื้อทุกวันนี้เรามี 7-Eleven แล้วแต่ร้านมิลค์บาร์ส่วนใหญ่เนี่ยถูกออปเปเรตโดยพวกไม่เป็นกรีกก็เป็นอิตาเลียนเป็นยูโกสลาฟอย่างไรในออสเตรเลียและสิ่งที่ไปเห็นน่ะมันเป็นลักษณะเหมือนร้านโชว์หวยบ้านเราที่เป็นลักษณะธุรกิจครอบครัวแล้วเรายังเห็นในพวกนี้เชื่อว่าลูกบางทีพูดเลยไม่ถูกว่าพ่อเดินมาถึงเบิร์ดกะโหลกเลยซึ่งแบบไอ้ฝรั่งเองมันไม่ได้ทำไงแต่ไอ้นี่ยังเป็นแบบโอ้โหเราบอกไอ้แม่งเหมือนบ้านกูเลยนะเนี่ยมันดูแลลูกมันแบบนี้อ่ะ
0: มัน
1: มัน
0: ก็นี่ไงคือมันอยู่ที่สายเลือดมันคือบางอย่างพอมันเปลี่ยนไปแล้วมันก็เปลี่ยนเลย
1: เดี๋ยวเราจะกลับมาว่าแล้ววัยนี้เราจะอยู่ยังไงต่อไปแล้วเราจะแฮนเดิลกับคนที่เป็นเจนซีอัลฟาเนี่ยยังไงเดี๋ยวกลับมาเนี่ยเราจะพูดคุยกันดีไหม
0: งั้นเดี๋ยว
1: ตอนนี้เราฟังข่าวก็ชั่วโมงก่อนไปเราขอขอบคุณกันนะสปอนเซอร์เราก
0: ็
1: สิครินนะครับเพียงข้างคุณ be with you always ครับ
0: แล้วก็หมาแมวโอลิเวอร์กินทุกวัน
1: ใช่แล้วก็เสื้อที่ใส่แล้วแบบไม่มีร้อนเลยมีไม่มีร้อนก็คือเนี่ยเสื้อยืดชั้นดี
0: ชั้นดีนะครับ
1: แล้วก็หน้า
0: คนทักขึ้นทุกวันแล้วว่าใบหน้าดิฉันเนี่ย
1: สดใสขึ้น
0: เปล่งปลั่งขึ้นมากแต่ว่ายังไม่เสร็จคอร์สเอาไว้ให้เสร็จคอร์สก่อน
1: ขอบคุณโอลิวานะครับที่ซอยลาซานครับ
0: โอเค
1: ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่โอเค
0: ได้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับไทยและสิงคโปร์ย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้นผลักดันความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารพลังงานสะอาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากภาพงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ภาพบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ไทยและสิงคโปร์ย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้นผลักดันความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารพลังงานสะอาดพร้อมประสานบทบาทประธานอาเซียนปี2570ถึง2571
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อเป็นเกียรติแก่นายธามันจันมุงการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลและเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจ้างงานของกลุ่มธนาคารโลกรวมถึงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นในการสานต่อความร่วมมือภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและพลังงานฟินเทคและการเชื่อมโยงตลาดทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและขบวนการหลอกลวงออนไลน์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์การเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจระหว่างประเทศคณิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมทางหลวงชนบทติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดล่าสุดพบถนนใน12จังหวัดได้รับผลกระทบรวม63สายทางเร่งส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยางชีพพร้อมจัดรถและกำลังพลอำนวยความสะดวก
8: นายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยสถานการณ์ประจำวันนี้ว่ามีโครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน12จังหวัดได้แก่นครราชสีมาชัยภูมิประจวบบุรีฉะเชิงเทรากาญจนบุรีนครปฐมกำแพงเพชรสุพรรณบุรีสมุทรปราการราชบุรีนครนายกและปทุมธานีรวมทั้งหมด63สายทางโดยยังคงสัญจรผ่านได้41สายทางและสัญจรผ่านไม่ได้22สายทางทั้งนี้ ี้ทางสำนักงานทางหลวงชนบทและแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าติดตามสถานการณ์พร้อมนำน้ำดื่มอาหารและถุงยางชีพไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในทันทีพร้อมกันนี้ยังได้ติดตั้งป้ายเตือนป้ายบอกระดับน้ำและจัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
9: กรุงเทพมหานครลงพื้นที่เก็บขยะแล้วกว่า 10,000 ตันระดมเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าจัดการกองขยะขนาดใหญ่ให้เสร็จสิ้นภายในวันนี
10: ้นายพรพงศ์วิกิเศษกองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะตกค้างหลังน้ำลดในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังว่าขณะนี้ดำเนินการไปแล้วประมาณ90%โดยกรุงเทพมหานครได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตบัดดี้ที่ขยายเพิ่มเป็น12เขตหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเร่งจัดเก็บขยะกองใหญ่ที่ตกค้างให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้ก่อนส่งต่อภารกิจให้สำนักงานเขตลาดกระบังเก็บขยะตกหล่นที่ประชาชนนำออกมาทิ้งเพิ่มเติมสำหรับการบริหารจัดการขยะได้นำระบบแผนที่ปักหมุดใช้ติดตามความคืบหน้าโดยหมุดสีแดงระบุ กองขยะขนาดใหญ่ที่ต้องใช้รถบรรทุกขนย้าย50เที่ยวขึ้นไปหมุดสีเหลืองระบุ กองขยะขนาดรองใช้รถบรรทุกขนย้าย20เที่ยวหมุดสีฟ้าระบุเครื่องจักรและหมุดสีเขียวระบุพื้นที่ที่ดำเนินการเสร็จแล้วนอกจากนี้ได้กำหนดจุดพักขยะหลักในพื้นที่2จุดเพื่อลดระยะเวลาขนส่งไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและท่าแร้งช่วยเพิ่มจำนวนรอบการเก็บขนขยะจากซอยแคบออกสู่ถนนสายหลักได้อย่างรวดเร็วชนันชิดาสังทองรายงาน
9: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: กลับมาหลังจากข่าวแล้วนะครับ
1: ใช่
0: เราก็จะมาว่ากันต่อเรื่องที่อังเคิลฟิลว่าไว้ว่าจะเอายังไงกันดีไหมยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: อย่างนี้เราเริ่มอย่างนี้ดีกว่าตะกี้เนี้ยก่อนเบรกเราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับวัยเบบี้บูมเมอร์สไปละสังคมวัฒนธรรมตอนนั้นทุกวันนี้เอางี้เริ่มต้นที่ใกล้ตัวเลยลุงในฐานะที่เราเองก็มีลูกสาวฝั่งละคนเหมือนกันลุงก็มีลูกสาวผมก็มีลูกสาวแล้ววัยก็ใกล้เคียงกันทั้งคู่เป็นคนเป็นเด็กเจนซีลุงว่ามันจะวิเคราะห์ยันมีความต่างยังไงแล้วลุงมีวิธีเลี้ยงดูยังไงแล้วเดี๋ยวเราต่างคนต่างเล่าแล้วเราแชร์กัน
0: คือเราคงไม่ต่างกันมากกันนะเพราะเราก็ใช้ความเป็นเราผสมกับความที่เราได้เรียนรู้ใหม่ในวิธีใหม
1: ่คือ
0: เรายังมีความเป็นวิธีเก่าอยู่ครึ่งนึงแล้วก็มีความเป็นวิธีใหม่ที่เราได้ศึกษาอีกคร
1: ึ่
0: งเพราะฉะนั้นเราจะพยายามตามทันไอ้เราสมัยเด็กเราต้องเป็นพวกเชื่อฟังพ่อแม่โดนตีโอเคพ่อโดนอะไรมาอะไรใกล้มือนั่นมาก่อนเลยพวกไม้มาไม้ขัดหม้ออะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องโดนก็ต้องยอมรับชะตากรรมว่าเราทำผิดไม่มีความรู้สึกโกรธอะไรพ่อเลยมีแต่กลัวโดน
1: โอ้ยไม้เรียวไม้เรียวนี่มีหลายขนาดเลยทุกบ้านมีหลายอันเลยไม้เรียวเนี่ย
0: ทีนี้พอมาถึงวัยที่เรามีลูกเราก็นึกว่าเอ๊ะเราจะเอาคืนบ้างดีไหมว่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าโลกมันเปลี่ยนตำราเว้ยเปลี่ยนชายเซ็นเตอร์ต้องลงไอ้รุ่นนี้ขาดทุนเว้ยโดนทั้งขาขาไปขากลับเลยคือลูกเป็นใหญ
1: ่ใช
0: ่ก็พอเรามีลูกเราก็เข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของสังคมเราต้องเลี้ยงเขาเหมือนที่เขาอยากจะทำอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดนะกับครอบครัวอื่นเราไม่ทราบเราก็คือว่าเราก็อยากให้เขาได้ดีที่สุดโดยที่เขาไม่ต้องขืนใจอะไรทั้งสิ้นเขาเกิดมาหนึ่งชีวิตเราแค่กำกับมาว่าขอบเขตของความผิดถูกมีอยู่แค่นี้มีเรื่องการสอนเป็นเรื่องคอมมอนเซนส์ง่ายๆคือว่าถ้าเราไม่อยากให้ใครทำกับเรายังไงเราก็อย่าทำกับเขาอย่างนั้น
1: อ
0: ันนี้เป็นตำราใหญ่ที่สุดที่สอนลูกถ้าเราไม่อยากให้เขาไม่สุภาพกับเราเราก็จงไม่อย่าไม่สุภาพกับเขาคือจงสุภาพแล้วคุณก็จะได้รับสุภาพกลับมาคุณเป็นคนใจดีกับคนคุณก็จะได้รับความใจดีกลับมาถ้าไม่อยากจะทำอะไรให้คนอื่นเขาทำอะไรกับตัวเองยังไงเราก็ทำกับเขาอย่างนั้นให้มันดีที่สุดเพราะฉะนั้นลูกก็จะเป็นคนที่ไม่อะไรอ่ะเรียกร้องเอาแต่ใจอะไรมากเพราะว่าเราจะทำเราจะให้เหตุผลเราจะถามตลอดว่า
1: อ
0: ันนี้มันมีเหตุผลพอไหมอันนี้มันพอไหมอันนี้ไม่มีนะอันนี้มีอันนี้ไม่มีคือเราสอนแบบไม่มีแบบเดี๋ยวตุ๊กแกมากินตับอะไรเงี้ยไม่มีละไม่มีละ เราแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยแล้วเขาก็จะซึมซับวิธีการคิดมีเหตุมีผลรู้จักเกรงใจรู้จักเกรงใจพ่อแม่รู้จักโดยที่เราไม่ต้องตีไม่ได้ตีมีอยู่จัง
1: ไม่เคย
0: จังหนึ่งจำได้ครั้งหนึ่งเราเคยตีตอนอายุ3 ขวบแต่ว่าตีเนี่ยคือแบบเพราะตอนนั้นเนี่ยเขากำลังแบบเด็กกำลังเหมือนกับจะพิสูจน์ว่าใครใหญ่ที่สุดในบ้าน อะไรchallengeเนี่ยchallengeแบบ คือไม่ให้ไปหยิบของในถังขยะนะนะสามขวบก็เดินตะแต่ไปจะหยิบก็จะหยิบพ่อก็ได้ที่ก็มาบรรทัดมา
1: หน่วยปราบจราจรก็เลยต้องเข้าไป
0: ไปมือเพี้ยไปทีหนึ่งก็ร้องไห้แง แต่คนที่ร้องไห้กว่านี่คือแม่กับยายนั่นเป็นครั้งเดียวที่ตีลูกแต่ว่าตีเพื่อบอกว่าเธอไม่ใช่คนที่ใหญ่สุดในบ้านตอนนี้พ่อยังเป็นคนที่ใหญ่สุดในบ้านอยู่นะจนกระทั่งวันหนึ่งเธอก็จะมีบ้านของเธอเองแต่ว่าอันนี้สอนแบบนิดอายุ3ขวบอีกไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าต้องมันก็ต้องมีระดับการฝึกไปใน
1: ใช
0: ่แต่ละ
1: ใช่
0: แต่ละยุคแต่ละวัยของเขาจนกระทั่งพอมาถึงวัยที่เขาเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยคราวนี้เป็นเพื่อนละแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยว่าคือเราแข็งแรงเองเราจะไม่มีวันที่จะมานั่งงอหรือเนี่ยตอนนี้ลูก20อายุ25 26แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ไปทำงานอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเราก็ไม่เคยมันอยากโทรมามันก็โทรมาเองอะตอนนี้มันมีอะไรให้โทรง่ายอย่าตายไปไม่ต้องเสียตังค์ด้วย
1: เห็นหน้าด้วย
0: เห็นหน้าด้วยอยากโทรก็โทรมาไม่อยากโทรพ่อก็ไม่ตามเลยชีวิตพ่อมันก็สนุกของพ่อไปแต่ก็คิดถึงนะคิดถึงแล้วเราไม่เคยมีแบบโวยวายอะไรอยากมีชีวิตใดทำไปแต่ว่าเอ้ยก็ยังเป็นพ่ออยู่ว่าเฮ้ยอันนี้ถ้าอย่างนี้เกินแต่เขาไม่เป็นเองอยู่แล้วไงคือเขาระวังตัวมากกว่าพ่อระวังตัวอีกเราก็เลยไม่ต้องคิดอะไรพ่อแม่ก็เลยไปสบายใจได้ว่าเขาไปอยู่ในสังคมที่ดีแล้วก็โชคดีอย่างหนึ่งคือถึงแม้ว่าเขาจะเรียนโรงเรียนนานาชาติตั้งแต่เด็กจนโตจนไปเรียนโรงเรียนต่างประเทศไปอเมริกาไปทำงานนิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็อยู่กับคนต่างประเทศได้อยู่กับคนไทยได้ยังไหว้สวยและขอโทษพูดรอเรือรอลิงชัดเป๊ะควบกล้ำ
1: ควบกล้ำ
0: ใช่เรายังไม่เนี่ยยังแบบงงเลยว่าเอ๊ะโรงเรียนฝรั่งนี่มันสอนยังไงวะสอนภาษาไทยกับสอนมารยาทไทยดูดีกว่าโรงเรียนไทยอีกว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นคือเขาก็สอนแบบที่ปกติที่จะทำให้คนเซอร์ไวฟ์ได
1: ้
0: หมายความว่าอยู่ได้ทุกสังคมเคารพและเชื่อมั่นตัวเองในเวลาเดียวกันส่วนคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างเราเหรอปล่อยไปเธอจะไปมีแฟนเรื่องของเธอฉันไม่ตามไปดูหรอกว่าเธอจะไปมีแฟนคนไหนเธอจะเธอก็ระวังตัวของเธอเองอยู่แล้วเธอจะไปมีแฟนคนนั้นเธอจะเลือกไปพ่อก็ไม่เกี่ยวจะเลือกไปถ้าเลือกแล้วเจอผิดพลาดก็เป็นบทเรียนของตัวเอง
1: ถูกต้อง
0: ต้องเรียนเอานะโดยที่เมื่อถ้าเกิดปูมหลังชีวิตเขาเราไม่เคยกดดันเราไม่เคยสร้างแผลอะไรให้มากคนใหญ่รอยครูคราในชีวิตเขาเนี่ยเขาจะได้ต้องเจอเองไปเจอกับเพื่อนไปเจอกับบรรยากาศข้างนอกไปทำงานกับคนต่างอื่นๆต่างๆนานาหลายๆประเภทเขาจะเรียนรู้เองโดยที่ไม่ต้องมีความกดดันจากพ่อแม
1: ่
0: เวลาถ้าเขาอยากจะมาหาพ่อแม่เขาจะมาหาด้วยความรักไม่ได้มาหาด้วยความเราใช้คำนี้บางทีมันเป็นคำสองคมเหมือนกันคำว่ากตัญญูอ่ะ
1: หน้าที
0: ่บางอันมันเป็นอะไรที่ค้ำค
1: อ
0: คือฟังดูแล้วไอ้นี่เรากตัญญูพอหรือยังค้ำคอแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือมันคือความรักอะพอแล้วคือความ
1: ใช่
0: ความรักมันเป็นมันไม่ได้ไปเพราะว่ากูจำเป็นต้องไปกตัญญูไม่งั้นเดี๋ยวคนหาว่ากูไม่กตัญญู
1: ไม่
0: มันไม่ใช่อย่างนั้นไงมันคือแบบเฮ้ยนี่พ่อกูแม่กูรักกูอยากไปหาเองกูอยากไปทำให้ไอ้นี่ให้เอาพ่อเดินดีๆหน่อยสิไอ้ตรงนี้เดี๋ยวเอาไอ้นี่ไปนะอันนี้จะกินอะไรสมมติอย่างเงี้ยนะเขาก็ทำด้วยความรักของเขาแต่ถ้าไม่ทำ เราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะว่าเราก็ต้องคนเจนเบบี้บูมเมอร์ที่เป็นพ่อแม่ในยุคนี้ก็ต้องเป็นคนสมัยใหม่แล้วเหมือนกันที่ว่าเฮ้ยต้องดูแลตัวเองเว้ยแล้วก็เตรียมพร้อมอะไรเหมือนกันคือไม่ใช่ทุกอย่างทุ่มให้ลูกไปหมดแล้วเราไม่เหลือให้ตัวเราเองที่เรา
1: ไม่ได้
0: ดูแลชีวิตของเราที่เหลือว่ามันอาจจะต้องดูแลตัวเองต้องช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นต้องหาที่หาทางไม่ใช่ว่ารอว่าเมื่อไหร่ลูกจะต้องกลับมากตัญญูอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ละมันต้องเปลี่ยนไปละเพราะนั้นการคาดหวังมันไม่มีเยอะมากเนี่ยมันก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นเจนไหนมีความสุขรักและเคารพข้อสำคัญเนี่ยที่สุดคือที่มันมีปัญหาของระหว่างเจนที่คุยอะไรกันมาในบรรดาในสังคมเนี่ยคือความไม่ respect กันไม่ respect ซึ่งกันและกันคือไม่ผู้ใหญ่ก็แบบเด็กสมัยนี้มันอะไรวะเด็กมันก็อะไรเพราะมึงว่าไอ้แกงดเลยจบเลยคือแค่นี้จบเลยแทนที่มันจะได้ประโยชน์ซึ่งกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยคือจะได้แบบเอ้ยมีประสบการณ์อะไรที่น่าสนใจมีวิสดัมอะไรดีๆจากคนที่เกิดมาก่อนเนี่ยมันเพื่อจะเอาตัวให้รอดไปในหลายสังคมมันก็อดไปเพราะว่าความไม่เชื่อใครเชื่อมั่นตัวเองจนไม่เชื่อใครซึ่งตัวเองนี่เชื่อมั่นมากไม่ได้ยิ่งเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันจะล้มเหลว
1: ผมว่าก็คล้ายๆกันแต่ว่าผมก็เหมือนลุงผมก็ยังมีความแบบว่ามีความโบราณอยู่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็พยายามทำตัวเองให้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคและสมัยเด็กในสมัยใหม่เองเนี่ยปัจจุบันบางทีถ้าคนรุ่นเก่าไม่เข้าใจจะมีความรู้สึกว่าเขาก้าวร้าวหรือเปล่าเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะตรงเขาจะถามแบบบางทีบางเรื่องอ่ะตรงไปตรงมามันเป็นวิถีของเขานะทำไมแล้วทำไมมันต้องเป็นแบบนี้เคยถามเลยมันจะไม่มีการแบบสมัยเราบางทีเราจะมีความว่าเกรงใจผู้ใหญ่เราจะอ้อมๆเราจะวกไปตรงนั้นวนไปตรงนี้แต่ว่าทีนี้มันของเด็กมันก็แบบมันจะซัดแบบตรงๆเลยสิ่งหนึ่งก็คือผมเองยังเชื่อในเรื่องของสถาบันครอบครัวคือเมื่อกี้ลุงเล่าบอกว่าตอนสมัยตังเมเด็กๆสามขวบมันมีตีไม้ตีมือเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเด็กเนี่ยบางทีอ่ะเด็กขณะนั้นยังไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วอะไรถูกหรืออะไรผิดไอ้เล็กๆเนี่ยนะที่ไปตีเพี้ยเบาๆหรือต่างๆนานเนี่ยเด็กเรียนรู้เหมือนกันเนาะเหมือนกับว่าเช่นไอ้ที่ปลั๊กไฟถ้าไปแถวนิ้วไปหยอดไปเสียบไปพูดแล้วให้เหตุผลเด็กไม่เข้าใจแต่ถ้าอย่างเงี้ยทีนึงเด็กจะรู้ว่าไอ้นี
0: ่อ่
1: ะพานี่ห้ามอันนี้ห้ามแต่ไอ้อื่นๆเนี่ยเราก็พยายามที่จะสนับสนุนอย่างรุ่นพวกเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าผมบอกว่าไปบอกพ่อว่าเอ้ยเดี๋ยวขอตังค์หน่อยจะไปเรียนกีตาร์ก็อาจจะโดนเบิร์ดกะโหลกมึงจะบ้าเหรอไอ้นี่เป็นเรื่องอีกแบบหนึ่งแต่เด็กสมัยเนี่ยลูกเราอ่ะเรามาถึงเจนตรงที่ว่าเอ้ยไม่ได้ดนตรีนู่นนี่นั่นมันเป็นเรื่องที่แบบว่าส่วนหนึ่งของชีวิตวันเวลาเปลี่ยนไป perception หรืออะไรต่างเนี่ยเปลี่ยนไปนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การที่บอกว่าจะอยู่กับเด็กเจนซีทุกวันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้คาดหวังที่ยังดูแลตัวเองพยายามดูแลสุขภาพให้ดีเพราะอะไรเพราะไม่ต้องการเป็นภาระให้ลูกหลาน
0: ใช่อันนี้แหละ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: แหละคือประเด็นของเรา
1: เ
0: ป็นประเด็นของลูกนะประเด็นของเราประเด็นของรุ่นเราที่ต้องดูแลตัวเอง
1: แล้วก็ของเขาเองเขาก็ต้องมีครอบครัวในวันหนึ่งที่เขาจะไปทำนู่นทำนี่อย่าไปคาดหวังว่าเราเป็นคนรุ่นเก่าเอ้ยต้องมาตลอดเวลาพ่อต้องอย่าโนไม่มันเป็นเรื่องการส่งต่ออืมถูกต้
0: อง
1: แล้วเขาเองก็จะต้องไปทำครอบครัวไปทำเรื่องดีๆให้กับลูกไปสร้างครอบครัวใหม่อะไรที่เป็นเรื่องดีๆที่ได้จากครอบครัวพ่อกับแม่ตรงนี้ไปคุณก็ไปเติมเต็มบวกเพิ่มเติมในครอบครัวของคุณแต่ไอการที่ความรักระหว่างเราเชื่ออยู่เสมอว่ามันมีอยู่แล้วคุณจะมาเมื่อไรคุณจะอะไรยังไงเพราะว่าเราคิดว่าเราปลูกฝังเขาดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ที่เหลือ แล้วแต่เขามันเป็นความรู้สึกของเขาแล้วเราก็จะเข้าใจเพราะเขาเองก็ต้องมีนู่นมีนี่ต้องรับผิดชอบเป็นเรื่องปกติแล้วก็ก็เห็นด้วยกับลุงว่ามันมาถึงจุดหนึ่งคนที่อยู่ในวัย เราพวกนี้มันต้องมีส่วนที่เราต้องดูแลตัวเองกับลูกเนี่ยโอเควันนี้ไม่ได้ต้องให้เยอะเหมือนกับวันนั้นแล้วเพราะลูกเราจะ30แล้วอีกแป๊บหนึ่งไอสิ่งที่ต้องทำมากกว่าตอนนี้คือ ดูแลตัวเองสุขภาพแล้วก็ไออื่นๆที่ยังคิดว่าอยากจะไปเที่ยวหรือว่าจะอะไรต่างๆหรือจะต้องมีตังค์อีกสักหน่อยนึงเพื่อจะนู่นนี่นั่นให้มีชีวิตมีความสุขทำเถอะแต่กับลูกเขาก็มีวิถีของแล้วไงตอนนี้เขามีวิถีของเขาแล้วเขาก็ต้องไป
0: แต่ก็ยังกับที่บอกในที่สุดแล้วพอถึงเวลาที่เขาจะต้องหันไปหาใครสักคนหนึ่งเขายังหันกลับมาหาเราได้นะ
1: แน่นอนนั่นแหละนั่นคือโชว์ให้เห็นถึงความอบอุ่นและความเป็นสถาบันครอบครัวที่แข็งแรงเพราะว่าอะไรถ้าเรามีความมั่นใจว่าเฮ้ยในวันหนึ่งลูกของเราเนี่ยไปเจอกับอะไรที่แบบว่าเกิดความไม่สบายใจเกิดความต่างเขารู้ว่าเขาเทิร์นกลับมาตรงนี้ยังมีพ่อกับแม่ยืนอยู่ข้างหลังเสมออันนี้เป็นความแข็งแรงของครอบครัวก็น่าเสียดายที่บางทีบางบ้านกับเด็กเจนใหม่ไม่ได้มีตรงนี้แล้วมีความรู้สึกว่าเขาหันกลับไปพ่อแม่ก็ไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องบอกว่าวัฒนธรรมหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไป
0: เราทำให้ทุกคนคิดเหมือนเราไม่ได
1: ้
0: บางอย่างเราโทษเราจะโทษพ่อโทษฝ่ายไหนดีไอ้ฝ่ายพ่อแม่หรือไอ้ฝ่ายลูก
1: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
0: ไม่รู้ในดีเทลแต่เห็นตัวอย่างมาเยอะอย่างกรณีที่เราพูดเปิดหัวไว้อะเรื่องเจน Y เอาแม่ไปใส่ไว้ในกรงแมวอ่ะ
1: อะไรสักอย่าง
0: นะไอ้ที่เป็นโหนกระแสอะไร
1: เป็นข่าวอยู่ทั้งอาทิตย์เลยเนี่ย
0: คือโดยอันนี้ที่เขาเล่าให้ฟังเราก็ไม่รู้เรื่องที่แท้จริงแต่ว่า มันมีโอกาสว่ามันก็สืบเนื่องมาจากการเลี้ยงดูมาเหมือนกัน
1: ครับ
0: คือตั้งแต่ตอนครั้งที่แม่ยังเป็นแม่ที่ยังไม่แก่มากเนี่ยก็เอาเรื่องพอสมควรนะหมายความว่าค่อนข้างที่จะไม่ใช่จิตใจอ่อนโยนมากสักเท่าไหร่ไม่ว่าอาจจะเป็นด้วยเรื่องของเหตุอะไรก็ตามหรือทางจิตใจด้วยนะก็ค่อนข้างอารวาสพอสมควร
1: หมายถึงเคสนี้ใช่ไหมลุงที่เป็นแสอยู่ในอาทิตย์ที่ผ่าน
0: ใช่ก็มันก็ส่งไปถึงให้ลูกได้เห็นหรือครอบครัวที่พ่อแม่มันแบบตีกันมันโอ้ยฟาดฟันกันเนี่ยมันก็สร้างแผลอะไรให้ในใจของลูกที่เติบโตขึ้นมาพอถึงวันหนึ่งแล้วเนี่ยลูกเขาก็ทำอย่างนั้นกลับไปพ่อแม่หรือทำอย่างนั้นกับคนอื่นด้วยความที่เขาได้พบประสบการณ์อย่างนั้นมา
1: อ
0: ันนี้เราก็ไม่ใช่จิตแพทย์
1: ประ
0: ชาชนอะไรหรอกแต่ว่าเราเชื่อว่าแล้วเราเห็นว่ามันเป็นแบบนั้นคือว่าม
1: ัน
0: มีไม่มากนักหรอกที่เลี้ยงมาอย่างหนึ่งแล้วมันจะไปอีกอย่างหนึ่งแต่นั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็เป็นเคราะห์กรรมอะไรบางอย่างที่เราก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงแต่ว่าเราเชื่อว่าการเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากมีชีวิตที่ดีเด็กที่เติบโตมาขึ้นมาเนี่ยก็ต้องพยายามหาชีวิตที่ดีแต่ว่าสอนมายังไงเติบโตมายังไงอยู่ในสังคมยังไงเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาเติบโตมายังไงเขาไม่ได้มีบ้านนี้บ้านเดียวนะตอนนี้เคสนี้ได้ยินว่าไปที่ศรีธัญญาแล้วก็เราเป็นที่ปรึกษามูลนิธิศรีธัญญาอยู่เนี่ยซึ่งมีเคสอะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายแล้วเราก็คงต้องไปช่วยเหลือเข้าต่อกันก็เราก็ดูว่าข้างนอกนั้นเนี่ยยังมีเคสแบบนี้อีกเยอะมากเลยนะเหมือนหลายๆบ้านมีคนบ่นว่าคนข้างบ้านเนี่ยมีลูก3คนใหญ่โตกันหมดไปเป็นวิศวกรไปเป็นอะไรมีรายได้ดีหมดแต่แม่ต่างแยกกันอยู่ ทิ้งพ่อกับแม่ไว
1: ้ที
0: ่ต่างจังหวัดแม่ตายเหลือพ่อคนเดียวแล้วไม่มีใครกลับไปหาเลยไม่มีใครกลับไปหาเลยแล้วก็คนที่ต้องคอยเลี้ยงดูให้คือคนข้างบ้าน
1: อ้าว
0: เจ็บป่วยอะไรจะติดเตียงอะไรฝากคนข้างบ้านไว
1: ้
0: อะไรแบบนี้มันก็มีไม่น้อยแต่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมพ่อแม่เนี่ยก็เคยร้ายกับคนข้างบ้านมาก่อน
1: อ้าว
0: คือใจร้ายไงมันแล้วก็บอกว่ามันส่งถึงกันนะบางทีความใจร้ายความใจดีเนี่ยมันส่งถึงกัน
1: มันวนเวียนอยู่แถวนี้แหละ
0: แต่ว่าเผอิญคนข้างบ้านไม่ได้ใจร้ายด้วยไงก
1: ็
0: สมเพศเวทนาอะไรแบบนี้อันนี้เป็นเคสเล่าให้ฟังเรามีคนเล่าให้ฟังว่าเขาจะเจอแบบนั้นมาซึ่งแปลว่ามันไม่ได้มีเฉพาะเคสเนี่ยแหละที่คร
1: ั้งมีเยอะเลยมีเยอะเลย
0: ซึ่งโอ้ยรวมทั้งนี่เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรอ่ะอันที่เพิ่งเป็นไวรัลเนี่ย ที่มีคนไปสัมภาษณ์งานน่ะได้อ่านป่ะ มีบอกว่าเด็กผู้ชายแต่งตัวแต่งเกงขาสั้นรองเท้าแตะไปสัมภาษณ์งานและคนสัมภาษณ์เนี่ยเจ้านายเนี่ยเป็นฝรั่งและคนที่มาเขียนใน Facebook เนี่ยก็เล่าให้ฟังไงว่า ไอ้นี่มาถึงปุ๊บแม่ไม่มองหน้าเลยกดโทรศัพท์อย่างเดียวแล้วทางเจ้านายฝรั่งก็ถามว่าคุณชื่ออะไรมันก็พูดว่าผมชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ตบตาเลยนะคือพ่อแม่สอนยังไงไม่รู้ไงอะไรเนี้ย
1: แล้วต้องลงแล้วต้องมีเรื่องที่คุยกับเวลาเราหมดละจริงๆเป็นเรื่องที่แบบว่าน่าคุยมากๆแล้วก็ไม่จบสิ้นแต่อันนึงที่แน่ๆของเรา2คนที่มาคุยกันวันนี้จะเห็นว่าเราก็จะเริ่มโครงการเหมือนกันที่เราอยากไปช่วยโรงพยาบาลศรีธัญญาซึ่งลุงเองก็ไปช่วยกันมาตั้งแต่ต้นๆและก็จะเห็นว่ากิจกรรมส่วนหนึ่งของ Boomers and Babies นะครับในอนาคตอันใกล้เราก็จะกลับไปดำเนินการช่วยเขาต่อไปแล้วก็ช่วยสังคมต่อไปด้วยอ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องไปกันก่อนแล้วเดี๋ยวไว้ว่างๆจะกลับมาเพราะเรื่องนี้ยาวคุยกันไม่จบไม่สิ้นหรอก1เอพิโซดมันไม่พออยู่แล้ว
0: เราจะจบด้วยเพลงนึงซึ่งเป็นเพลงที่ให้รับรู้เลยว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนเลยชีวิตทำอะไรวันนี้ทำให้ดีที่สุดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้
1: โอเคเราไปฟังเพลงกันแล้วครับก็ขอบคุณโรงพยาบาลศรีครินทร์นะครับ Be with you always แล้วก
0: ็อาหารแมวโอลิเวอร
1: ์โอลิเวอร์ครับแล้วก็เสื้อที่ใส่แล้วไม่เคยร้อนเลยก็คือ Miles นะครับแล้วก็ใบหน้
0: า
1: ที่ได้รับการดูแลอย่างดีในปัจจุบันนี้ขอขอบคุณโอลิเวอร
0: ์ที่โอลิเวอร
1: ์ครับผมแล้วเจอกันวันจันทร์หน้า
0: ไปฟัง
1: เพลงกันครับครับสวัสดีครับ
0: ครับ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97คิว FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
5: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
4: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
5: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
4: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
5: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม โดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคมโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคมโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคมโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคมโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคมโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคมโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคมโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคมโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคมโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคมโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคมโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.

0: บริการสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคมโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคมโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคมโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคมโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคมโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคมโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคมโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ตรงกันกับแนวนโยบายของกระทรวงแรงงานในการที่จะพัฒนาการทำงานของสำนักงานประกันสังคมนะครับเราเว้นว่างจากการที่จะมีบอร์ดของประกันสังคมที่มาจากการเลือกตั้งนะครับที่ไม่ได้เป็นรักษาการเนี่ยมาเรารักษาการมานานมากนะครับวันนี้เนี่ยเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่นะครับก็หวังว่าจะกระบวนการหลังจากนี้ก็จะไปเร่งรัดโดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการในการรับรองผลนะครับเพื่อให้บอร์ดชุดใหม่เนี่ยได้เข้าไปทำงานโดยเร็วและร่วมกันกับทางกระทรวงแรงงานในการขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็ขับเคลื่อนการทำงานของสำนักงานประกันสังคมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนครับ
2: ท่านครับหลังจากนี้ขั้นตอนจะเป็นยังไงคะหลังจากที่ได้ผลอย่างเป็นทางการไม่เป็นทางการแล้วอะค่ะ
1: วันนี้คงจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการนะครับก็จริงๆผลมันก็ไม่มีมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับคิดว่ามันหลังจากนี้มันอาจจะมีในเรื่องของตัวเลขในเรื่องของการส่งผลอะไรต่างๆซึ่งอาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันไม่มีนัยยะเพียงพอที่จะเปลี่ยนผลการเลือกตั้งนะครับก็น่าจะชัดเจนอยู่แล้วในส่วนนั้นนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็มีระยะเวลาในการที่ทางสำนักงานเนี่ยจะต้องไปดำเนินการในเรื่องของการรับรองผลแล้วก็เรื่องของการหากมีกรณีร้องเรียนหรืออะไรต่างๆเนี่ยทั้งซึ่งมานะนาทีนี้ยังไม่ได้รับทราบในประเด็นนี้นะครับยังไม่มีนะครับแต่หากมีขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับนะครับแล้วก็ประกาศผลยังเป็นทางการเพื่อให้มีการนำรายชื่อของผู้ชนะเนี่ยเข้าสู่คณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อประกาศเป็นบอร์ดของทางประกันสังคมต่อไป
2: ในม
1: ุ
2: มของการเปิดให้มีการโต้แย้งผลนะคะจะเปิดช่วงไหนช่วงไหนนะคะ
1: มันก็มีระเบียบของมันอยู่แล้วครับก็เป็นสามารถดำเนินการได้ครับแต่ว่าคิดว่าคงไม่มีอะไรเป็นไม่มีนัยยะต่อผลการเลือกตั้งครับ
2: ท่านคะจากผลที่มีการลงคะแนนมาไม่เป็นทางการนะคะจะเห็นว่ามีทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนที่มาจากทีมเดียวกัน
1: ตรงนั้นถ้ามันมีคนเรียกร้องเข้ามามันก็เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ปิดกั้นหรือว่าไม่ได้ไปสนับสนุนให้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยเราผ่านการตั้งมาแล้วนะครับอยากจะให้มองถึงการขับเคลื่อนไปข้างหน้ามากกว่านะครับเพราะว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเป็นหน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยลงทุนที่ใหญ่นะครับถือเม็ดเงินถึง3 ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนเม็ดเงินสวัสดิการแล้วก็เรื่องของบำนาญให้กับพี่น้องแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามองไปข้างหน้าถึงการขับเคลื่อนนะครับว่าเราจะ

0: เดินหน้าอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกันตน
1: ข้าวสารที่มีข้อสังเกตจาก
0: น้ำเปล่าอะไรนะครับ
1: ข้อสังเกตจากผู้ที่ลงสมัครการเลือกตั้งกันว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างลูกจ้างนายจ้างเหมือนจ้างตัวจริงแต่ว่าเป็นการต่อสู้กับพรรคการเมืองที่หนุนหลังอยู่ค่ะ
0: หากมีข้อสังเกตนะครับก็ต้องมีกระบวนการในการพิสูจน์ให้เกิดความชัดเจนนะครับแต่ว่าไม่อยากให้ไปมองในมุมนั้นนะครับเราก็ต้องยอมรับในผลของการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนะครับในประเด็นแรกนะครับสองคือสำหรับผมเองในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเรามองในเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับจะมาจากฝากไหนจะมาจากฝั่งไหนหรือสีอะไรมันไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาถ้าเกิดว่าทุกคนมีจิตใจมีในเรื่องของอุดมการณ์ในการที่จะขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกันตนไม่ได้มีประเด็นใดๆที่จะทำงานร่วมกันกับทางกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็เราก็ต้องเมื่อมันกลไกมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับผลของมันครับแล้วก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อที่จะขับเคลื่อนตัวสำนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2: คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับพูดถึงเรื่องที่จะต้องทำงานร่วมกับบอร์ดมีความเห็นจากอาจารย์นักวิชาการด้านสังคมและการเมืองอาจารย์อัธจักรสัตยานุรักษ์ครับวิเคราะห์การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมว่าผลการเลือกตั้งสะท้อนความเปลี่ยนแปลงสำคัญของสังคมไทยโดยการที่คนทำงานออกมาใช้สิทธิ์กันจำนวนมากส่วนหนึ่งมาจากความกังวลต่อการบริหารงานประกันสังคมในช่วงที่ผ่านมาและต้องการให้หลักประกันที่ตนเองพึ่งพามีความเข้มแข็งและมีช่องโหว่น้อยลงอีกประเด็นก็คือการปฏิเสธรูปแบบการจัดตั้งเครือข่ายแรงงานที่อาศัยความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์แม้คุณพนัทไทยล้วนอาจไม่ได้เป็นตัวแทนของสหภาพแรงงานแบบเก่าทั้งหมดแต่รูปแบบการสร้างเครือข่ายที่หวังผลเป็นฐานเสียงทำให้คนที่ทำงานอยู่ในระบบดังกล่าวหันไปสนับสนุนทีมประกันสังคมก้าวหน้าคนทำงานกำลังเปลี่ยนมุมมองต่อตนเองจากการนิยามตัวเองตามกรอบแรงงานแบบเดิมมาเป็นกลุ่มคนที่ตระหนักถึงศักยภาพของตนเองในฐานะปัจเจกชนและต้องการหลุดพ้นจากระบบอุปถัมภ์การเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นการแสดงออกว่าคนทำงานต้องการได้รับการดูแลและมีสถานะที่ชัดเจนในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนซึ่งอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในระยะยาวครับนี่การวิเคราะห์ของอาจารย์อัธจักรสัตยานุรักษ์นักวิชาการด้านสังคมและการเมืองครับส่วนหลังจากนี้ไปจะมีการประกาศผลเมื่อไหร่เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมคุณจิรภาบุญยรัตน์บอกว่าหลังจากนี้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระดับจังหวัดก็จะมีการตรวจสอบเอกสารแล้วก็ส่งให้กกต.ส่วนกลางตรวจสอบแล้วก็ประกาศผลอย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่าจะดำเนินการภายใน30วันโดยต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างถูกต้องและรอบคอบครับและบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงานความผิดปกติอย่างเป็นทางการในเรื่องของการเลือกบอร์ดประกันสังคมนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับ
3: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
4: คุยครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
5: บ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติมอีพีดีมอนเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
3: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
2: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับข่าวการเมืองก็มีเรื่องเกี่ยวกับศึกซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวานนี้นักข่าวถามคุณอนุทิน 2-3 ประเด็นครับถามถึงเรื่องเกี่ยวกับกรอบเวลาในการที่จะอภิปรายเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าตัวท่านมีกำหนดที่เลี่ยงไม่ได้ก็คือในช่วงเดือนพฤศจิกายนช่วงวันที่14ถึง19พฤศจิกายนที่ต้องไปประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแล้วก็เอเปกฉะนั้นถ้าเป็นช่วงเดือนตุลาคมก็ยังโอเคอยู่ส่วนอภิปรายกี่วันเนี่ยเพราะฝ่ายค้านเขาต้องการ5วันคุณอนุทินบอกว่า5วันเนี่ยเยอะไปมั้งเยอะไปมั้งเอาฟังเสียงของคุณอนุทินครับ
6: 5วันเยอะไปมั้งนะเที่ยงที่ถามว่าเป็นการอภิปรายรัฐมนตรีมากที่สุดหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาก็เคยมีการอภิปรายรัฐบาลทั้งคณะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลทั้งคณะนะครับก็ตามที่มันดำเนินการมาโดยตลอดตั้งแต
1: ่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยพรรครัฐบาลมักจะเจอกันหลายๆคือทุกพรรคอาจจะเจอกันทั่วหน้าแต่รอบนี้เนี่ยคุณจะไปเจอ
6: มันมีพรรคร่วมอยู่2พรรคอย่าไปคิดมากนะครับภูมิใจไทยรัฐบาลมี35ตำแหน่งภูมิใจไทยของภูมิใจไทย27ตำแหน่งมั้งเพราะนั้นโอกาสที่จะโดนภูมิใจไทยมากกว่าพรรคเพื่อไทยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับ
7: มองว่าเขาตั้งใจจะทำให้พรรคร่วมแตกกันไหมครับการที่ยื่นเพียงพรรคเดียว
6: โอ้โหถ้าเรื่องแค่นี้ทำให้พรรคร่วมแตกกันได้มันก็ไม่มีรัฐบาลแล้วนะครับอย่าไปคิดว่าเรื่องแค่นี้จะต้องทำให้แตกกันก็ดีที่พรรคเพื่อไทยไม่ถูกอภิปรายไปด้วยก็อย่างน้อยก็การที่เขาทำงานมาโดยตลอดก็สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องไปนะครับยังไงเขาช่วยรัฐบาลอยู่แล้วครับ
1: แต่ยังไงก็ต้องมาช่วยตอบใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเกี่ยว
6: ถ้าเกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีโดนนี่นายกรัฐมนตรีก็เป็นหนึ่งในผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมถูกยื่นยติเพราะนั้นถ้ามันเกี่ยวข้องกระทรวงไหนนะครับที่ผมได้ให้สัมภาษณ์ไว้แล้วว่าผมก็จะมอบหมายให้รัฐมนตรีกระทรวงนั้นมาตอบถ้าเกี่ยวข้องกับแรงงานก็จะขอให้ทางท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์มาตอบถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีอวก็จะขอให้ทางท่านรองยศชนามาจอกมาตอบถ้าเกี่ยวข้องกับเกษตรซึ่งมันต้องน่าจะมีเกี่ยวข้องนะก็จะขอให้ทางท่านรัฐมนตรีสุริยะมาตอบ
1: แสดงว่าท่านนายกมั่นใจไหมครับ
6: มั่นใจครับ
8: นายกครับถามถึงโรงงานที่ส ังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่เป็นโครงการเกี่ยวกับปราจีนบุรีรั้วไหล
6: ครับรายละเอียดเดี๋ยวมท.2ตอบได้เลย
2: ครับนายกอนุทินส่วนหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่ว่าไม่มีรัฐมนตรีถูกยื่นอภิปรายสักคนเดียวเนี่ยนักข่าวก็ถามว่าจะทำให้เกิดความไม่สามัคคีกันในพรรครัฐบาลไหมคุณจุลพันธ์ก็ตอบว่าคิดละเอียดเกินไปมั่งไม่มีผลหรอกพรรคร่วมขณะนี้ก็เป็นพรรคร่วมที่ทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศส่วนพรรคเพื่อไทยก็มีภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายมาก็ทำงานอย่างเต็มที่ไม่ได้กังวลหรือว่าคิดในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเชื่อว่าทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายค้านคงมีข้อมูลใหม่ๆมีอะไรนำเสนอต่อสังคมและเชื่อว่ารัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้องทำงานของท่านอยู่มีข้อมูลในการตอบสังคมในประเด็นที่มีผู้ห่วงกังวลทุกคนก็มีภาระหน้าที่รับผิดชอบคนถามก็ต้องถามคนตอบก็ต้องตอบได้นะส่วนแกนนำของพรรคเพื่อไทยอีกคนหนึ่งคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็บอกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ก็เป็นไปตามรอบที่ฝ่ายค้านได้ยื่นยัตติก็ต้องไปดูการอภิปรายในสภาว่าจะมีเนื้อหายังไงพรรคเพื่อไทยมีหลายเรื่องที่ต้องทำงานให้สอดคล้องสอดรับกับทางรัฐบาลที่เป็นเรื่องเร่งด่วนก็ต้องทำถือเป็นจุดยืนของพรรคเพื่อไทยฟังเสียงของคุณยศชนันท์ครับ
9: สำหรับเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็เป็นไปตามรอบเนาะที่ทางฝ่ายค้านนะครับก็เข้ามาตรงนี้สำหรับเรื่องเนื้อหาที่จะอภิปรายก็ต้องรอดูในแนวโน้มแนวทางแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการตอบประเด็นคำถามนะครับทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราก็ตอนนี้ก็มีหลายเรื่องเนาะที่เราต้องมุ่งไปในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานที่สอดรับกันในคณะรัฐบาลนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ต้องทำในเรื่องของฉุกเฉินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดยืนแหละว่าเราก็พยายามโฟกัสในสิ่งที่เราจะทำให้ดีที่สุดครับ
10: ครั้งนี้ไม่มีเพื่อไทยคนก็เลยมองว่าต้องการพรรคประชาชนต้องการที่จะทำเป็นพันธมิตรกันในอนาคตหรือเปล่า
9: คือมันไม่มีใครเป็นศัตรูกันอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็เป็นพันธมิตรกันก็สังเกตในช่วงไปวิบัติทุกคนก็เดินเจอกันก็ช่วยกันเต็มที่นะครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับงานตรงนี้เป็นกลไกอยู่แล้วในเรื่องของสภาที่เราต้องมีการถ่วงดุลกันแล้วก็มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันนะครับผมก็คิดว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับสำหรับเพื่อไทยนะครับเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเราก็พยายามจะทำหน้าที่ของเราเพื่อที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญให้กับภาครัฐอย่างเต็มที่ครับ
10: เขาบอกว่าถึงแม้ว่าไม่ได้ถูกอภิปรายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเชื่อมโยงไปถึงกระทรวงว่านั้นดี
9: ตอบครับก็ต้องช่วยกันตอบในเรื่องที่หากเกี่ยวข้องนะครับเรามีพันธกิจที่ต้องทำงานร่วมกันตรงไหนที่มีการเชื่อมโยงกันอยู่แล้วเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องช่วยตอบอยู่แล้วครับ
2: คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับส่วนทางฝ่ายพรรคประชาชนผลิตชี้ซักฟอก3วันไม่พอคุณผลิตวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านบอกว่าถ้าให้เวลามา3วันน่าจะไม่สมเหตุสมผลเพราะถ้าย้อนไปดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีการอภิปรายทั้งหมด4ครั้งจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายก็ไม่เยอะเท่าครั้งนี้แต่มีการจัดสรรวันอภิปราย4วันเต็มทั้ง4ครั้งจึงบอกว่าการขอเวลา5วันสมเหตุสมผลเมื่อคำนวณตามจำนวนรัฐมนตรีถ้าเป็น3วันคงไม่สามารถอธิบายได้เมื่อเทียบกับบรรทัดฐานในอดีตครับถามถึงกรณีถามว่า ที่ไม่มีรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะเป็นการเปิดดีลทางการเมืองในการจับมือกันระหว่างส้มฟ้าแดงหรือเปล่าคุณผลิตบอกว่าไม่มีครับไม่มียืนยันว่าไม่ได้พิจารณาเรื่องพรรคต้นสังกัดหรือสถานะการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมาประกอบการพิจารณาการใช้เกณฑ์นำมาสู่ข้อสรุปที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้ง

0: ุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกโลกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และ

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วม
1: ผู้นำยูเครนอ้างว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนแม้ผู้นำสหรัฐจะประกาศข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ที่สหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยได้เพิ่มอีก3แชมป์โลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นทรงวางพวงมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัฒน์และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วส่งจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวาย